0: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯอัพมูดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: 7:16 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่รัฐบาลเมียนมาประกาศเพิกถอนสถานะทางการทูตของผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเนื่องจากกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายครับโดยแถลงการของรัฐบาลเมียนมาระบุถึงการเพิกถอนสถานะนักการทูตของนายโจโมตุนในฐานะผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายเนื่องจากนายโจโมตุนถูกให้ออกจากราชการตั้งแต่เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2564แต่เขายังคงใช้ทรัพย์สินและเงินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงบ้านพักรถยนต์และสำนักงานผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติในนครนิวยอร์กอีกทั้งนายโจโมตุนยังติดต่อกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเมียนมาประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลทหารเมียนมาในขณะนั้นได้สั่งปลดนายโจโมตุนโดยกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและแนวทางของรัฐบาลรวมทั้งการกระทำเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์กรผิดกฎหมายเพียง1 วันหลังจากที่นายโจโมตุนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเรียกร้องประชาคมโลกไม่ให้การต้อนรับรัฐบาลทหารซึ่งก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีอย่างไรก็ตามแม้จะถูกปลดออกจากราชการแต่ว่าสถานะทางการทูตของนายโจโมตุนในฐานะผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของสหประชาชาติยังชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะผู้แทนเมียนมาก
3: ัมพูชาและเมียนมาประกาศเดินหน้ายกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์แถลงการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาระบุว่าการประกาศความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่ผู้นำทั้งสองต่างตระหนักถึงปัญหาท้าทายและซับซ้อนในภูมิภาคซึ่งเกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์จึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าวพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงทีเสริมกำลังสนับสนุนระหว่างกันทั้งด้านการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั่วภูมิภาค
2: จีนดำเนินการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำในเมืองชินหยวนมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศโดยมีการรวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเมืองชินหยวนตรวจยึดได้ทั้งอาหารเครื่องสำอางกระเป๋าและสัมภาระรองเท้ารวมกว่า 297,000 ชิ้นน้ำหนักราว83ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ175ล้านหยวนหรือราว862ล้านบาททั้งนี้รายงานระบุว่าในปี2568หน่วยงานกำกับดูแลตลาดในมณฑลกวางตุ้งได้ตรวจสอบและดำเนินคดีเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำรวม 15,656 คดีพร้อมทั้งลงโทษปรับและยึดทรัพย์รวม132ล้านหยวนหรือราว650ล้านบาทโดยมีการส่งต่อคดีให้กับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะอีก212คดีช่วยปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ส ส่วนความคืบหน้าเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลที่เกาะชวาของอินโดนีเซียนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียก็กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้นะคะเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
4: เรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอสประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียและมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าขาดการติดต่อท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบาย่าในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาซินบนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนซึ่งการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MUJ เกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังจะใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาเรากานิอาของชิลีโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีโดยผู้นำทั้งสองย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับการขนส่งทั้งนี้ความสัมพันธ์อินเดียจีนตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแต่ระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เป็นผลจากการเลื่อนช่วงเวลาการจ่ายเงินบางรายการในช่วงวันแรงงานของปี2568หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนิยิมบาคาบัมบาอิกูรูรูกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูโรของยูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วหลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะทรงมีพระชนมายุ 34,000 พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตามสองฝากฝั่งถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองพอร์ตพอร์ตันซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์ซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากป่วยเป็นโรคขนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากโดยดิออนเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบาก

0: กว่าที่คาดคิด
1: สงครามในฉนวนกาซาที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมมากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานครับ
0: เกษตรกรครอบครัวชำลักในฉนวนกาซาต้องขุดคุ้ยผืนดินที่ได้รับความเสียหายในย่านชิกอัตลินทางตะวันตกของกาซาซิตี้เพื่อค้นหารากไม้ที่ยังเหลือรอดชีวิตหรือสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหาอยู่ก็คือต้นองุ่นและมะเดื่อฝรั่งซึ่งก็หวังจะฟื้นฟูการปลูกพืชผลเหล่านี้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่พืชผลถูกทำลายลงในช่วงสงครามเนเมอร์ชำลักวัย47ปีเขาเองก็หวังว่าจะสามารถพลิกฟื้นไร่ที่เคยงดงามแห่งนี้ให้กลับมาดีดังเดิมได้โดยยังมีความหวังจากสภาพต้นไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นต้นพันธุ์เขาบอกว่าได้เริ่มลงมือขุดดินเพื่อหารากต้นไม้และเขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกมันยังเหลืออยู่โดยยังมีรากไม้และตอไม้ที่ยังมีชีวิตซึ่งจะสามารถกลับมาเติบโตต่อไปได้เขาบอกว่าในไร่ของเขาเคยมีต้นไม้ที่มีอายุถึง90ปีและบางต้นก็อายุยืนถึง120ปีเมื่อก่อนเกิดสงครามที่อิสราเอลจะยิงถล่มเข้ามาเขาเคยเก็บองุ่นได้ทุกวันวันละครึ่งตันถึง1ตันแต่ตอนนี้เก็บได้ถึง3กิโลกรัมก็ถือว่ามากที่สุดแล้วส่วนอุปสรรคของเขาในการพลิกฟื้นที่ดินทำกินคงจะเป็นปัญหาเรื่องสารพิษจากอาวุธสงครามที่ตกค้างเขามองว่ามันน่าจะกระจายอยู่ทั่วไปดังนั้นที่ไหนที่มีอันตรายจากสารเคมีก็เท่ากับว่าอาจปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือขึ้นได้ยากส่วนอับเดลคาริมชำลักวัย48ปีก็บอกว่าเวลานี้ผืนดินแถบนี้แห้งแล้งมากและกลายเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสภาพที่ทำการเกษตรไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พยายามที่จะพลิกฟื้นไร่ขึ้นมาใหม่โดยจะกะระยะเพื่อดูว่าตรงไหนที่เคยมีต้นองุ่นก็จะขุดดินไปรอบๆลึกประมาณ2เมตรหากเจอต้นตอหรือรากของมันที่ยังไม่ตายเขาก็จะจัดการตัดแต่งและบำรุงรากหรือไม่ก็ทำการเสียบกิ่งอับเดลคารีมบอกว่าจริงอยู่ที่มีต้นไม้เหลืออยู่เพียงน้อยนิดและอยู่ในสภาพที่อ่อนแอแต่เขาก็เชื่อมั่นว่ามันจะฟื้นฟูได้สงครามในฉนวนกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลยาวนานตั้งแต่ปี2566ได้ทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ไปแล้วถึง 87% ในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดตกอยู่ในสภาพเสียหายและไม่สามารถเข้าถึงได้และเหลือพื้นที่ที่ยังเพาะปลูกได้จริงเพียง 1.5% เท่านั้นส่วนสาเหตุหลักที่สร้างความเสียหายก็คือการที่พื้นที่ถูกทิ้งระเบิดใส่ไม่ก็ถูกรถถังของทหารอิสราเอลบดขยี้หน้าดินต้นไม้พลอยถูกถอนรากถอนโคนนอกจากนั้นสารเคมีจากอาวุธที่สะสมในชั้นดินได้ทำให้ดินเสียจนต้นไม้ไม่เหลือรอดให้เติบโตขณะเดียวกันยังมีพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนที่แม้จะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากแรงระเบิดแต่เกษตรกรก็ไม่สามารถเข้าไปทำการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากถูกประกาศให้เป็นเขตอันตรายและเขตปฏิบัติการทางทหารซึ่งจากความเสียหายและปัจจัยต่างๆที่ประกอบกันนั้นได้ทำให้นักวิชาการไม่สามารถใช้ถ้อยคำอื่นใดมาอธิบายสภาพแวดล้อมได้ดีเท่ากับคำว่านี่คือการทำลายล้างระบบนิเวศเกษตรกรรมแบบสิ้นเชิง
2: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะคุณท็อปได้นอนหรือยัง
3: ต้องพูดถึงกีฬาเอเชียนเกมสิครับเพราะวันนี้เดี๋ยวมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน
2: เราต้องพูดแน่นอนแต่ว่าเอาผลมาคืนก่อนได้นอนหรือยังคะ
3: ได้นอนแล้วแต่นอนไม่หลับ
4: ก็วันนี้นะคะก็จะมีกีฬาชนิดแรกของไทยนะคะเป็นประเภททีมก็คือฟุตบอลหญิงไทยนะคะจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเอเชียนเกมนะคะแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้เดี๋ยวยังไงแวะมาแน่นอนค่ะไม่ทิ้ง
2: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับเวลาวันนี้เริ่มมาที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้เกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแหมน่าเสียดาย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ถ้าแมนยูตัวเท่าแมนซิตี้นะผู้เล่นเท่ากันเนี่ยไม่แพ้หรอก
4: แมนยูมากกว่า
3: แมนยูมากกว่า
4: ใช่
3: สุดท้ายแพ้คาบ้านไป 0-1
4: ถูกต้องนะคะอ่ะเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแมนยูเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็ฤดูกาลที่แล้วไมเคิลคาริกเปิดตัวคุมแมนยูด้วยการเก็บชัยชนะนะ
3: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคาริกเจอทีมใหญ่ชนะหมดเลยนะ
4: ใช
3: ่แมนซิตี้อาร์เซนอลเชลซีกวาดหมดเลย
4: เราก็พูดเรื่องอดีต
3: นะครับแต่ว่าพอได้สัญญาถาวรแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็คาบ้านไปจากจังหวะที่เออร์ลิงฮาแลนด์ทำประตูในช่วงนาทีที่60นะครับซึ่งประตูที่ได้เนี่ยหลังจบเกมทางโปรเรฟซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาบอกเลยนะครับว่า เกิดความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับที่ไม่ให้ผู้ตัดสินในสนามมาดูจอ VAR นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะฮาแลนด์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่รับหน้าแต่คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทางเอนโซ เฟอร์นันเดสนะครับซึ่งมีท่าทางจะไปเล่นลูกฟุตบอลแล้วส่งผลกระทบต่อคู่แข่งชัดเจน
4: ก็คือมันต้องเสียสมาธิในการป้องกันเอนโซ เฟอร์นันเดสนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคำตัดสินของ VAR ให้ลูกของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเป็นประตูเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเล่น
3: คือจังหวะแรกเลยเนี่ยมีธงยกวันล้ำหน้าซ
4: ึ่
3: งในสนามตอนนั้นก็โอเคละแต่มาได้หลังจากเช็ค VAR นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาแก้อีกว่าที่ตัดสินน่ะผิดพลาดแต่ว่าผลการแข่งขันไม่เปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมก็คือแมนซิตี
4: ้ค่ะก็ทางผู้ตัดสินของอังกฤษเนี่ยก็ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดนะคะแต่ว่ามันก็จังมีจังหวะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือผู้เล่น10คนด้วยฟิลโฟเดนโดนใบแดงนะคะจังหวะนั้นก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันแล้วก็บอกว่าโฟเดนโดนใบแดงไม่งั้นบรูโน่ก็ต้องโดนด้วยเพราะไปสกิดก่อน
3: บอกแล้วตัวเท่ากันไม่แพ้หรอก
4: ค่ะก็เป็นชัยชนะนะคะก็แมนเชสเตอร์อีฟบรูนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะลูกเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ3คะแนนได้ตอนนี้นี่แข่ง4นัดชนะหมดเลยนะ
3: โอ้โหนะคร
4: ับ ในยุคของเอนโซ มาเรสก้านะคะ
3: คือตอนเล่นคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยดูตรงไม่ค่อยดีนะแต่พอเข้าสู่ช่วงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยโอ้โหโอเคเลย
4: ค่ะตอนนี้ซิตี้มี12คะแนนก็รั้งรองจ่าฝูงนะคะก็มีแต้มเท่ากันเลยกับอาร์เซนอลจ่าฝูงนะคะแต่ว่าแพ้เพียงแค่ผลต่างประตูได้เสียนะคะก็เป็นประเด็นพูดถึงเหมือนกันสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไมเคิลคาริกยังบอกว่าสับสนกับลูกVAR ลูกนั้นอยู่เลย
3: ก็ตอนแรกในสนามคิดว่าล้ำหน้ากันหมดแล้วต
4: ั
3: วฮาแลนด์เองก็อาจจะเสียดายนิดนึงแต่ก็เดินกลับมาแล้วนะ
4: ใช่
3: แต่ดันได้ลูกนี
4: ้ค่ะขณะที่เอนโซ มาเรสก้านะคะก็บอกว่าใบแดงเนี่ยเปลี่ยนแผนของทีมเพราะว่าใบแดงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่23ช่วงครึ่งแรกอะนะคะมาเรสก้าบอกอุ๊ยเปลี่ยนแผนหมดเลยทั้งแผนของทีมตัวเองแล้วก็แผนของแมนยูด้วยก็ชื่นชมลูกเตะนะคะที่ก็มุ่งมั่นแล้วก็เก็บชัยชนะได
3: ้แมนยูเมื่อวานนี้ก็มียิงชนเสาอีกแล้วนะ
4: ฤด
3: ูกาลที่แล้วเป็นทีมที่ยิงชนเสาชนคานเยอะสุดเมื่อคืนนี้มีเมื่อคืนนี้มี2ครั้ง
4: ค่ะนะคะอ่ะก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่เก็บชัยชนะได้เมื่อคืนที่ผ่านมามี12คะแนนตอนนี้นะคะขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแข่ง4นัดตอนนี้ก็มี4คะแนนนะคะไม่ได้เก็บ9ทีละแต้มแต่ว่าก็ชนะเพียง1แมตช์เท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง2นะคะ
3: เขามี9ทีละแต้มแต่เรา9ไม่มีแต้ม หนักกว่าเยอะเลยนะครับส่วนผลอีกคู่นึงโคเวนทรีเหลือ10คนเนี่ยครับไบรตันได้เปรียบตัวผู้เล่นต้องเล่นแบบนี
4: ้
3: ต
4: ั
3: วผ
4: ู้
3: เล่นมากกว่าชนะไป 5-0 เลยนะครับไบรตันอยู่อันดับ4มี7คะแนนส่วนโคเวนทรีก็อยู่อันดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนนะครับเป็นเจ้าบ้านแต่เหลือ10คน
4: ไบรตันนี่ยิงแต่ละนัดนี่โหดๆทั้งนั้นเลยนะคะชนะวิลล่านัดเปิดฤดูกาลมา4ลูกนะคะนัดนี้มาชนะอีก5ประตูต่อ0นะคะอ่ะมาดูตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกล่าสุดตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอันดับที่1เนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะคะแข่ง4นัดมี12คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้4นัด12คะแนนเช่นเดียวกันนะคะอันดับที่3ไม่น่าเชื่อฮาวซิตี้ค่ะตอนนี้นี่แข่งมา4นัดมี8คะแนนนะคะอันดับที่4ไบรตันนะคะมี7คะแนนอันดับที่5เชลซีก็มี7คะแนนค่ะ
3: ครับขณะที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับบาร์เซโลน่ายังคงร้อนแรงชนะ5นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปชนะเลมันเต้ได้ด้วยนี่เป็นเกมระหว่างเลมันเต้ทีมอันดับ13เปิดบ้านเจอกับบาร์ซ่าจากฝูงที่ชนะมา4นัดรวดนะครับเล่นไป5นาทีเป็นชาบี้เอสปาร์ตครับที่ทำประตูได้ให้บาร์ซ่าขึ้นนำก่อน 1-0 นี่เป็นเจ้าหนูวัย19ปี
4: นี่ก็ถือว่าประเดิมประตูแรกนะคะกับบาร์เซโลน่า
3: ใช่นักเตะบาร์ซ่าเนี่ยฤดูกาลเวลาขึ้นฤดูกาลใหม่มักจะมีดาวรุ่งขึ้นมาตลอดนะ
4: ค่ะ
3: นะครับลูก2เป็นลามินยามาลนาทีที่19
4: แล้วคนยิงประตู2คนนี่อายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะ
3: ครับครึ่งหลังนาที48บาร์ซ่ามาได้จุดโทษแล้วก็เป็นลามินยามาลรับหน้าที่ยิงเข้าไปบาร์ซ่านำ 3-0
4: แต่ว่านาทีที่78นะคะเจ้าบ้านมาได้ประตูตีไข่แตกค่ะไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากอีวานโรเมโรค่ะ
3: ไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็นาที88เป็นทางโรเจอร์บรูเก้ยิงเข้าไปนะครับให้ทีมไล่มาเป็น2-3นะเลบันเต
4: ้ค่ะบาร์ซ่ามาได้ประตูปิดกล่องนะคะช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะคาริมอเดเยมี่นะคะ ก็มาทำประตูในช่วงท้ายเกมบาร์เซโลนาบุกเอาชนะเลบันเต้ได้4ประตูต่อ2คว้าชัย5นัดรวดนะคะตอนนี้มี15คะแนนนำเป็นจ่าฝูงนะคะมากกว่าเรอัลมาดริดอยู่3คะแนนนะคะส่วนเลบันเต้ค่ะ5นัดมี5คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางค่ะ
3: มาดริดเกมล่าสุดเนี่ยชนะรายโยบายกาโนไป4-1นะ
4: นะคะก็มาดริดตอนนี้มี12คะแนนนะคะมาดูผลคู่อื่นของลาลิก้าสเปนนะคะเซตาบิโกเสมอกับมาลาก้านะคะ1ประตูต่อ1ตอนนี้เซตาบิโกอยู่อันดับที่15มี4คะแนนนะคะส่วนมาลาก้าอยู่อันดับที่17มี3คะแนนค่ะ
3: ขณะที่เกตาเฟ่เสมอกับเดปอร์ติโบอาครุญญาไป1-1นะครับเกตาเฟ่อยู่อันดับ14มีอยู่5คะแนนส่วนอาครุญญาอยู่อันดับ6มีอยู่9คะแนน
4: แล้วก็คู่ของเรอัลโซเซดาดกับแอตเลติโกมาดริดนะคะก็เป็นชัยชนะของแอตเลติโกมาดริดไปนะคะส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะคะก็เป็นบาร์เซโลนานะคะที่เก็บ15คะแนนเต็มนำจ่าฝูงเลยค่ะอันดับที่2เรอัลมาดริดนะคะมี12คะแนนอันดับที่3อาราเบสมี10คะแนนอันดับที่4อาเลติโกมาดริดมี10คะแนนเท่ากันกับเซบีย่าซึ่งอยู่อันดับที่5มี10คะแนนค่ะ
3: ครับขณะที่บุนเดสลีกาเยอรมันแฮร์รี่เคนนะครับทำประตูชัยให้ไบเยิร์นมิวนิกเก็บชนะได้ในเกมไปเยือนทีมน้องใหม่เอลเวอร์สแบกครับเกมนี้ทีมน้องใหม่เอลเวอร์สแบกนะครับเปิดบ้านต้อนรับแชมป์เก่าไบเยิร์นมิวนิกนาทีที่26เนี่ยเป็นนัดคาวทำประตูให้ทีมเยือนบุกมานำก่อนเอลเวอร์สแบกก็เป็นทีมของนิโคลัสมิเกลสัน
4: มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยเมื่อคืนนี้นะคะ
3: ครับแล้วก็นาที61มอริสครัสเทนมาร์เคอร์ปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามนะครับเจ้าบ้านตีเสมอ 1-1 แต่ว่าบาเยิร์นมาได้ประตูชัยจากทางแฮร์รี่เคนนะครับก็ทำให้บุกมาชนะไป 2-1 เดี๋ยวดูจังหวะยิงของแฮร์รี่เคนโอ้โหคือเขาบอกว่ามุมยิงเนี่ยหาจังหวะยิงค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเนี่ยยิงได้โหคมจริงๆเลยชนะไป 2-1
4: ช่วงนี้ยังเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการสะสมคะแนนในการคว้าบัลลงดอร์ด้วยนะคะยิ่งมากอย่างนี้ก็ยิ่งมีโอกาสนะคะก็เป็นไบเยิร์นมิวนิกนะคะที่คว้า3คะแนนในเกมนี้นะคะเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนอยู่อันดับที่4ค่ะตอนนี้จ่าฝูงนะคะเป็นฝ่ายบวกนะคะแล้วก็ตามมาเป็นดอร์ทมุนด์นะคะมี9คะแนนเต็มนะคะก็เป็นไบเยิร์นที่ตามหลังอยู่2คะแนนนะคะส่วนน้องใหม่เอฟเฟอร์แบกค่ะนี่คือการพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูการนะคะแต้มหยุดอยู่ที่6คะแนนหลังผ่านไป3นะตอนนี้อยู่อันดับที่6ค่ะ
3: ส่วนผลคู่อื่นนะครับเอเบร์ไลฟ์ซิกเอาชนะฮัมบูกไป 5-0 ไลฟ์ซิกอยู่อันดับ5มี6คะแนนส่วนฮัมบูกอยู่อันดับสุดท้ายเลยอยู่อันดับ18ยังไม่มีแต้ม
4: นะคะไปดูตารางคะแนนของบุนเดสลีกากันสักหน่อยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากฝูงเป็นฝ่ายบวกค่ะอันดับที่2เป็นโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทั้ง2ทีมนี่เก็บชัยชนะได้ทั้ง3เกมมี9คะแนนนะคะอันดับที่3นะคะอัลส์บวกมี7คะแนนอันดับที่4ไบเยอร์มิวนิกมี7คะแนนและอันดับที่5เอเบร์ไลฟ์ซิกมี6คะแนนค่ะ
3: ขณะที่ฟุตบอลในบ้านเรานะครับเป็นฟุตบอลไทยลีก1มีเกมดาร์บี้แมตช์ของภาคตะวันออกชลบุรีเจอกับระยองคู่นี้ยิงกัน5ประตูเลยนะครับก็เล่นที่บ้านของชลบุรีเล่นไป5นาทีเป็นเรนานเกเน่ยิงให้ระยองออกนำไปก่อนในครึ่งแรก 1-0 ครับนี่จังหวะยิงเช็ดเสาเข้าไปครึ่งหลังนาที48เป็นอานนท์อมรเลิศศักดิ์ปั่นโค้งเข้าสามเหลี่ยมโอ้ทีมเยือนนำเป็น 2-0 แล้ว
4: ค่ะแต่ว่านาทีที่55นะคะระยองมาเหลือผู้เล่น10คนเรนันกอนเน่นะคะคนที่ยิงประตูแรกเนี่ยไปเจตนาสกัดหนักใส่ผู้เล่นของชลบุรีผู้สินเช็ค VAR นะคะก่อนจะชูใบแดงไป
3: ยกเท้าไปเปิดปุ่มใส่นะ
4: ค่ะ
3: นะครับทำให้เหลือ10คนนาที58เป็นสเตนิโอจูเนียมงให้ชลบุรีไล่มาแล้วเป็น 1-2แล้วก็นาที81ครับเป็นเดนิสมูริโลยิงฟรีคิกให้เจ้าบ้านตีเสมอ 2-2 จากตาม 0-2 ตีเสมอได้แต่ว่าท้ายเกมนาที87ครับเป็นยอฮงกยูมายิงประตูชัยให้ระยองบุกมาชนะไป 3-2 นะครับได้เปรียบตัวผู้เล่นจังหวะเหมือนจะปั๊มบอลกันนะแล้วเหลี่ยมดีกว่าครับเป็นประตูชัยให้ระยองชนะไปได้
4: ค่ะก็เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มจากการลงสนาม2นัดนะคะขยับไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางค่ะขณะที่ชลบุรีลงสนาม2นัดสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็แพ้ทั้ง2นัดตอนนี้ยังไม่มีคะแนนนะคะก็โค้ชอ้นรังสรรค์จะต้องแก้เกมหน่อยนะคะ
3: ครับขณะที่ผลอีกคู่หนึ่งของไทยลีก1ประจวบเอาชนะสุโขทัยไป 1-0 นะครับได้ประตูชัยจากเอสกาเมนเดส ในช่วงนาทีที่42ประจวบ2นัดมีอยู่3คะแนนส่วนสุโขทัย2นัดยังไม่มีแต้ม
4: ค่ะตารางคะแนนของไทยลีกตอนนี้นะคะเพิ่งจะแข่งกันมาแค่2เกมเท่านั้นระยอง FC จากการคว้าชัยชนะ2นัดนี้ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะเท่ากันกับการท่าเรืออันดับที่2มี6คะแนนอยุธยายูไนเต็ดก็เปิดฉากดีนะคะชนะ2นัดรวดเหมือนกันมี6คะแนนส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพลาดเสมอนะคะก็มี4คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่4แล้วก็ BG ปทุมก็มี4คะแนนอยู่อันดับที่5ค่ะ
3: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับสเปนสถิติรอบแบ่งกลุ่มชนะ3นัดรวดก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แข่งกันที่โปแลนด์นะครับเป็นเจ้าภาพที่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม F สเปนทีมนำของกลุ่มนะครับชนะมา2เกมรวดเจอกับทีมชาติจีน
4: ค่ะครึ่งแรกสเปนนำก่อนถึง3ประตูต่อ0เลยนะคะดาเลล่าเอโกเต้ยิงจุดโทษนาทีที่19เปาโกเมนดาดอค่ะยิง2ประตูเลยนาทีที่41แล้วก็ในช่วงทดเวลาบัตรเจ็บนะคะ
3: นี่เป็น 3-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังจีนพยายามเปิดเกมบุกแล้วก็ทำประตูไล่ขึ้นมาเป็น 1-3 จากหวงเจียซินนาที66แต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมสเปนเอาชนะไป 3-1 ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มนะครับได้แชมป์กลุ่ม F ไปพร้อมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกับโปรตุเกส
4: ค่ะขณะที่ทีมชาติจีนนะคะจบอันดับที่3ของกลุ่ม3ค่ะมี4คะแนนแต่ว่าก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะ1ใน4ทีมที่จบอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะก็จีนจะเข้าไปพบกับอิตาลีค่ะ
3: ขณะที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันนี้จะมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันเป็นฟุตบอลหญิงนะครับเจอศึกหนักเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยเตะกัน 17:30 น.
4: ค่ะฟุตบอลชายเอเชียนเกมก็อยู่สายเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่นฟุตบอลหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม E นะคะไทยจะลงสนามนัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเลยค่ะก็สาวไทยนะคะก็ลงฝึกซ้อมนะคะในการที่จะเจอกับเจ้าภาพวันนี้นะคะสาวไทยเนี่ยอยู่กลุ่ม E ร่วมกันกับเจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีไชนีสไทเปแล้วก็เวียดนามนะคะถือว่าเป็นสายที่ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะจะแข่งขันแบบพบกันหมดค่ะเอาแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์รวมถึงอันดับที่3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะ
3: ซึ่งทางโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็การฝึกซ้อมเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและก็เกมรับที่จะเจอกับญี่ปุ่นซ้อมกันเรื่องของลูกตั้งเตะด้วยนะครับทั้งลูกตั้งเตะลูกเตะมุมใช้เวลาซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่ง
4: ค่ะก็ตัวแทนนักเตะนะคะอชิรยายิ่งสกุลบอกนะคะว่าตอนนี้สภาพทีมพร้อมมากค่ะระบบการเล่นร่างกายสมบูรณ์ดีเกมนี้ต้องมีสมาธิมากๆแล้วก็โฟกัสในการเล่นของทีมให้มากที่สุดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชเนี่ยก็ได้เน้นนักเตะทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเวลา 17:30 น.ค่ะก็จะแข่งกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปานะคะที่ประเทศญี่ปุ่นสถิติคู่นี้ญี่ปุ่นกับไทยเราเคยเจอกันมาในเอเชียนเกม4ครั้งด้วยกันแล้วก็เป็นญี่ปุ่นที่ชนะทั้งหมดนะคะ
3: ครับญี่ปุ่นดีกรีเขาเคยเป็นแชมป์โลกแล้วตอนนี้ชุดเล็กเขาก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีอยู
4: ่ค่ะวันนี้ก็ต้องส่งแรงใจเชียร์เต็มที่ก็เล่นให้สนุกแล้วกันนะคะก็จะล้างตาญี่ปุ่นจาก4ครั้งที่เราแพ้ได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยเราก็ยังมีเกมกับทั้งไชนีสไทเปที่เดี๋ยวจะแข่งวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่21กันยายนก็มีลุ้นกับเวียดนามอีกหนึ่งนะคะ
3: ก็ติดตามสารสดได้นะครับทาง PPTV แล้วก็ทาง AS Play ด้วย
4: ใช่นะคะ
3: ส่วนฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายจะลงสนามนัดแรกวันที่16กันยายนตอนนี้นักเตะของเราเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ลงไปถึงปุ๊บก็ลงฝึกซ้อมทันทีเลย
4: ค่ะ
3: กำหนดการเดินทางก็คือเดินทางไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากซ้อมกันวันสุดท้ายวันที่13นะ
4: ใช่
3: 14เดินทาง
4: ถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการต้อนรับนักฟุตบอลชายไทยนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาด้วยนะคะแล้วก็ทันทีที่ไปถึงก็เข้าโรงแรมที่พักนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมต่อช่วงเย็นวันเมื่อวานนี้ทันทีนะคะเน้นเรื่องของการปรับตัวกับสภาพอากาศแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายค่ะ
3: ครับก็สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงจะแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับก็โปรแกรมของทีมฟุตบอลชายนัดแรก16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานนะครับ เราจะหนักหน่อยก็คือเกมเจอกับญี่ปุ่นนะสุดท้ายนะเพราะฉะนั้น2เกมแรกเนี่ยทางทีมงานสตาฟโค้ชก็หวังว่าถ้าได้6คะแนนเต็มเนี่ยโอกาส

0: ็มีสดใสแน่นอน
1: นะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายของโค้ชวังนะคะสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟได้แชมป์เป็นสมัยที่2นะครับเป็นแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่2นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟมือ1ของรายการและก็มือ2ของโลกจากเยอรมนีต้องออกแรงเหนื่อยกว่า3ชั่วโมง33นาทีกว่าจะเอาชนะเบนเชลตันมือ8ของรายการและก็มือ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปได
1: ้ค่ะก็ชนะมา3ต่อ1เซตนะคะ6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ2ก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็แข่งนานนะจังหวะที่เขาชนะในลูกสุดท้ายแล้วได้แชมป์แล้วเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวนะคะนี่คือการคว้าแชมป์การแสลมในปีนี้เป็นถ้วยที่2นะคะต่อจากการปลดล็อกคว้าการแสลมก็คือ French Open ปีนี้นะคะแล้วก็เข้าชิง3รายการวิมเบิลดันก็เข้าชิงแต่ว่าไม่ได้แชมป์แล้วก็นี่แหละค่ะมาได้แชมป์ US Open ในปีนี้อีก1แชมป์นะคะนี่คือการคว้าแชมป์2ครั้งในปีนี้เลยสำหรับการสแลมนะคะ
0: ส่วนเชลตันก็พลาดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายชาวอเมริกันคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการนี้นะครับคือย้อนไปก่อนหน้านี้คนอเมริกันนักเทนนิสอเมริกันที่ได้แชมป์ US Open ก็คือแอนดี้ร็อดดิกน
1: ะ
0: 23ปีก่อนแอนดี้ร็อดดิกเนี่ยเสิร์ฟหนัก
1: ค่ะ
0: เสิร์ฟหนักและภรรยาสวยมาก
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: นะ
1: เป็น
0: นางแบบ
1: ค่ะนะคะอ่ะก็ยินดีกับอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟด้วยนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เข้าทางเขามากๆนะคะเพราะว่าคู่ปรับสำคัญอย่างการ์ลอสอัลคาราสเองเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บไปยานิกซินเนอร์นี่ก็ตกรอบแรกนะไปนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ได้นะ
0: ครับขณะที่ฟอร์มูล่า1นะครับสนามที่14แชมป์เป็นของคิมี่อันโตเนลลี่นะครับแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมไว้ได้นี่เป็นรถสูตร1ชิงแชมป์โลกฟอร์มูล่า1สนามที่14นะครับรายการ Spanish Grand Prix แข่งที่มาดริดที่สเปนรอบชิงชนะเลิศจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในรอบที่15รถของแลนสโตรจากทีมแอสตันมาร์ตินประสบปัญหาเรื่องระบบเบรกจนต้องออกจากการแข่งขันส่งผลให้สัญญาณ Virtual Safety Car ทำงานแต่ว่าแลนโดนอริสที่ตัดสินใจเข้าพิทไปเปลี่ยนเป็นยางนะครับเจอจังหวะสัญญาณสิ้นสุดลงพอดีทำให้เมื่อออกจากพิทอันดับหล่นไปถึงอันดับที่5แล้วก็ชาร์ลส์เลอแคลร์นักขับจากโมนาโกทีมเฟอร์รารี่ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนอันนี้จะเปลี่ยนเลย
1: นะคะแต่ว่าในช่วง10รอบสุดท้ายของการแข่งขันอันโตนาลีก็อาศัยกลยุทธ์ชิงจังหวะเข้าพิทเปลี่ยนยางแซงชาวเลอแคลร์ขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก่อนจะควบรถคู่ใจรักษาระยะห่างแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกในที่สุดนะคะก็ทำเวลาไปได้1ชั่วโมง 34.23754 วินาทีนะคะก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็มีแม็กเวอร์สเตเปนตามเข้ามาเป็นอันดับที่2ค่ะตามหลัง 4.351 วินาทีแล้วก็แลนดอนนอริชนะคะไล่ฮึดกลับขึ้นมาก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ได้นะคะ5.089 วินาทีที่ตามนะคะ
0: ขณะที่อันดับคะแนนสะสมอันโตนเดลี่ยังเป็นผู้นำนะครับ292คะแนนอันดับ2เป็นจอร์รัสเซลเพื่อร่วมทีม Mercedes AMG มี211คะแนนอันดับ3เป็นลูอิสแฮมิลตันทีม Ferrari มี191คะแนน
1: ค่ะก็สำหรับฟอร์มูล่า1สนามถัดไปนะคะจะเป็นรายการอาเซอร์ไบจานกลางปีที่อาเซอร์ไบจานนะคะระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนนี้ค่ะ
0: ครับขณะที่ MotoGP สนามที่14นะครับมาร์คมาร์เกสคว้าแชมป์สนามนี้ได้และที่สำคัญจากการคว้าแชมป์ทำให้ขึ้นมาเป็นผู้นำคะแนนสะสมแล้วด้วย
1: แซงขึ้นมานะคะสภาพร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายอดเยี่ยมจริงๆสำหรับมาร์คมาร์เกสนะคะนี่เป็นสนามที่14รายการกลางปีออฟซานมาริโนที่ประเทศอิตาลีนะคะในรอบชิงชนะเลิศหรือว่าเมนเรสเนี่ยเริ่มเกมมาเป็นมาร์โกเบซากี้นะคะนักบิดชาวอิตาลีค่ะออกจากกริดผู้นำนะคะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกตัวบี้กันมาเลยกับมาร์คมาร์เกสนะคะแชมป์โลกชาวสเปนจากทีมดูคาติเรโนโวแบบสนุกเลยค่ะก็เบียดกันไปเบียดกันมาแต่ว่าเบซากี้เนี่ยกลับล้มในโค้งที่12นะคะก่อนที่จะเข้ารอบที่2ก็ต้องออกจากการแข่งขันไป
0: แล้วก็ในรอบที่7ฮอเก้มาร์ตินแชมป์โลกปี2024ชาวสเปนจากทีมอาพิเลียเรซิ่งบิดไล่แซงมาร์คมาร์เกสขึ้นไปเป็นผู้นำได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นในรอบที่12มาร์คมาร์เกสอาศัยความเก๋าบิดแซงคืนก่อนจะรักษาตำแหน่งจนครบ27รอบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา41นาที 13.013 วินาทีนะครับก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปอันดับ2เป็นของอเล็กซ์มาร์เกสน้องชายนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นเปโดอาคอสตา
1: ค่ะอเล็กซ์มาเกสนี่ก็มีจังหวะที่ขึ้นมาเป็นผู้นำระหว่างขับนะคะก็ขับเคี่ยวกันสนุกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแชมป์รายการนี้แล้วก็รองแชมป์เป็นของคู่พี่น้องมาเกสนะคะก็ชัยชนะในสนามนี้อย่างที่บอกไปส่งผลให้มาร์คมาเกสเนี่ยตอนนี้แซงฮอกเก้มาตินขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมรวมนะคะตอนนี้เนี่ยมี274คะแนนนะคะอันดับที่3เป็นมาโกเบสกี241คะแนนค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะจะเป็นกลางปีออฟออสเตรียค่ะที่ประเทศออสเตรียนะคะวันที่18ถึง20กันยายนนี้ค่ะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้ผ่านไป12สนามแต่ว่าทางทีมโตโยต้าเนี่ยก็การันตีได้แชมป์โลกผู้ผลิตสมัยที่10ละ
1: ค่ะนี่เป็นการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลก2026รายการที่12นะคะชื่อรายการ WRC Rally Chile BOBO นะคะที่ประเทศชิลีปรากฏว่าโอลิเวอร์โซเบิร์กค่ะนักขับจากทีมโตโยต้าขับเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกเวลา2ชั่วโมง57นาที8วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะคะอันดับที่2เป็นเซบาสเตียนโอกิเย่เพื่อนร่วมทีมค่ะตามหลัง 16.6 วินาทีและอันดับที่3เป็นอาเดรียงโฟโมจากฮุนไดนะคะตามหลัง33.3 วินาทีค่ะ
0: ชัยชนะของโซเบิร์กครั้งนี้นะครับช่วยให้ทีมโตโยต้าการันตีแชมป์โลกประเภทผู้ผลิตเป็นสมัยที่6ติดต่อกันและก็เป็นแชมป์สมัยที่10ในประวัติศาสตร์เทียบเท่าสถิติของแลนเซียโดยยังเหลือการแข่งขันอีก2สนาม
1: ค่ะด้านเอลฟินอีแวนส์นะคะนักขับอังกฤษยังเป็นผู้นำคะแนนสะสมค่ะมี230คะแนนอันดับที่2ซามิปาจารินะคะ213คะแนนและอันดับที่3โอลิเวอร์โซแบกมี209คะแนนค่ะรายการต่อไปจะเป็นสนามที่13นะคะก็คือ WRC Rally อิตาเลียซาร์ดิเนียนะคะระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมแข่งกันที่ประเทศอิตาลีค่ะ
0: ส่วนการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์รายการสุดท้ายของปีนะครับซึ่งแข่งกันที่สเปนแข่งครบ21สเตจแล้วนะครับสเตจที่21เป็นสเตจสุดท้ายนี่เป็นรายการลาวูเอลตาเอสปัญญาสเตจสุดท้ายระยะทางอยู่ที่112กิโลเมตรจากคาฟูกานาดาถึงกานาดาครับ
1: ค่ะปรากฏว่าโทเบียสโยฮันเนสเซนนะคะจากทีม Uno X ค่ะโชว์ฟอร์มสุดยอดปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา2ชั่วโมง54นาที8วินาทีก็คว้าแชมป์สเตจสุดท้ายไปครองได้สำเร็จนะคะอันดับที่2เป็นอเลสซานโดโลเมเล่นะคะอันดับที่3เป็นรัมเซสเดบรอยค่ะแล้วก็เฮนริกมาร์ชนะคะนักปั่นสเปนจากโมวิสตาทีมคว้าแชมป์รายการนี้นะคะก็ทำเวลาสะสม21สเตจตอนนี้เนี่ย73ชั่วโมง52นาที55วินาทีก็กลายเป็นแชมป์สเปนคนที่25ในประวัติศาสตร์ของรายการค่ะ
0: ครับอันดับ2เป็นพีมอสโรกริชจากทีมเรดบูโบฮาฮันโกเฮเวลาตามหลัง2นาที15วินาทีอันดับ3เป็นเฟลิกซ์กอลจากทีมเดคาธลอน CMA CGM นะครับตามหลังอยู่2นาที44วินาทีด้วยกัน
1: ค่ะไปดูกอล์ฟกันบ้างค่ะเชนรอรี่นะคะก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ทิ้งห่างถึง11สโตรกเลยค่ะห่างมากนะคะ
0: นี่เป็นรายการ Amgen Irish Open นะครับแข่งกันที่ไอร์แลนด์วันสุดท้ายเชนรอรี่โปรกอล์ฟเจ้าถิ่นวัย39ปีระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงนะครับทำ7อันเดอร์พาสกอร์รวม4วัน23อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปครองด้วยสถิติชนะขาดชนะแพทริกรีดและฮัวกินนีมันที่จบอันดับ2ร่วมถึง11สโตรกเลยซึ่งเป็นระยะห่างมากที่สุดในประวัติศาสตร์รายการนะครับพร้อมทำลายสถิติเดิมของเบรนฮาร์ดลังเกอร์ที่เคยชนะรายการนี้ด้วยระยะห่าง10สโตรกเมื่อปี1987
1: โอ้โห23อันเดอร์พาร์อันดับที่2 12อันเดอร์พาร์นะคะนอกจากนี้ค่ะนี่คือแชมป์ Amgen Irish Open สมัยที่2ของโรลี่ด้วยนะคะหลังจากที่เคยคว้าแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2009ในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นที่คาวตี้ลูดแล้วก็ยังเป็นแชมป์ DP World Tour รายการที่7ในอาชีพก็รายการนี้รับเงินรางวัลไปประมาณ29ล้านบาทนะคะขณะที่แพทริก กรีดแล้วก็ฮัวกินนีมานอันดับที่2ร่วมเนี่ยรับกันไปคนละ14ล้านบาทค่ะ
0: ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสมีการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับแข่งกันที่มาเก๊าที่จีนครับรายการนี้ชิงเงินรางวัล 800,000 เหรียญสหรัฐเป็นรายการ WTT Champion มาเก๊า2026นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว
1: ค่ะก็มิวะฮาริมาโตะมือ1ของรายการความหวังของญี่ปุ่นนะคะดวลกับเฉินอี้มือ8ของรายการจากจีนค่ะเป็นมิวะฮาริมาโตะนะคะนักตบลูกเด้งสาวดาวรุ่งวัย18ปีใช้เวลา1ชั่วโมง8นาทีเฉือนเอาชนะ

0: นเป็นสมัยที่2ในอาชีพหลังเคยประสบความสำเร็จเมื่อปีที่ก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ค่ะ
1: เชียร์เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพ Elswen หุ่นยนต์ Humanoid เสมือนจริงซึ่งมีหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณดูสมจริงเหมือนมนุษย์มากๆนะคะอีกทั้งยังสามารถขยับใบหน้าได้อย่างอิสระกว่า38สร้างความตื่นตาตื่นใจในการประชุมเทคโนโลยี Inclusion Conference on the Bun ปี2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนได้อย่างมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นาทีถึง 9:15 นาทีช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นาทีช่วงที่3เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาช่วงที่4เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและช่วงที่5เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา19นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น

0: อบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับ

0: การก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทนายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพบกันในวันจันทร์ที่14กันยายน2569เสาร์วันจันทร์แบบนี้นะคะอยู่กับบาสพัชระดวงสูงเนินและกับดิฉันว่ารีสนอว่าที่ค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารจากรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์ 8:00 นจนฮอด 9:00 นครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือว่าสิร่วมจัดรายการพูดคุยในช่องทางออนไลน์ครับแฟนเพจ Facebook NBTUBON หรือว่าไพบ่สะดวกรับชมสดๆกับติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ NBT11UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ทักทายนะคะแป๊บๆก็สิกลางเดือนกันแล้วนะคะที่พลาดไปอีกเดือนนึงนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนผ่านในหลายๆอย่างนะคะทุกคนคะสำหรับข่าวสารมื้อนี้กับอีสานบ้านเฮาค่ะก็ยังมีคลิปที่เป็นข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่นะคะบ่ว่าสิเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผ้านะคะที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยช่วงนี้หญิงในการรณรงค์ใส่ผ้าไทยให้สนุกนะคะก็มีทางลุ่มน้ำโค้งนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งที่โค้งเจียมนั่นเองไปเบิ่งเรื่องของวิธีการทอผ้าของหม่องหนีว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋นั่นเองค่ะ
0: ครับนอกจากนี้ก็ในเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะตอนนี้เขาบอกว่าทางแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเหลืออีกประมาณ1เมตรกว่าๆก็สิถึงขั้นระดับวิกฤตหรือว่าปักธงแดงแล้วมื้อนี้ก็เอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชท่านแจกกันดอกไม้แก่อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงื่อนไทยเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติในปี2568ครับณโรงท่อผ้าไหมจันโซมาบ้านเลขที่255หมู่1บ้านถาสว่างตำบลถาสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระประสงค์ให้จัดผู้เชิญแจกกันดอกไม้พระราชทานแก่อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติปี2568สาขาทัศนศิลป์ด้านการออกแบบประณีตศิลป์ในการนี้ครับได้ประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้เชิญแจกกันดอกไม้พระราชทานมอบแก่อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยเพื่อแสดงความชื่นชมและก็เป็นเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการออกแบบประณีตศิลป์และก็การอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยครับ
1: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอำนาจเจริญกันแน่ค่ะไปเบิ่งการจัดงานถ้ำนาววังเรือหลวงแห่งถ้ำสู่การตื่นหูอำเภอพะนาน้อมนำหลักถ้ำพัฒนาจิตใจและสร้างสติปัญญาค่ะพระเทพย่านวัชระชิโนพาทพระอาจารย์ตนประธานสงฆ์วัดดอยถ้ำนาวาพุทธอุทยานดอยเวียงเกียงวนาจังหวัดเชียงรายค่ะและประธานสงฆ์วัดป่าหน้าโศกหั่งและสถานศึกษาถ้ำปาหน้าหนองพีอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการกล่าวปฏิสันถานถ้ำในงานถ้ำหน้าว่าว่างเรือหลวงแห่งถ้ำสู่การตื่นหูอำเภอพะนาโดยมีนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนข้าราชการนักเรียนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน
0: ซึ่งโครงการถ้ำนาววังนะครับเรือหลวงแห่งถ้ำสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนน้อมนั่งน้อมนำหลักถ้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักถ้ำนาววังมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมุ่งพัฒนาจิตใจสร้างสติและก็เสริมความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือครับที่นำพาผู้คนข้ามพ้นห่วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยืนภายในงานกับมีการบรรยายโดยวิทยากรจากมูลนิธิธรรมนาว่าสิกขาไล่และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติธรรมครับ
1: ทั้งนี้ค่ะจังหวัดอำนาจเจริญรวมกับภาคส่วนต่างๆในการน้อมนำหลักธรรมนาว่าวังมาสู่ประชาชน พื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตโดยจัดกำหนดนะคะกำหนดในการจัดกิจกรรมนี้คือให้ครอบคลุมทั้ง7อำเภอตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจนฮอดตุลาคม2569สำหรับการจัดงานนะคะ ก็จัดขึ้นที่อำเภอพนานะคะถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเทื่อที่หาของโครงการนี้ค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมให้กับน้องๆเยาวชนครับที่จังหวัดนครพนมเพื่อได้มีการเปิดเวทีประกวดเยาวชนตนแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และกะทีนเดนเซซายประจำปี2569มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและกับพัฒนาเยาวชนสู่ตนแบบที่ดีครับว่าที่ร้อยตีร้อยรุ่งไข่บุตรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการประกวดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกเยาวชนตนแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และกะเยาวชนเก่งและดี To Be Number One Teen Dancer Side เป็นตัวแทนจังหวัดนครพนมเข้าร่วมการประกวดได้ระดับภาคและกะระดับประเทศต่อไปโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูผู้ปกครองและกะเยาวชนสมาชิกชมรม To Be Number One กว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรม
1: โดยปีนี้ค่ะเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด To Be Number One Idol ร่วม68คนแบ่งเป็นชายนะคะ28คนแล้วก็หญิงอีก40คนเพื่อร่วมประชันความสามารถด้านการห้องเพลงการเต้นส่วนการประกวด To Be Number One Teen Dance Society นะคะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันรวม10ทีมแบ่งเป็นรุ่นTeenage นะคะแล้วก็รุ่นพี่ Teenage สำหรับรางวัลการประกวด To Be Number One Idol ทั้งประเภทชายและก็หญิงรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลนะคะ 4,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1จำนวน 3,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน 2,000 บาทและก็รองชนะเลิศอันดับ3จำนวน 1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

0: ส่วนการประกวดทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซรุ่นพี่ทีนเอจและกะทีนเอจนะคะรางวัลชนะเลิศอยู่ที่ 12,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1นะคะจำนวน 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน 8,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ3จำนวน 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรรวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งเบิดนะคะอยู่ที่ 90,000 บาทนํากันค่ะพาผู้ชมนะคะมาเบิ่งกันต่อนะคะโดยทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่มาเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงที่สปท.2อุบลราชธานีค่ะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2จังหวัดอุบลราชธานีดร.พรพิทักษ์แม่นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เขาเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดประชาขออภัยค่ะสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ให้การต้อนรับ
1: ศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณอเนกอนันต์และก็เป็นโอกาสให้ประสบนิกรได้ร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการที่เน้นความวิจิตรบรรจงและก็สมพระเกียรติไฮไลท์สำคัญของศูนย์นะครับก็คือการจำลองรูปแบบสถานีรถไฟสายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2เพื่อสื่อถึงการเดินทางและก็บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเก่าจังหวัดน้ำกันนั่นก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษยะโสธรนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญครับ
0: นี่เป็นข่าวสารในช่วงแรกกับอีสานเซานี่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในภาคอีสานบ้านเฮากันแน่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับอย่างที่บอกไปว่าพาคุณชมมาอัปเดตในเรื่องของทางสภาพอากาศรวมถึงในเรื่องของสถานการณ์หน้าว่าเสาร์นี้เป็นอะไรแน่นะครับระดับแม่น้ำมูลที่สถานี M7เทศบาลนครอุบลราชธานีในวันที่14กันยายน2569เมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับหรือว่า 6:30 นาทีอยู่ที่ 110.52 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน7เซนติเมตรเหลืออีก1เมตร48เซนติเมตรกะสิถึงขั้นระดับวิกฤตหรือว่าธงแดงนั่นเองนะครับสรุปลักษณะอากาศประจำวันที่14กันยายน2569ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้

0: ตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้ครับเฮ็ดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยกะสิมีฝนตกหนักแห้งบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีครับกะขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังและกะติดตามสถานการณ์น้ำและกะสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหากมีข้อสงสัยเรื่องของสภาพอากาศกะสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกรมอุตุนิยมวิทยาหมายเลขโทรศัพท์นะครับ045-244-189หรือว่าสิสอบถามทางเว็บไซต์นะครับ www.ubonmet.tme.go.th ครับ
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตนะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ยังต้องติดตามโดยตัวเจ้าของอยู่สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าฝนช่วงนี้ก็ถือว่าตกมาอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็เบานะคะสลับมือกันไปดังนั้นเรื่องของสถานการณ์น้ำพายุติดน้ำก็ต้องเช็คอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะเดี๋ยวขยับไปเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางกระทรวงกลาโหมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันแน่ค่ะเพื่อในมีการพนึกกำลังนะคะใส่เทคโนโลยีเขามาป้องกันประเทศดูแลพื้นป่าอนุรักษ์ย่ำรักษาทรัพยากรของชาติคือสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รวมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นป่าอนุรักษ์ระวางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมในพิธีโดยความร่วมมือเทือนี่ค่ะเป็นการเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความมั่นคงมาประยุกต์ใส่สนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นป่าอนุรักษ์ควบคู่กับการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละและก็เฮ็ดหน้าที่ยังเข้มแข็งในพื้นที่ค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับทางพลโทอดุลเพิ่นก็ได้บอกว่าการดูแลพื้นป่าและกะทรัพยากรธรรมชาติบ่แม่นเพียงเรื่องของการอนุรักษ์เท่านั้นแต่คือการรักษาผลประโยชน์ของชาติและกะการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในระยะยาวดังนั้นครับเทคโนโลยีด้านความมั่นคงที่ประเทศไทยมีองค์ความรู้และกะขีดความสามารถจึงสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจของประเทศในมิติอื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้ชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานและแสดงความหวังว่าการลงนามในเทือนี้สินำไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อพื้นป่าเจ้าหน้าที่และแก่ประชาชนอย่างแท้จริงตลอดจนเป็นต้นแบบของการบูรณาการศักยภาพด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและก็เพื่อสนับสนุนภารกิจของภาครัฐและความมั่นคงของประเทศในมิติที่กว้างขึ้นครับ
1: ทั้งนี้ทางกระทรวงกลาโหมก็พร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศไปใส่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยจะมีการเชื่อมโยงความมั่นคงของประเทศเข้ากับความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนเพื่อรวมกันรักษาทรัพยากรของชาติให้คงอยู่สำหรับคนไทยและคนรุ่นหลังต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือในเรื่องของเชื้อดื้อยาภัยร้ายแรงที่เฮาต้องเผชิญโดยบ่รู้ตัวโดยเชื้อดื้อยานะครับคืออีหยังมื้อนี้เฮามาทำความรู้จักกันครับ
2: รู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมตอนเชื้อดื้อยาคืออะไรเชื่อหรือไม่เชื้อดื้อยาฆ่าคนได้และกำลังจะเป็นหายนะของมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่คำพูดเกินจริงอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับภัยจากเชื้อดื้อยาแต่ก่อนจะรู้ถึงผลกระทบเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าเชื้อดื้อยาคืออะไรและเกิดจากอะไรเริ่มต้นจากเชื้อโรคที่เรารู้จักกันดีอย่างเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือที่เราเรียกว่ายาฆ่าเชื้อใช้ในการรักษากันมาตลอดในบางกรณีอาจมีการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นเช่นใช้ในโรคที่สามารถหายเองได้ด้วยการเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายแต่เราก็ไปใช้ยาปฏิชีวนะทั้งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทำให้เชื้อโรคเกิดการพัฒนาตนเองสามารถต่อสู้จนยาปฏิชีวนะไม่สามารถฆ่าเชื้อนั้นได้

0: ทำให้เชื้อนั้นๆกลายเป็นเชื้อดื้อยาในที่สุดครับจึงทำให้ยาปฏิชีวนะชนิดนั้นๆที่เคยใช้รักษาได้ผลกลับใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปจึงต้องมีการคิดค้นพัฒนายาใหม่อยู่ตลอดเป็นระยะเพื่อต้านเชื้อดื้อยาที่พัฒนาตนเองขึ้นมาใหม่ๆล่าสุดแม้แต่ยาปฏิชีวนะตัวใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อต้านเชื้อดื้อยาก็เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าเชื้อดื้อยาคือภัยร้ายแรงและกำลังเป็นหายนะเลยก็ว่าได้นะครับเพราะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานขนาดไหนในการคิดค้นและวิจัยยาตัวใหม่เพื่อมาต่อสู้กับเชื้อดื้อยานั่นเป็นเพราะพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลนั่นเองครับรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมเสาหลักด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศวิจัยผลิตกระจายยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในระบบสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงยาอย่างทั่วถึงและมั่นคงยั่งยืน
1: ค่ะข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อดื้อยานะคะภัยผีตอนนี้กำลังหาอยู่ยามากินเองก็ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าอาจสิกินบ่ถือโกรหรือว่ากินเกินขนาดก็เกิดเรื่องของการดื้อยาในนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกเรื่องนึงที่นำความโศกเศร้ามาถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเฮากับการสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่าและก็ผู้ที่คอยนำคำสอนให้กับน้องๆ นะคะนั่นก็คือท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะพาผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นคืนที่2ค่ะที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศสส101เขต4ค่ะเป็นประธานในการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมนะคะอนิจกรรมเป็นขึ้นที่2โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานสงฆ์ในการนี้ดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายได้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตทั้งนี้นะคะกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ในช่วงของเวลา1ทุ่มนะคะสีจัดขึ้นที่วัดมณีวรานามที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและกำหนดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายนช่วงเวลา14นาฬิกาโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ
2: ต่อมานะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปที่โคราชครับขับเคลื่อนนโยบายอยู่ดีมีโอกาสส่งมอบสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดตัวมังคุเทศก์ไว้เก่าครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพ่อมอบ8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยมีนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวให้การต้อนรับณเทศบาลตำบลท่านปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพ่อมอหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมครับ
1: ในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพ่อมอแค่ส่งมอบสวัสดิการเพื่อยกระเดือกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนผู้สูงอายุคนพิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสรวมถึงเงินอุดหนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเงินทุนประกอบอาชีพกายอุปกรณ์รถเข็นนั่งตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต

0: จากนั้นครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดโตโครงการมังกุเทศไว้เก๋าใส่ใจชุมชนณแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทตำบลท่านปราสาทอำเภอโน้นสูงซึ่งก็เป็นการนำความรู้ครับและกับประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาต่อยอดสู่บทบาทมังกุเทศชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการสร้างอาชีพสร้างรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
1: นอกจากนี้ค่ะยังมีการมอบใบอนุญาตขออภัยค่ะใบอนุญาตมังกุเทศท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุและตัวแทนชุมชนบ้านท่านปราสาทซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรจำนวน3รายพร้อมจะแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำชมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตนแบบณแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทโดยมังกุเทศไว้เก๋า
0: ทางนี้ครับกระทรวงพม.ก็เตรียมถอดบทเรียนโครงการดังกล่าวเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศมุ่งใส่ศักยภาพของผู้สูงอายุนี่แหละครับเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและแก่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนครับ
1: ไปเบิ่งกันต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะไปเบิ่งเรื่องของการจัดงาน41ปีมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนหนึ่งในวันเยาวชนแห่งชาติเชิดชูเด็กและเยาวชนสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมค่ะนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานเปิดโครงการ41ปีมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนเขาร่วมงานซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนครพนมโดยภายในงานค่ะมีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนของเด็กและเยาวชนมีการห้องเพ่งมาดเยาวชนชาติไทยการมอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรเฉิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นบุคคลผู้เฮ็ดคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงองค์กรและหน่วยงานที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนนะคะรวมถึงค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะก็ยังมีกิจกรรมพลังเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมสร้างสังคมอยู่ดีโดยปล่อยขบวนจิตอาสาจากบริเวณหน้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมไปที่ชุมชนบ้านเนินสะอาดเพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สะท้อนพลังของเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่อีสานบ้านเฮาครับที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีวิถีชีวิตริมโขงที่ชาวบ้านได้ทอดผ้าพื้นบ้านท่ามกลางธรรมชาติและกะวัฒนธรรมไทยลาวอันงดงามที่ได้ขึ้นซื้อได้เป็นวาซอฟต์พาวเวอร์วิถีทอดผ้าลุ่มน้ำโขงแสงแรกแห่งสยามติดตามจากรายงานครับ
2: พระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามเป็นคำขวัญและเอกลักษณ์ของอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นปลายสุดตะวันออกของไทยอำเภอนี้ยังมีวิถีชีวิตริมโขงที่ชาวบ้านได้ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งการทำเกษตรทอผ้าพื้นบ้านท่ามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยลาวอันงดงามบ้านคันท่าเกวียนตำบลนาโพกลางเป็นหมู่บ้านที่ชาวชุมชนได้สืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมวิถีชีวิตการดำรงชีพการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติที่มีความโดดเด่นทั้งสีผ้ารูปแบบอัตลักษณ์นำเสน่ห์ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมลงมาไว้ในผืนผ้าขึ้นชื่อได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์วิถีทอผ้าลุ่มน้ำโขงแสงแรกแห่งสยาม
3: อำเภอเราเป็นอำเภอที่แบบว่าเห็นตะวันก่อนใครในสยามอยู่แล้วแล้วไฟแล้วก็ปลูกริมโขงค่ะทอก็ทออยู่ริมโขงก็เลยว่าตั้งเป็นฝ้ายแสงแรกด้วยหมายอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นสีก็เป็นสีประจำอำเภอก็เป็นโขงสีปูนมูลสีครามค่ะลูกจุดเด่นก็คือฝ้ายเข็นแล้วก็เป็นฝ้ายปลอดสารเป็นฝ้ายออร์แกนิกที่เราปลูกเองริมแม่น้ำโขงไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลง ลูกไว้น้ำโขงลดลงแล้วก็ปลูกธรรมชาติแล้วเราก็เอามาเข็นมือทำเองทุกขบวนการเลยและที่แน่ๆคือซิกเนเจอร์ของมันก็คือเราย้อมสีธรรมชาติด้วยแล้วก็จะมีลายเอกลักษณ์ของเราเองเป็นเอกลักษณ์ของโขงเจียมไอเฮงก็ต้องเห็นว่าเป็นโขงเจียมคันท่าเกวียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูก
2: กลุ่มฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติบ้านคันท่าเกวียนได้รับการสนับสนุนและผลักดันโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโขงเจียมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับกลุ่มผ้าต่างๆให้เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์อำเภอโขงเจียมลายโขงสีปูนมูลสีคราม
4: โขงสีปูนเนี่ยเราเอามาทำในเรื่องของผืนผ้านะคะที่จะมีในเรื่องของลายน้ำไหลด้วยเป็นการทอที่แบบเหมือนน้ำไหลนะคะแล้วก็เราก็จกด้วยสีครามค่ะก็จะได้โขงสีปูนแล้วก็มูลสีครามคือรูปแบบเนี่ยจะเหมาะไปทางกับส่วนราชการกับในเรื่องของมุมมองของการออกแบบในให้คนที่ทำงานสวมใส่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นให้หันมาสวมใส่ผ้าไทยนะคะในรูปแบบที่นำสมัยขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งเราพยายามที่จะให้เป็นรูปแบบของการสวมใส่ของที่ชาวต่างประเทศเขานิยมนะคะคือเราต้องกระจายกลุ่มเป้าหมายไปด้วยเพื่อที่ให้ชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นกลุ่มบ้านคันทะเกวียนนะคะก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเป็นกลุ่มที่เราเล็งเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพนะคะในเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะคะในชุมชนรวมถึงในเรื่องของการตลาดเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีการแบ่งกระบวนการในการผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่เรียกว่าชุมชนเนี่ยการที่จะทำให้เขาทำทุกขั้นตอนกระบวนการมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทอผ้าในส่วนของผ้าโขงสีปูนที่เป็นผ้าอัตลักษณ์ของอำเภอโขงเจียมด้วยนะคะ
2: ด้วยแนวคิดการออกแบบสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านคันท่าเกวียนคือการปลูกฝ้ายริมโขงผสมผสานกับสายน้ำที่ไม่เคยหยุดไหลสื่อสายใยถึงมิตรภาพสองฝั่งโขงนั่นเป็นการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะที่มีคุณค่าการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมที่สืบสานส่งต่อกันมาสอดคล้องกับอำเภอโขงเจียมเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตของคนริมโขงสามารถบอกเล่าเรื่องราวของคนโขงเจียมได้เป็นอย่างดีสุประวัติเพศสัจชาถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
1: ผ่าแสงแรกนะคะที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะในภูมิภาคของเฮาก็มีผ่าหลายแบบผ่าหลายผืนนะคะขันไผนะคะอยากไปสัมผัสว่าผ่าแสงแรกนี้งามปานใดไปใดที่อำเภอโขงเจียมนั่นเองค่ะขยับมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันแน่ค่ะเพิ่นมีการประชุมนะคะแล้วก็มีการนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมปนมลงพื้นที่สำรวจและไปติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของปลาหมอข้างดำที่เขื่อนลำปาวในการเร่งวางแผนจำกัดวงการแพร่ระบาดวันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและก็บ่อกุ้งนั่นเองค่ะนายสุวรรณเข็มธนเพชรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นางสาวศิรานีง่อยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดคณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมประมงนายอำเภอหนองกุ่งศรีนายอำเภอสหัสขันธ์นายอำเภอห้วยเมกและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ปลาหมอข้างดำที่เขื่อนลำปาวที่ล้านเจ้าปูเชียงโสมบริเวณเชิงสะพานเทพสุดาฝั่งอำเภอสหัสขันธ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดำและก็วางแผนในการกำจัดและก็จำกัดวงการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันบ่อไห่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดอาชีพเลี้ยงกุ้งกำกามของพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็รวมถึงอาชีพการเลี้ยงปลากระชังของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนางสาวศิรานีง่อยจันทร์ศรีครับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพิ่นก็เลยบอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจในเทือนี้พ พบปลาหมอข้างดำในพื้นที่เขื่อนลำปาบริเวณตำบลหนองสวงและก็อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์และในอนาคตกะสิมีการลงพื้นที่สำรวจอีกรอบถ้าเจอกะสิรีบกำจัดเพื่อการป้องกันและการ

0: แพร่ระบาดนั่นเองครับโดยถูกผักส่วนต้องซอยกันและกระทหากพบเห็นปลาหมอข้างดำหรือว่าปลาต้องสงสัยขอให้พี่น้องประชาชนในซอยแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์หรือสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่เพื่อให้ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบและก็ดำเนินการตามแนวทางของกรมประมงต่อไปครับมีเสียงสัมภาษณ์นะครับสำหรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
1: ก็คืออยากให้แจ้งอะค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันการแพร่ระบาดของในพื้นที่เขื่อนลำปางมันเป็นยังไงอะค่ะอยากให้แจ้งแต่ว่าสามารถรับประทานได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นพิษหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันสอดส่องนะคะเพราะว่าในมุมมองของเราถ้าเกิดว่าปล่อยให้ระบาดไปเรื่อยๆมันจะส่งผลกระทบอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นพื้นที่บ้านเราก็คือมีบ่อกุ้งเนาะเลี้ยงกุ้งก็กังวลว่าถ้าเกิดเข้าไปในบ่อกุ้งแล้วจะเกิดไปตัวไปกินลูกกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มันก็จะไม่กระทบถึงเกษตรกรนะคะ
0: นี่แหละครับก็เป็นวิธีการป้องกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าบ่ให้กระทบต่อพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งภาวะสำคัญครับที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมตัวรับมือสถานการณ์เอลนิโยซึ่งก็มีแนวโน้มส่งผลต่อสภาพอากาศในช่วงของปลายปี2569ต่อเนื่องถึงต้นปี2570พร้อมเร่งเกษตรกรขึ้นทะเบียนและก็ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใส่เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนรับมือภัยพิบัติติดตามได้จากรายงานครับ
2: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนินโยที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนินโยโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่
3: พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบลนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือให้เกษตรกรมีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเพาะปลูกและสามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐ

0: เกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศสัชชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าติดตามรับชมกันช่วงหน้าครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจ

0: 8:42 น. 42 นาทีค่ะกลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันต่อค่ะพาชมไปเบิ่งเรื่องนี้กันแน่ค่ะกรมการท่องเที่ยวได้มีการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยสิเป็นจังได๋ติดตามจากรายงานค่ะ
1: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันล่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
2: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆนะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
3: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
1: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์กภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ 10+10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรวมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
4: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งกรมการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและก็การันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
1: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
5: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณชมไปเบิ่งอีกหนึ่งของดีที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับการละแม่คู่น้อยเข้มหมักหนัดของดีนครพนมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์รวมสมัยยกระดับมาตรฐานโดยนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนครับจากภูมิปัญญาและก็รสชาติที่ทรงต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้หลายขึ้นจังหวัดนครพนมชูกันละแม่คู่น้อยและก็เข้มหมักหนัดตราพูนค่ำ 2ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดนครพนมโดยนำสูตรและก็รสชาติแบบดั้งเดิมมาผสานกับองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีคุณภาพปลอดภัยสะดวกต่อการบริโภคและก็มีศักยภาพทางการตลาดหลายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันครับก็ยังคงรักษาเรื่องราวและก็อัตลักษณ์ของผู้ปัญญาท้องถิ่นไว้เป็นหัวใจสำคัญครับ
0: ซึ่งการะแม่คู่หน่อยนะคะเป็นขนมพื้นบ้านจากอำเภอถาดพระนมมีประวัติยาวนานนะคะกว่า70ปีสืบทอดภูมิปัญญาการเฮ็ดขนมต่อเนื่องถึง4รุ่นน้ำกันโดยจุดเด่นของหม่องหนีนะคะคืออยู่ที่การคงรสชาติและก็กรรมวิธีแบบดั้งเดิมใส่วัตถุดิบจากธรรมชาติบ่ใส่สารกันบูดใส่กะทิสดจากบักพร้าวนะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลไส้แดงพร้อมใส่ซาโคจากธรรมชาติที่เป็นสีดำห่อด้วยใบตองเพื่อคงเอกลักษณ์และกลิ่นหอมของขนมพื้นบ้านแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ได้ยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเครื่องกวนสแตนเลสอัตโนมัติซอยควบคุมอุณหภูมิและความไวในการผลิตเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณภาพและก็รสชาติสม่ำเสมอค่ะ
5: ส่วนเข้มมักนัดตราพูนค่ำนะครับก็เป็นการต่อยอดอาหารโบราณจากภูมิปัญญาอีสานครับรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมครบรสโดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพโดยใส่สับปะรดถาอุเทนซึ่งสับปะรดถาอุเทนก็เป็นพืช GI ของจังหวัดนครพนมผ่านกระบวนการผลิตที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดและก็นำเทคโนโลยีมาใส่เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและก็ความปลอดภัยด้านอาหารพร้อมปรับบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยใส่งานง่ายและก็สะดวกต่อการขนส่งสามารถนำไปสั่งสรรค์เมนูได้หลากหลายเมนูครับบ่สิเป็นส้มตำหลนนะครับทอดกับไข่เจียวข้าวปุ่นซาวน้ำหรือว่ารับประทานสดซอยน้ำรสชาติอาหารพื้นบ้านให้เข้าถึงผู้บริโภคและก็คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวครับ
0: การพัฒนาทั้งกะละแม่คู่หน่อยและก็เข้มมักหนักนะคะตราพูนคำสะท้อนถึงแนวทางการยกระดับของดีจากชุมชนโดยการเอาวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพิ่มมูลค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้และก็โอกาสให้กับคนในท้องถิ่นพร้อมส่งต่อเรื่องราวรสชาติและอัตลักษณ์ของคนนครพนมให้เป็นที่หูจักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะผู้ชมนะคะไปเบิ่งความงดงามกันแน่ค่ะไปเบิ่งความงดงามและก็มนต์เสน่ห์ของน้ำตกกินนารีนะคะและก็ความอัศจรรย์ของหินโลมาเป็นซอฟพาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติผู้ลังกาที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬซึ่งสีสวยงามปานใดติดตามจากรายงานค่ะ
6: ในช่วงฤดูฝนของทุกปีโขดหินที่มีลักษณะคล้ายโลมาประติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของธรรมชาติจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยคอนเซปต์ใหม่สายความน่ารักนั่นคือหินโลมาเปิดมุมมองการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติผ่านน้ำตกกินนารีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าสายชิลและผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ
7: พอพูดถึงปลาโลมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงความน่ารักของน้องปลาโลมาหลายตัวแหวกว่ายเป็นจินตนาการที่เลิศล้ำมากไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมาดูความน่ารักของน้องปลาโลมาบริเวณน้ำตกกินนารีแล้วก็บริเวณก็เรียกปลาโลมาหินปลาโลมานะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเสกสรรปั้นแต่งความน่ารักได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่ามาที่นี่เนี่ยมันมีความน่ารักประการตาแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันเย็นสบายเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมไปถ่ายเนี่ยมีความน่ารักปนอยู่นะฮะถ่ายกับน้องโลมาถ่ายกับคนนู้นถ่ายกับคนนี้แล้วก็ถ่ายที่น้ำตกกินนารีซึ่งถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยสวยสดงดงามมาก
6: สำหรับไฮไลท์ที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์คือหินโลมาโขดหินธรรมชาติที่มีลักษณะชั้นหินวางสลับซับซ้อนรูปทรงคล้ายหัวโลมาหลายๆตัวเหมาะแก่การเล่นน้ำและเป็นมุมอันซีนถ่ายภาพน่ารักน่ารักที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสความแปลกตาตลอดเส้นทาง
8: ในน้ำตกกินนารีก็จะมีที่เที่ยวนะครับก็คือหินโลมา5ตัวปลาโลมาหรือหินโลมาของเราก็คือจะเป็นปลาโลมา5ตัวชนกันแบบนี้เลยเรียงตัวกันตรงกลางก็จะมีนักท่องเที่ยวไปยืนช่วงนี้นะครับก็คือไม่อยากให้พลาดเลยก็คือเป็นช่วงฤดูฝนหินโลมาจะสวยกว่าทุกฤดูแล้วก็จะมีน้ำให้เล่นหินโลมาก็จะมีแบบมอสเฟิร์นหินดอกไม้ดอกเทียนหินขึ้นสวยครับ
6: เจ จังหวัดบึงกาฬขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมความเชื่อที่สามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดมวลน้ำตกจะมีความสมบูรณ์โขดหินจะถูกปกคลุมด้วยพืชขนาดเล็กเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นหินเป็นสีเขียวขจีที่สดชื่นสบายตาสร้างความประทับใจและให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
9: ได้ยินว่าสวยมากเพื่อนก็มาแล้วก็บอกว่าสวยมากเลยก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเห็นให้ประทับใจนะคะ
10: ชอบธรรมชาติที่นี่มากค่ะแล้วก็ชอบเดินเขาแล้วก็เที่ยวน้ำตกค่ะที่ไหนมีเขามีน้ำตกก็จะไปค่ะ
9: ประทับใจมากค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะก็อยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่กันนะคะเพราะว่าธรรมชาติดีมากค่ะยังเป็นแบบธรรมชาติสุดๆค่ะจะหาที่ไหนไม่ได้เลยในบึงกาฬนี่คือสุดยอดแล้วค่ะ
6: มนต์เสน่ห์แห่งน้ำตกกินรีและความอัศจรรย์ของหินโลมาคือหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในรูปแบบใหม่ของจังหวัดบึงกาฬที่กำลังรอให้คุณเดินทางมาสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาด้วยตนเองทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
5: ครับขอบคุณรายงานจากทีมข่าว NBT ขอนแก่นนำนะครับพาไปเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับช่วงนี้บรรยากาศดีไปเที่ยวน้ำตกกำลังงามนะครับช่วงนี้ครับช่วงต่อมาครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์กันแน่นะครับเมื่อนี้มาว่าในเรื่องของมิตรออนไลน์ซึ่งสิเป็นอะไรไปฟังเรื่องนี้ในช่วงของ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ

นำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

ุณ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะมิดออนไลน์นะคะต้องระวังให้ดีค่ะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะในช่วงนี้มาอัปเดตกันแน่ค่ะกับสถานีอากาศมื้อนี้อยู่กับคุณธีรพัฒน์เรืองชาติค่ะ

0: ครับกับผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปเฮาอัปเดตไปช่วงต้นรายการแล้วว่าตอนนี้ก็ยังมีหม่องมรสุมปกคลุมอยู่ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเฮาก็สิมีฝนหลายกว่าหม่องอื่นแน่เฮาก็ได้เห็นกันแล้วละแต่ส่งเศร้าเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักอยู่ตลอดเวลา
1: แม่นค่ะตกต่อเนื่องกันประมาณ 2-3 มื้อแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของระดับน้ํานี่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะเป็นจังได๋คะตอนนี้พยากรณ์อากาศได้หรือยังคะยังนะคะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะคะให้คุณผู้ชมนะคะติดตามโมวาสิเป็นทางออนไลน์ต่างๆนะคะก็สามารถติดตามกันได้เนาะเรื่องของสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เพิ่นก็บอกแล้วค่ะว่าแต่ละมื้อนี่สิมีกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าบรรยากาศเป็นยังไงโทร2โทร3เอาเช็คได้นะคะรวมถึงนะคะเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆก็สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เพิ่นอยู่ในพื้นที่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เฮาต้องติดตามในช่วงนี้เพราะว่านอกจากสุขภาพของเฮาแล้วชีวิตเฮาก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะนี่คือทั้งเบิดของรายการอีสานเซานี่ค่ะสามารถติดตามกันได้ในมื้ออื่นเซาเฮา2คนพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับรายการอีสานสตอรี่ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้พาผู้ชมมาที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนอกจากเรื่องของงานประเพณีเรื่องของกินของฝากของฝากขึ้นชื่อสินค้าโอท็อปแล้วเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์โดยเฉพาะหมู่บ้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นหมู่บ้านปั้นดินเผานะคะแล้วก็มีเครื่องเคลือบพันปีที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับ

0: ขกรับเชิญของเราช่วงแรกนะคะทั้งหมด3ท่านค่ะแน่นอนว่ามีท่านนายอำเภอบ้านกรวดนะคะท่านนายอำเภอเอกวัฒน์พวงประโคนแล้วก็ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวดและกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผอ.ณรงค์พรหมทองค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวดอาจารย์สุรพลเทวันรงค์นะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีทั้ง3ท่าน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหถ้ามาที่บุรีรัมย์หลายคนก็บอกว่าเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของประเพณีบุรีรัมย์นี่ก็ number 1เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่หนึ่งอำเภอที่อยากเชิญชวนมาสัมผัสให้คุณผู้ชมได้มารู้จักก็คืออำเภอบ้านกรวด
1: บ้านกรวด
0: ท่านนายอำเภอคะถ้าอยากให้เล่าสตอรี่หรือว่ามุมมองหรือว่าพื้นเพความเป็นมาในศิลปะวัฒนธรรมทำให้คนรู้จักอำเภอบ้านกรวดท่านนายอำเภออยากเล่าอะไรให้เขาเข้าใจคะ
1: ในส่วนของอำเภอบ้านกรวดนะครับก็มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แต่โบราณอยู่แล้วนะครับซึ่งสังเกตได้จากในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมซึ่งบ้านกรวดเองก็มีของดีในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะครับซึ่งจากการสืบค้นก็พบว่าเมื่อประมาณเป็นพันปีนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านกรวดเนี่ยมีอาชีพในเรื่องของการปั้นดินเผานะครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่นะครับที่สามารถผลิตแล้วก็ไปจำหน่ายให้กับในทั่วภูมิภาคบริเวณนี้ด้วย มีลักษณะเด่นก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการเคลือบสี นะครับลักษณะโดดเด่นซึ่งในปัจจุบันนะครับเราได้ขุดค้นพบเนี่ยในส่วนของแหล่งที่มีการผลิตของเครื่องปั้นดินเผาอยู่ประมาณ100กว่าจุด และที่สำคัญก็คือตอนนี้เรามีการพบอยู่2จุดใหญ่ๆก็คือเตาเผาตะเจียนกับเตาเผาสวาย และนอกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้วในส่วนของพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเนี่ยมีการพบแหล่งการถลุงเหล็กนะครับเป็นอุตสาหกรรมเหล็กแต่โบราณเช่นกันมีการผลิตเหล็กก็พบแหล่งที่มีการเผาเหล็กเผาอะไรเนี่ยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยประมาณอยู่ประมาณ200กว่าจุดนะครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยทั้งเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เหล็กเนี่ยเรามีการรวบรวมแล้วก็มานำจัดแสดงให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รวมถึงลูกหลานของเราเนี่ยได้เห็นว่าภูมิปัญญาเดิมทีหรืออาชีพเดิมทีหรือวัฒนธรรมของบ้านกรวดของเราเนี่ยมีภูมิปัญญาหรือมีความรู้ความสามารถในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ในเรื่องของโลหะใช้เองได้นะครับนี่คือของอำเภอบ้านกรวด
0: คือถ้ามานี่ก็คือเรื่องของอาชีพบางคนก็ยังทำการเกษตรอยู่แต่หลักๆเรื่องของประวัติศาสตร์มันสะท้อนไหมเห็นว่าปัจจุบันเราก็ยังคงอนุรักษ์แล้วก็ยังคงทำอาชีพนี้อยู่
1: ใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยทางภาคโรงเรียนเองนะครับรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมเพื่อที่จะทำให้เครื่องปั้นดินเผาของเราเนี่ยยังอยู่คู่กับลูกหลานเยาวชนของเรามีการจัดทำเป็นของที่ระลึกนะครับเพื่อที่จะจัดจำหน่ายแต่สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากของที่ระลึกก็คือการปลูกฝังเอกลักษณ์อัตลักษณ์และก็ความเป็นคนของอำเภอบ้านกรวดให้ได้รับรู้ว่าของที่ตรงนี้นะครับมีประวัติในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของความมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วย
0: ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตลอดช่วงที่เริ่มพูดคุยกันท่านนายอำเภอมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็เหมือนความภาคภูมิใจนะคะในส่วนหนึ่งในฝ่ายปกครองที่เราได้เห็นในแต่ละตำบลในแต่ละพื้นที่ของเรายังคงอนุรักษ์อยู
1: ่ยังคงอนุรักษ
0: ์ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็การต่อยอดในหลากหลายกิจกรรมที่เราจะคุยกันในวันนี้ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปที่ทางสภาวัฒนธรรมบ้างนะคะท่านผอ.ณรงค์พรหมทองเห็นว่าท่านเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่ซึ่งเป็นจุดที่เคยในอดีตท่านเคยเป็นผอ.แล้วก็ดำเนินการแล้วก็ต่อยอดเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของเครื่องเคลือบด้วยอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนที่เราจะถูกยกให้เป็นศูนย์หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ของการรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบนี้อะไรคือเอกลักษณ์ของที่นี่คะที่ทำให้ทางกรมศิลปากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมอนุรักษ์เราด้วยคะ
2: ครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นขออนุญาตนะครับว่านำคำขวัญอำเภอบ้านกรวดมาเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนิดหนึ่งครับคำขวัญอำเภอบ้านกรวดนะครับคือหลวงปู่ผ่านวิ่งเมืองเครื่องเคลือบพันปีประเพณีโลประเพณี
3: มาก
2: มีลงแหล่งโลหกรรมตำนานลานหินตัดปราสาทราชมัณคาวัดป่าพระสบายชายแดนทิวทัศน์งามตาด่านการค้าช่องสายตะกูนี่คือคำขวัญที่เรารวบรวมเอา สิ่งที่เรามีอยู่ในอำเภอบ้านกรวดสิ่งที่มีที่เราโดดเด่นก็คือเครื่องเคลือบแล้วก็แหล่งโลหกรรมถลุงเหล็กโบราณอีกอันนึงก็คือมีลานหินตัดที่ตัดหินไปสร้างปราสาทคือหินทรายแถบนี้ทั้งหมดนะครับปราสาทแถบนี้นะครับแล้วเราก็มีปราสาทหลายปราสาทที่อยู่ในตัวอำเภอก็คือปราสาททองซึ่งอยู่ข้างๆกับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวดของเราครับแล้วก็จะมีในเรื่องของวัดป่าพระสบายก็คือเป็นที่เป็นเมืองที่ก่อนยุคประวัติศาสตร์นะครับที่เราขุดค้นโดยนักโบราณคดีมาขุดค้นเจอนะครับว่ามีพิพิธภัณฑ์ไว้ที่บ้านบึงน้อยนะครับบ้านบึงน้อยตำบลบึงเจริญครับอีกอันนึงก็คือราชมัณฑาก็คือเส้นทางราชมัณฑาตั้งแต่พระนครคือนครวัดมาจนถึงเมืองพี่หมายมีอยู่ทั้งหมด17แห่งอยู่ฝั่งไทยเรา9แห่งและฝั่งกัมพูชา8แห่งในตัวอำเภอบ้านกรวดเรามีหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุทีนี้มาเท้าความเมื่อประมาณ50ปีประมาณนะครับ
0: ค
2: ืออำเภอบ้านกรวดเราเนี่ยมีการซื้อขายเครื่องเคลือบอย่างหลากหลายแล้วพี่น้องประชาชนเราก็เห็นว่าเป็นของมีค่ามีราคาก็พากันไปขุดค้นกันประมาณปี2530เนี่ยทางคณะพวกผมเนี่ยกับคุณครูหลายๆท่านเห็นว่าเครื่องเคลือบของเรานี่ถ้าตกอยู่ในมือพ่อค้านะครับหรือพ่อค้าคนกลางที่นำไปจำหน่ายเราจะไม่เหลืออยู่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ได้เห็นครับก็มีการเชิญชวนใครที่มีให้นำมาบริจาคไม่ว่าจะมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามพร้อมกันนั้นคุณครูสุวรรณาบานสงซึ่งเป็นคุณครูที่นี
0: ่
2: ช่วงนั้นท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการที่โรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเนี่ยท่านเป็นหลักให้เราในการรวบรวมเพราะว่าเด็กนักเรียนมัธยมเนี่ยจะกระจายอยู่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านว่าพ่อแม่ที่มีเครื่องเคลือบโบราณเนี่ยถ้าอยากจะบริจาคเราจะขอรับบริจาคไว้ที่โรงเรียนเพื่อได้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นมาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าเสด็จพานักเรียนในร้อยจบรอนะครับท่านมาเยี่ยมชมเตาเผาในเจียนนะครับแล้วเตาเผาสวายแล้วก็มาที่โรงเรียนบ้านกวดวิคารซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานเครื่องเคลือบให้กับโรงเรียนไว้ซึ่งมีคนถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านว่าเครื่องเคลือบนี้เป็นของบ้านกรวดท
0: ่
2: านก็เลยนำมาไว้ที่นี่นะครับเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการเราทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอได้มีการตระหนักขึ้นในเรื่องของของล้ำค่าเหล่านี้ก็พากันมารวบรวมไว้ที่นี
0: ่
2: แล้วทางโรงเรียนก็ได้เสนอของงบประมาณสร้างพิพิธภัณฑ์ก็ได้รับอนุมัติมาและก่อสร้างและเก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถัดจากนั้นอดีตท่านนายอำเภอบ้านกรวดคือท่านบุญทิศดวงจันทร
0: ์
2: และท่านอดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านกรวดคือท่านสุรพงษ์พิลาวุฒิพร้อมกับพวกผมเองคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับมีมติว่าคือทำอย่างไรที่เราจะอนุรักษ์นะครับแล้วก็ให้มีกิจกรรมใดที่ทำให้คนได้ตระหนักหวงแหนสิ่งเหล่านี้ขึ้นก็เลยสรุปให้จัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดขึ้นตั้งแต่ปีแรกเลยครับปี2535ครับก็จัดมาก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราไม่มีงบประมาณสนับสนุนแล้วก็จัดแล้วก็มีกระบวนแห่เครื่องเคลือบกำลองมีการสร้างซึ่งคุณครูสุรพลเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นเรื่องแบบเป็นเจ้าของโครงการเกี่ยวกับงานขบวนแห่ขึ้นว่าจะเป็นตัวเครื่องเคลือบจำลองขนาดต่างๆซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาเครื่องเคลือบ ตัวจริงขึ้นมาในขบวนแห่ได
0: ้
2: ก็จำลองให้เหมือนของจริงนะครับโดยไว้ใช้วัสดุในท้องถิ่นนั่นแหละครับและตัดจะนำก็มีการจัดงานอย่างนี้ทุกๆปีโดยขออนุมัติ งบประมาณจากส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารจังหวัดไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยการกีฬาในการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนเอกชนพร้อมกันนั้นทางผู้นำเราโดยเฉพาะท่านนายอำเภอเองเนี่ยทุกท่านที่ได้มาอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดท่านก็มีความรู้สึกเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำมาทุกปีทุกปีก็มีการส่งเสริมมีการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีมาทุกปีทุกปีทุกปีครับผมก็ต้องขอบคุณท่านนายอำเภอด้วยที
0: ่
2: ทำให้พวกเราได้อยู่ตรงนี้ได้เห็นตรงนี้และได้สืบทอดเจตนารมณ์นี้ไปสู่ลูกหลานต่อๆไปในอนาคตที่สำคัญก็คือให้นักท่องเที่ยวเราได้เห็นคุณค่าด้วยโดยเฉพาะทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อยากจะมาเที่ยวชมในเรื่องเครื่องเคลือบนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากจะเห็นเครื่องเคลือบท่านตัวจริงก็มาที่พิพิธภัณฑ์เราถ้าอยากจะไปดูเที่ยวงานเครื่องเคลือบยำปีทุกปีก็จะจัดที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุกๆปีไปครับอ
0: ันนี้ก็ได้เล่าให้เห็นว่าในพื้นที่ของอำเภอบ้านกวดของเรามีความหลากหลายทั้งอารยธรรมวัฒนธรรมและที่สำคัญความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอยากให้พูดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพหน่อยเพราะว่าคำว่าเครื่องปั้นดินเผาในแต่ละภูมิภาคของไทยเราก็จะเห็นเรื่องของวัตถุโบราณเรื่องของการอนุรักษ์กันแต่ที่นี่ความพิเศษของบ้านกรวดของเราก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการเคลือบถ้าจะอธิบายหรือลงรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของเราโดดเด่นหรือว่ามีความพิเศษยังไงท่านอาจารย์สุรพลหรือว่าท่านประธานสภาคะลองให้ฟังหน่อยได้ไหมเชิญค่ะ
2: อาจารย์สุรพล
0: ได้ค่ะเชิญค่ะ
3: ถ้าจะพูดถึงเรื่องความเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของบ้านกรวดแน่นอนในเรื่องรูปแบบส่วนตัวเครือบตัวอะไรนี่เราในระดับ800ถึง 1,000 ปีอย่างเทียบกับภูมิภาคอื่นก็ยังเป็นปกติ
0: ค่ะ
3: แต่ที่แน่ๆคือรูปแบบนี้มันจะเป็นเฉพาะเลยนะครับ
0: ยังไง
3: เป็นเฉพาะของบ้านกรวดที่เราเห็นนี่ที่อื่นมักจะไม่มีรูปแบบเริ่มต้นมาจากตัวปากตัวปากเขาจะมี2ชั้น
0: ความพิเศษของเขา
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: ไม่ใช่ชั้นเดียวบ้างจะเป็นเหมือนกับแถวบาลานะอันนี้จะเป็นแนวคราวนี้ถ้าเราจะเล่าถึงเรื่องประวัติของบ้านกรวดในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ก่อนปี2475นี่นะช่วงนั้นเรายังเป็นป่าที่สมบูรณ์อยู่บ้านกรวด
0: ค่ะ
3: เราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้เครื่องปั้นดินเผาที่เราเห็นอันนี้แค่1ใน100ประมาณนี้ที่เห็นนี่นะ
0: ที่มีการค้นพบใช่ไหมคะ
3: เราไม่เคยรู้เลยจนมาช่วงมีการขยายฐานะของที่บ้านกรวดเป็นกิ่งมาตั้งแต่2481แล้วก็เป็นกิ่งมาก็ตอนนั้นป่ายังสมบูรณ์อยู่ผมเด็กๆผมจำได้เพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนที่มีรถสูงมาจอดหน้าบ้านจนแทบจะทะแล้วเขามาประทับตาแล้วจึงเดินออกเราจึงเห็นว่าเอ๊ะตั้งแต่ปีนั้นมาเริ่มมีการสัมปทานป่าไม้ในสุดป่าไม้รกร้างที่หายไปหมดก็มาเป็นพอ2510ก็มีการจัดตั้งนิคมพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาทำมากินเราไม่เคยรู้เลยว่าพื้นที่บ้านกรวดเคยมีอะไรอยู
0: ่
3: ในสุดทำมากินเสร็จเขาก็ไถก็เริ่มเจอแล้วว่าปลวกแต่ละปลวกนั้นคือเตาเครื่องปั้นดินเผา
0: เริ่มจากเห็นจอมปลวก
3: ก่อน
0: คือเหมือนถ้าบ้านเราถ้าแต่ก่อนที่จะขยายพื้นที่ด้วยของการขยายความเจริญมากขึ้นก็ตามไร่เกษตรพอมีการปรับพื้นที่เอ้าเห็นจอมปลวกขึ้นมา
3: จอมปลวก
0: แล้วทำยังไงต่อคะ
3: คราวนี้เขาก็ยังไม่คิดที่จะค้าขาย
0: ค่ะ
3: ต้นปี2500เนี่ยก็เริ่มมาก็เริ่มมีการขุดค้นเฉยๆโดยการทำลายพื้นที่ปรับพื้นที่มาเรื่อยๆแล้วในที่สุดถึงยุคที่มีการค้าขายรวมทั้งค้าขายชาวต่างชาติก็มาผลปรากฏว่าในช่วงปีพ.ศ.2520เป็นต้นมาเริ่มมีการค้าขายขุดค้นไปหมดเลยครับ
0: คือมากขึ้น
3: พื้นที่ครับ
0: คือคนรู้จักว่าในพื้นที่นี้มีเรื่องของวัตถุโบราณมีเครื่องปั้นที่มีเรื่องของอายุที่ยาวนานก็เลยเหมือนเป็นมูลค่าขึ้นมา
3: เราจำได้ปกติเราเป็นครูปฐมมาก่อน
0: ค่ะ
3: อาจารย์ณรงค์เป็นผู้บริหารผ
0: ม
3: ปี35เราทำโครงการครั้งแรกโดยใช้งบประมาณพี
2: ่300,000บาท
3: 300,000เราทำเราเห็นสภาพว่าในชุมชนของเรามีการทำลายต่างๆเราก็เลยอยากอนุรักษ์โดยการขอมาทำเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านกรวดมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาครั้งแรกที่โรงเรียน นิคมสร้างตำแหน่ง6หรือหนองดุมใกล้ๆกับ
2: เ
3: ตาเผา
2: ไอเจียน
3: เทียน
0: ค่ะนอกจากในพื้นที่ที่อาจารย์แล้วท่านประธานได้เล่ามาเราก็จะเห็นว่ามีการตั้งแต่จุดเริ่มต้นการค้นพบเรื่องของการร่วมอนุรักษ์เพราะคนเริ่มสนใจมากขึ้น
2: ใช่ครับผม
0: คือสิ่งหนึ่งที่ยังทำให้พลังในการอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาของเราแล้วก็ทำให้ยังเป็นจุดสนใจคืออย่างที่บอกว่าความพิเศษของเราเรื่องของการออกแบบลวดลายแต่การที่ทำให้เครื่องปั้นดินเผานั้นมีอายุได้นานถึงทุกวันนี้หรือเป็นเครื่องใช้ที่ใช้ได้จริงแล้วยังมีการต่อยอดทุกวันนี้เอกลักษณ์ที่เราทำในทุกวันนี้ที่มีการต่อยอดคืออะไร
3: เราเคยส่งเสริมชุมชนให้ต่อยอดมาแต่เราก็ในส่วนเราก็ลักษณะทำไม่ไหวแต่มีชุมชนรายหนึ่งที่เรานำไปศึกษาที่ด่านเกวียนได้ทุกอย่าง
0: ค่ะ
3: เขาก็ยังอุตส่าห์สู้ทำรักษานี้ก็คือคุณพ่อทำหนูท่านก็ถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีฝีมือหรือคุณภาพแต่พยายามทำจนถึงทุกวันนี้เราก็เลยเห็นว่าเราควรจะหาวิชาการไปหาอะไรไปช่วยท่านก็เดิมเราย้อนไปอันหนึ่งก่อนว่ารูปแบบของอำเภอบ้านกวดมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนที่อื่นลักษณะคล้ายๆอัตลักษณ์ของบ้านกวดก็ต่างหาก
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วล่าสุดมีผู้สื่อข่าวมาถามว่าเขาแปลกใจว่าทำไมเยอะๆขนาดนี้เขาทำเพื่ออะไรทั้งที่เป็นอำเภอบ้านกวดเล็ก
0: ๆ
3: ผมจึงเข้าใจว่าโอ้เขาคิดถูกครับหลังจากที่เราเห็นชาวบ้านทำลายพื้นที่หมดครับในปีนั้นป่าไม้หมดแล้วในสุดก็เริ่มมีการค้นและขุดค้นมาเสร็จคราวนี้ก็มีคุณครูสุวรรณาอย่างที่ว่
0: า
3: ซึ่งท่านเป็นคุณครูผมนี่แหละในที่บ้านจิตรันท่านก็เริ่มสำรวจแล้วก็รวบรวมเพื่อจะเก็บรักษาตรงนี้จะใช้งบผู้ว่า CEO ตอนนั้นมาสร้างเป็น48เราก็ได้รวบรวมมาเสร็จเราก็ไม่เห็นว่าตรงนี้มันทำเยอะซะจนน่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรร
0: ม
3: ในสุดเราสภาวัฒนธรรมจึงเห็นว่าเราควรจะเริ่มทำโครงการสำรวจทำเป็นข้อมูลใหม
0: ่
3: เราก็เริ่มมาเมื่อปี48 49มาเลยมาเริ่มต้นจากโดยความว่าเป็นคนในพื้นที่ที่เห็นมาตั้งแต่เด็กก็เริ่มสำรวจก่อนต่อมาหนักๆเข้าเราก็หาทีมงานเพิ่มโดยอาศัยอดีตท่านสุชาติสุรพงศ์ธีรวุฒิและอาจารย์สนั่นเตรียมจักให้มาเป็นผู้ช่วยในการสำรวจปีนั้นเราได้งบประมาณเพื่อซื้อกล้องจากนักวิชาการชาวญี่ปุ่นที่เราให้ความสำคัญต่ออำเภอบ้านกวดในส่วนเราได้กล้องแล้วได้บันทึกเป็นหลักฐานจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลที่เราตั้งเป้าว่าเราได้ข้อมูลสำรวจทั้งหมดเราจะนำไปเผยแพร่หนึ่งรูปแบบที่การอนุรักษ์ก็คือเผยแพร่นอกจากการจัดงานแล้วเรายังและทำเครื่องปั้นดินเผาจำลองแล้วเรายังทำเป็นศูนย์เผยแพร่ที่หน้าที่การแห่งเพียงเราพยายามเก็บสะสมแต่ข้อมูลเราได้9ประเด็นศึกษา9เรื่องนะครับเราสำรวจไปสำรวจมานอกจากเตาเครื่องปั้นดินเผาแล้วสิ่งที่มากที่สุดคือเตาถลุงโลหะโบราณน้องไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราจึงมี ผลผลิตเครื่องสกัดหินเครื่องต่างที่วัดป่าพระสบายนี่เป็นพิพิธภัณฑ
2: ์ก่อนประวัติศาสตร
3: ์น้องไม่แปลกใจพูดที่นี่มีการผลิตถลุงโลหะตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์เราเริ่มต้นสำรวจก่อนจากตำบล3ตำบลเป็นตำบลเป้าหมายก่อนคือตำบลบ้านกวดตำบลจันทเพชรและตำบลปราสาทเท่านี้อย่างที่ท่านนายอำเภอได้พูดจะเพาะเตาถลุงเรา
4: ประมาณ
3: 200กว่าเตา
0: ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมคะ
3: คือเราไปห้ามเขารักษาไม่ได้เพราะว่าเตาถลุงโลหะโบราณมันเป็นตะกรันเหล็กที่มีความคมแต่ก่อนก็ไถออกแล้วมันจะเหยียบไม่ได้มันแหลมตอนหลังก็ตักออกเลยตัดออกแล้วก็ห้ามไม่ได้แต่เราไปติดตามที่หลังว่าเราขอตำแหน่งบ้านแล้วเราก็จะจดใส่พี่กัดแล้วเพื่อจะมาทำเป็นข้อมูลในศูนย์ตอนนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
0: ค่ะอันนี้คือความสำคัญที่เรายังคงร่วมการอนุรักษ
3: ์เราพบอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมจึงผลิตเยอะแล้วเพื่ออะไรตรงนี้แหละครับที่เราเอามาคิดว่าในปี49นี่ ผมได้รับเลือกก็เลือกจากโครงการ

0: ถนนราชมัคคาโครงการสำรวจเส้นทางราชมัคคาพี่ไม
1: ้
0: จากพระนครถึงพี่ไม้ซึ่งมันผ่านบ้านกวดขึ้นจากปราสาทเมืองธมก็จะขึ้นมาสำรวจหาเพื่อหาธรรมศาลาอีก2หลังที่ยังไม่พบตาม
2: บันทึก
0: ตัวจารึกในพระสัพพะขันธ์จารึกว่า เส้นทางนี้เส้นทางที่5ไปพิมายมีทั้งหมด17หลัง แต่เมื่อ100ปีที่แล้วนักวิชาการชาวฝรั่งเศสมาบันทึกเขาสำรวจได้แค่15หลังอีก2หลังจำเป็นจะต้องทำวิจัยโดยการร่วมมือจากโรงเรียนในร้อยจปรของประเทศไทยกับองค์กรอัปสรากัมพูชาร่วมกันทำเมื่อมีความตึงเครียดเราก็หยุดเราจะไม่เกี่ยวกับความขัดแย้ง
1: อันนี้พูดถึงเรื่องของข้อมูลเรื่องของความหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการที่จะทำให้คนรู้จักเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาของเรามากขึ้นหลายคนก็จะสงสัยว่าการที่ยุทธศาสตร์ของเราจุดในพื้นที่อำเภอบ้านกวดเครื่องปั้นดินเผาแต่ละบ่อแต่ละแหล่งอย่างที่มีบอกไปก็คือมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างดินที่นำมาปั้นอันนี้เรามีการรวบรวมข้อมูลไหมคะว่าเป็นดินจากที่ไหนเป็นดินปากน้ำไหมหรือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ไหนคะ
0: บ้าน
2: ครับ
0: บ้านเราเป็นพูดง่ายเป็นถ้าช่างจากด่านเพียงจะเรียกว่าดินเหนียวโคกแต่ลักษณะภูมิประเทศของบ้านกวดจะพิเศษกว่าอีสานใต้คือบ้านกวดเป็นพื้นที่ร้อนลูกฟูกในภาษาทางภูมิศาสตร์ร้อนลูกฟูกน
1: ั้
0: นที่เป็นเนินนี่จะไม่มีเตาคนจะไม่ไปอยู่แต่เขาจะไปอยู่ตามร่องข้างล่างเพราะร่องข้างล่างจะเป็นศูนย์รวมของลำห้วยเล็ก
1: ๆ
0: รวมทั้ง10ลำห้วยนะครับเป็นร่องเป็นเราจึงได้สำรวจเสร็จเราจึงตั้งเป็นวัฒนธรรมใหม่ว่าวัฒนธรรมริมลำห้วยแหล่งเตาเผาจะมีเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาและเตาเผาถังเหล็กซึ่งทั้ง10ลำห้วยจะไปรวมเป็นลำชีก็จะไปแม่น้ำมูล
1: อันนี้เราก็เอาดินในพื้นที่ของ
0: ตามข้างลำห้วย
2: น้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเ
1: ราค่ะก็คืออ
2: ยู่ในพื้นที่นี้ไม่ได้ไปเอาจากที่อื่น
1: โอ้โหก็เลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราจะปั้นเครื่องปั้นดินเผาแต่ละอย่างมานอกจากเรื่องของเตาที่มีความพิเศษแล้วเรื่องของดินก็มีความสำคัญด
2: ้
1: วย
2: วัตถุดิบที่จะต้องใช
1: ้
2: ฉะนั้นจะอยู่ในบริเวณที่มีเตาพูดง่ายว่าเราจะสร้างเตาตรงจุดที่มีวัตถุดิบนั่นแหละและใกล้แหล่งน้ำก็จะเป็นชุมชนด้วยก็ทำปั้นเครื่องปั้นดินเผาและอาศัยอยู่ตรงนั้นเลย
1: วิถีชีวิต
2: เลยครับแล้วก็ส่งไปยังสมัยก่อนพ่อค้าส่งขาย
0: ท่านนี้ส่งไปได้แบบไหนแล้วตรงนี้ที่มีผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วทำเพื่ออะไรใช่หลักฐานเราไปพบที่พระนครที่แถวที่เขากุเรียนศิลปะบ้านกวดไปถึงจังหวัดตากนั่นหมายความว่าเรามีถนนเส้นทางราชมัคคาถือว่าเป็นถนนเส้นทางหลวงตรงนี้แหละที่จะอาศัยเป็นสินค้าส่งไปรวมที่นี
1: ่แสดงว่าตอนที่เราไปเจอเราก็รู้เลยเหรอคะว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านกรวดศิลปะที่โดดเด่นถ้าสมมติอย่างอาจารย์ไปหรือว่าทางสภาวัฒนธรรมไปเห็นเอ้าอันนี้คือเอกลักษณ์คล้ายๆเราอะไรที่ทำให้สะดุดตาหรือว่ารู้ว่าเป็นของบ้านกรวดคะ
2: ที่แน่ก็คือรูปทรงแหละครับ
1: รูปทรงที่อาจารย์สุรพลบอกไปที่เราถามไปแล้วในช่วงแรก
2: รูปทรงแล้วก็สีที่เคลือบซึ่งไม่เหมือนที่อื่น
1: ยังไงคะท่านประธาน
2: รูปทรงก็คือเน้นคล้ายๆทรงที่เป็นเหมือนแจกัน
1: อันนี้เราจะถ้าสมมติเราสันนิษฐานว่าคนสมัยก่อนเน้นเรื่องการใช้สอยนะถ้าสมมติเป็นแบบว่าเหมือนอย่างนี้มันจะใช้งานได้ง่ายขึ้นมากขึ้นบรรจุของได้มากขึ้นอย่างนี้ไหม
2: ใช่ครับมันมีทั้งใช้สอยและใช้ในประกอบพิธีกรรมใช่ครับคือในหนึ่งเตาเนี่ยเขาจะคล้ายๆแบ่งโซนผลิตว่าเตานี้น่าจะผลิตเป็นประเภทอะไร
1: ค่ะ
2: เครื่องเล็กๆพวกกระปุกกระแป้งเล็กๆนะครับที่ใช้พวกใส่น้ำหอมใส่พวกแป้งอะไรพวกนี้ในพิธีกรรมแล้วก็ชามนะครับมีทั้งฝาปิดและไม่มีฝาปิดและจะเป็นเคลือบสีที่แตกต่าง
1: นี่แหละค่ะท่านประธานคำว่าสีของท่านประธานที่บอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างจากที
2: ่
1: อ
2: ื่
1: นสีแบบไหนอะไรไง
2: เป็นสีเนี่ยมันมี
0: เป็นเคลือบขี้เถ้า
1: เ
0: ป็นเคลือบขี้เถ้า
2: คนโบราณเนี่ยเท่าที่ผมถามคนโบราณหรือคนที่พอจะรู้คนที่เคยศึกษาก็บอกว่าขี้เถ้าจากฟืนที่เราเผานั่นแหละเวลาเราเผาที่ปากเตาเนี่ยลมมันจะพัดเข้าไปในเตา
1: เพื่อ
2: นำความร้อนสู่ภาชนะที่

0: ที่เราเผา
1: ค่ะ
0: ทีนี้ขี้เถ้าจากฟืนนั่นแหละครับมันเข้าไปเคลือบกับผิวของภาชนะแล้วมันก็เป็นสีสันออกมาซึ่งเขาจะมีไม้หลายประเภทซ
2: ึ่
0: ง
2: ที่คนละสี
0: คนละสีเราพยายามศึกษาอยู่ว่าคนโบราณจะเอาสีจากไหนก็พยายามก็คือเอาจากความที่คนโบราณเล่าให้ฟังนะครับจากคุณครูเราก็ลองทำด้วย
1: ค
0: ุณสุรพลเดี๋ยวลองทำเองด้วย
1: ก็คือจากข้อมูลที่มีการรวบรวมมาทุกวันนี้เราก็ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ลองทำบ้างว่าจะเหมือนกับสมัยก่อนหรือเปล่า
0: ใช่ครับทดสอบ
2: คือวิวัฒนาการของคนโบราณนี่เขาจะทำไมต้องเคลือบขี้เถ้าเพราะว่าเดิมทีเขาก็ยังไม่เคลือบตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้จักการเคลือบแต่ด้วยความว่าเผามากๆมันที่เพดานเตานะครับไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้เมื่อเผาเสร็จเพดานจะสะสมเอาสารหรือเอาต่างๆที่จากขี้เถ้ากับไฟไปเมื่อมันเย็นแล้วมันจะแข็งเป็นแก้วใสเป็นแก้วตรงนั้นแหละที่เขาจะนำประสบการณ์ตรงนั้นเอามาวิเคราะห์แล้วเอามาแบบคืออันนี้คือวิวัฒนาการ
1: ก็ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เรามีการทำอะไรสักอย่างมันเกิดปฏิกิริยาแล้วก็เหมือนคนสมัยก่อนก็สังเกตว่าโอ้มันเหมือนแก้วนะมันสามารถเคลือบเครื่องปั้นดินเผาของเราได้นะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจนทุกวันนี้เป็นอารยธรรมที่ยังคงอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ท่านนายอำเภอคะท่านประธานแล้วก็ทางอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยากให้มาเล่าให้ฟังหน่อยนอกจากเรื่องของสิ่งที่เราเริ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรายการของเราจะพาไปพบกับทางโรงเรียนด้วยทั้งน้องๆ นักเรียนที่เป็นจุดที่เป็นการต่อยอดเป็นเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ก่อนที่จะกลับมาร่วมพูดคุยว่างานประเพณีที่เรายังคงสืบสานงานเครื่องเคลือบพันปีแล้วก็งานกาชาดที่เรายังคงต่อยอดกันส่งเสริมรายได้และอาชีพรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับไปพูดคุยกับน้องๆ นักเรียนค่ะ
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
4: ่อชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมาหมักเพื่อทำปุ๋ย
5: ทำไมเราไม่เผาพ
6: ่อที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
4: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
1: กลับมาในรายการอีสานสตอรี่นะคะเบรกแรกที่เราได้ทำความรู้จักอำเภอบ้านกรวดไปแล้วอย่างที่บอกนะคะที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเป็นจุดตั้งของพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดแน่นอนเราก็ต้องมาพูดกับเจ้าถิ่นแล้วก็ที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญนะคะในช่วงที่2คือท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารค่ะท่านรองผู้อำนวยการบุญเยี่ยมวงศ์ศรีสาและหัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดนะคะคุณครูนักกฤตตาสิริวงสุวรรณและอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นหัวหน้ากิจกรรมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยคุณครูพรนิพาตอผลทั้ง3ท่านอยู่กับมิแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: ตอนแรกก็คิดว่าการที่จะปักหมุดเช็คอินมาที่พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดตอนแรกคิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดตั้งข้างนอกโรงเรียนแต่หลายคนบอกว่าต้องมาที่โรงเรียนนะเอาก็เลยว่ามาทำไมที่นี่เขาบอกว่าที่นี่คือมีความสำคัญช่วงแรกเราได้พูดถึงว่าอำเภอบ้านกรวดมีของดีไปแล้วค่ะท่านรองคะคุณครูค่ะอยากให้เล่าหน่อยในมุมของเราคือนอกจากเราจะเป็นสถานศึกษาแล้วสถานศึกษาของเรายังมีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งความภาคภูมิใจและสิ่งที่เราได้ร่วมกันอนุรักษ์ ของดีอำเภอบ้านกรวดไปกับทางหน่วยงานราชการแล้วก็ในพื้นที่ความภาคภูมิใจนี้ท่านรองถ่ายทอดยังไงดี
7: ครับผมก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตเท้าความความเป็นมาก่อนนะครับว่าโรงเรียนเราเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพบเตาเผาเนี่ยจำนวนมากนะครับทีนี้ก็มีบุคลากรของเราที่สนใจนะครับคือคุณครูสุวรรณาบรรสงนะครับอดีตท่านก็รวบรวมนะครับเก็บรวบรวมนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้จนความทราบถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าคุณสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็เลยพานักเรียนในร้อยจปร.นะครับมาตั้งแต่ปี2019นะครับปี2535นะครับมาเมื่อมาก็ทำให้ชื่อเสียงของเครื่องเคลือบของโบราณที่มีอยู่ในเขตบ้านกรวดเนี่ยมีชื่อเสียงคนรู้จักนะครับหลังจากนั้นก็มีสำนักข่าวนะครับมีนักวิชาการมีทางสถาบันอุดมศึกษามาศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้ชื่อเสียงเนี่ยดังขึ้นนะครับจนในที่สุดก็ได้มีการก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ในส่วนของเรียนเองก็เห็นถึงความสำคัญแล้วก็อยากอนุรักษ์นะครับเขาเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมที่มีค่านี้ไว้ให้กับลูกหลานเนี่ยได้รู้จักโรงเรียนเองก็มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นคือมีวิชาเรียนเพิ่มเติมคือเซรามิกนะครับแล้วก็บูรณาการไปกับหลายๆกลุ่มสาระนะครับรวมถึงเอานักเรียนนะครับที่มีความสนใจในเรื่องที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับเป็นมักเทียดน้อยให้กับแขกที่มาเยี่ยมเยียนหรือมาขอเยี่ยมชมก็จะมีนักเรียนกลุ่มนี้มาคอยให้ความรู้เรื่องของเซรามิกของเครื่องบรรกวดทำให้ความรู้องค์ความรู้เนี่ยยังอยู่กับชุมชนยังอยู่กับนักเรียนครับอันนี้คือเบื้องต้นของการเกิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นครับ
1: ก็คืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดีเรามีอยู่ในพื้นที่แล้วที่สำคัญสถานศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่ตั้งแล้วยังเป็นเรื่องของการสานต่อให้ความรู้แล้วที่สำคัญยังต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่มาที่คุณครูณกฤตตาบ้างค่ะหัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดอย่างที่ท่านรองผอ.บอกไปว่าเรามีมักคุเทศน้อยมีเรื่องของการพาทัวร์แล้วเรื่องของการแนะนำหรือว่าเวลาใครที่มาตรงนี้ในมุมของท่านคุณครูนะคะที่ได้เป็นหัวหน้าโครงการเรามีการวางแผนเป็นระบบหรือว่าตอนแรกได้โจทย์มาว่าโรงเรียนต้องมีการให้ความรู้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวในมุมนี้มีการวางแผนการเรียนการสอนขับเคลื่อนยังไงคะ
8: ค่ะถือว่าพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะถ้านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะไปดูที่เพจจะมีเพจแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดแล้วก็จะติดต่อผ่านหลายช่องทางก็คือทางเพจทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็โทรเข้ามาที่โรงเรียนได้เลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนเนี่ยประสานงานต่อคุณครูที่รับผิดชอบนะคะก็จะมาคุณครูโครงการก็จะรับว่านักท่องเที่ยวจะมาวันไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มักคุเทศก็จะมาต้อนรับนะคะจะมาต้อนรับส่วนมากก็จะเป็นวันธรรมดาแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ชาวไทยก็จะเป็นชาวต่างชาติด้วย
1: ค
8: ่ะเราจึงมีในสวนมักคุเทศหลายส่วนนะคะแล้วเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เก็บค่าสนับสนุนอะไรนะคะก็แล้วแต่ทางนักท่องเที่ยวจะให้น้องๆมักคุเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะมีห้องสองห้องห้องแรกจะเป็นห้องให้ความรู
1: ้
8: ห้องที่สองจะเป็นห้องจัดแสดงนะคะห้องจัดแสดงแล้วในส่วนอื่นๆก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะให้เราพาไปแหล่งเรียนรู้ตรงไหนในโรงเรียนที่ท่านรองได้กล่าวไว
1: ้ค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปหรือว่าเป็นใครที่มาที่อำเภอบ้านกรวดอยากแวะมาสามารถมาได้ในวันเวลาราชการหรือว่าช่วงเวลาไหนบ้างคะคุณคร
8: ูได้ทั้งจันทร์ถึงอาทิตย์เลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย
1: ก็คือต้องมีการประสานเข้ามาก่อน
8: ต้องรับล่วงหน้าแล้วก็ห้องเราจะจุคนได้ประมาณ50ถึง80คนได
1: ้
8: ค่ะแต่ว่าถ้าสัก40เนี่ยก็จะนั่งสบายหน่อยเพราะว่าด้วยอาคารไม่ได้ติดแอร์นะคะก็จะได้ประมาณนั้นค่ะ
1: ถ้าสมมติใครสนใจก็ติดต่อทางเพจเข้ามาก่อนได้และที่สำคัญอย่างที่บอกก็เรื่องของการนอกจากจะให้น้องๆได้มีส่วนร่วมแล้วการที่ให้เขาได้เป็นมักคุเทศน้อยในการต่อยอดนอกจากจะฝึกเป็นมักคุเทศในอนาคตอาจจะมีการส่งเสริมเรื่องของอาชีพกันต่อไปและที่สำคัญความหวงแหนความภาคภูมิใจคุณครูพรนิพาต่อผลค่ะในมุมของคุณครูเป็นหัวหน้ากิจกรรมชุมนุมมักคุเทศน้อยอันนี้เรามีการตั้งมาตั้งแต่มีพิพิธภัณฑ์หรือว่ายังไงคะ ริเริ่มนอกจากนโยบายที่ทางโรงเรียนได้วางกรอบเรื่อง

0: การเรียนการสอนไว้แล้วมัคคุเทศน้อยเกิดขึ้นในวันนั้นที่คุณครูเป็น
1: ค่ะมัคคุเทศน้อยเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆแล้วจะมีคุณครูท่านก่อนนะคะที่ท่านได้ก่อตั้งไว้นะคะได้ทำเป็นรูปแบบให้พวกเราได้เดินตามนะคะมีคุณครูรัตนิดาชาญประโคนคุณครูอุไรรักษ์ป่าวลิปูนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในด้านของหลักสูตรจากทางโรงเรียนนะคะให้เปิดในรายวิชาเพิ่มเติมนะคะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอีกส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมชุมนุมซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเลือกตามใจชอบนะคะก็จะมีทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชานอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องเคลือบหรือว่าพิพิธภัณฑ์นักเรียนก็ยังได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวอื่นที่อยู่ในชุมชนของพวกเราเพื่อที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็สืบทอดสิ่งดีๆของชุมชนนะคะ
0: ค่ะก็เหมือนน้องๆเขาได้เป็นส่วนในการพิอาประชาสัมพันธ์เป็นมัคคุเทศน้อยในพื้นที่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ของดีในพื้นที่เบิร์ดบัตกวดด้วยนะคะช่วงท้ายนี้ให้ทั้ง3ท่านฝากเชิญชวนผู้ชมมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของเราหน่อยค่ะ
2: ครับก็สำหรับผู้ที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของเครื่องพันปีของบัตกวดนะครับซึ่งทางโรงเรียนเองนะครับที่มีพิพิธภัณฑ์อยู่นี่นะครับกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ถึง10ชิ้นนะครับที่ดูแลรักษาในความดูแลของโรงเรียนนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับติดต่อประสานงานมาทางเพจของโรงเรียนหรือประสานงานโดยตรงจากผู้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็จะเตรียมมัคคุเทศน์น้อยเพื่อที่จะอธิบายนะครับความเป็นมาเป็นไปของเครื่องเคลือบนะครับแล้วก็ได้ดูผลงานของนักเรียนที่เราเองมีการเรียนการสอนในรายวิชาเซรามิกนะครับว่าเราจะพยายามที่จะอนุรักษ์นะครับภูมิปัญญาไว้ให้ยังยืนยาวนานที่สุดครับ
0: ค่ะคุณครูทั้งสองท่านเชิญค่ะคุณครูนักกิตา
3: ก็อยากฝากเพจนะคะ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดนะคะแล้วก็เพจโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารจะติดต่อง่ายหน่อย นะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ในแชทได้เลยค่ะ
0: ค่ะติดต่อได้เลยค่ะคุณครูพรนิภาค่ะเชิญค่ะ
1: ในส่วนของคุณครูพรนิภาก็อยากเชิญชวนนะคะตอนนี้นะคะพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวดนะคะยินดีต้อนรับให้ข้อมูลนะคะสำหรับแขกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะให้มาสืบทรัพย์วัฒนธรรมบ้านกรวดด้วยกันค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างที่บอกนะคะเราพูดถึงภาพอาจจะมองยังไม่เห็นนะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปชมตัวอย่างนะคะน้องๆมัคคุเทศน้อยในชุมนุมของเรานะคะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองผอ.แล้วก็ท่านครูทั้งสองท่านมากมากนะคะเดี๋ยวขอคุณผู้ชมได้ชมตัวอย่างน้องๆนะคะในการเป็นมัคคุเทศเดี๋ยวไปชมในกันช่วงหน้าค่ะ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
5: ่อชุมชนบ้านปางมะเหยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมาหมักเพื่อทำปุ๋ย
6: ทำไมเราไม่เผาพ
7: ่อที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
5: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
8: ศักราช2524โดยนางสุวรรณาบาง

0: และเพื่อนร่วมงานภายใต้ความช่วยเหลือของคนในชุมชนโดยการรวบรวมเครื่องโบราณจากชาวบ้านในท้องถิ่นค่ะต่อมาก
1: รมศิลปากรได้เข้ามาตรวจสอบอายุของเครื่องโบราณและพบว่าเป็นเครื่องที่มีคุณค่าในการศึกษา
2: Good morning ladies and gentlemen I welcome everyone to Bangkok Thiakhan School and Bangkok Museum I am Mr. Wan Thopokhon a secondary 4/7 studentOf Bangkok Vithyakhan School, such as Bangkok Museum, Wat Pao Rasavai, Ban Mueang Roi Rang, Bangkok Stone Quarry and Mall, Bustle Ayubut.

ประมาณปี2519นะครับทางอำเภอบ้านกรวดนะครับก็ได้จัดสรรที่ดินนะครับให้ประชาชนนะครับได้ทำเลือกสวนไร่นานะครับในการทำการเกษตรนะครับหลังจากที่ชาวบ้านได้ลงไปถางหญ้านะครับถางต้นไม้ออกนะครับก็จะพบเนินดินขนาดใหญ่นะครับชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ามันคือเนินดินอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นจอมปลวกนะครับก็เลยได้ทำการเอารถไถนะครับมาไถแล้วก็ถางออกปรากฏว่าภายในเตาเผาภายในกองดินนั้นนะครับก็จะมีเตาเผานะครับมีเศษเครื่องเคลือบดินเผานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำเครื่องเคลือบดินเผาแล้วก็จะเป็นเหล็กไว้ตัดหินตัดอะไรนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมของโบราณนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยนครวัดนะครับตามหลักฐานก็ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 ปีมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านก็ได้นำมารวบรวมไว้ที่วัดบ้านตรวจนะครับโดยมีหลวงปู่ผาทิติปัญโยนะครับท่านก็แนะนำว่าเอามาโรงเรียนดีกว่าเพราะว่าจะมีคนช่วยดูแลเยอะนะครับก็เลยได้มาไว้ที่อาคาร1คืออาคารหลังแรกในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารนะครับหลังจากนั้นก็สมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรนะครับพร้อมด้วยนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับมาศึกษานะครับแล้วก็ในปีถัดมาก็พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีนะครับก็ได้เสด็จมาทอดพระเนตรอีกครั้งนะครับก็เกิดการเก็บรักษารวบรวมให้ดีขึ้นนะครับก็เหมือนท่านจะมีพระดำรัสว่าควรที่จะมีสถานที่ที่เก็บไว้ให้ดีกว่านี้ให้เหมาะกับวัตถุโบราณที่ควรรักษาไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะได้งบประมาณจากจังหวัดนะครับมาในการจัดสร้างนะครับปี2548นะครับ

0: คือพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกวดค่ะพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกวดนะคะเรารวบรวมเครื่องเคลือบโบราณจากหลายๆตำบลในอำเภอบ้านกวดค่ะซึ่งมีหนึ่งชนิดนะคะที่ถูกค้นพบมากที่สุดก็คือไหเท้าช้างค่ะและนอกจากนี้พวกเรายังค้นพบแหล่งเตาเผาโบราณมากกว่า100แหล่งและอายุเครื่องเคลือบทุกชิ้นนะคะมีอายุมากกว่า 1,000 ปีค่ะ
1: Gratitude is a symbol of a good man. Welcome to Ban Kwot Vithiakarn School and Ban Kwot Museum. Our school is under the Secondary Educational Service Area Office Buriram.
0: ขอเชิญชวนทุกคนมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกวดที่โรงเรียนบ้านกวดวิทยาคารกันเยอะๆนะคะ

0: ู้ชมเราได้เห็นในเรื่องของการส่งเสริมการอนุรักษ์และที่สำคัญนะคะความภาคภูมิใจที่คนรุ่นใหม่และก็ท้องถิ่นได้มาร่วมกันขับเคลื่อนค่ะเดี๋ยวช่วงเบรกท้ายนี้เรามาพูดถึงเรื่องงานประเพณีอย่างที่บอกนะคะเรามีของดีอยู่แล้วเครื่องเคลือบพันปีที่หลายๆคนพูดถึงต้องมาที่บ้านกรวดและที่สำคัญในช่วงต้นเดือนมีนาคมแต่ละปีก็จะมีงานใหญ่งานประจำปี
1: ใช่ครับ
0: ท่านนายอำเภอคะเล่าให้ชมฟังหน่อยงานนี้คือมีคำว่าเครื่องเคลือบพันปีด้วยแล้วก็ยังมีงานประจำปีที่สอดคล้องกันงานนี้จริงๆแล้วเราจัดขึ้นความตั้งใจคืออะไร
1: จริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจในส่วนของการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดและก็งานกาชาดของอำเภอบ้านกรวดเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนมีนา
0: ค่ะ
1: นะครับก็เพราะว่าเป้าหลักๆเลยที่เราจะต้องการจัดงานนี้ก็คือปลูกฝังความรักความหงแหนในประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ในส่วนของคนอำเภอบ้านกรวดเองที่

0: บรรพบุรุษในการประกอบอาชีพแล้วก็มีการปั้นการขายนะครับจนถึงปัจจุบันฉะนั้นในส่วนนี้เองนะครับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการโดยจังหวัดบุรีรัมย์การท่องเที่ยวรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกภาคส่วนทุกการศึกษาภาคการศึกษาด้วยนะครับจับไม้จับมือกันในส่วนของการจัดงานประเพณีนี้ขึ้นซึ่งการจัดงานเนี่ยมีลักษณะในส่วนของการจัดขบวนแห่รถเครื่องเคลือบซึ่งอลังการทุกปีอันนี้การันตีได้เลยนะครับฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยากมาพักผ่อนเยี่ยมชมหรือท่องเที่ยวงานประเพณีของอำเภอบ้านกรวดเนี่ยก็สามารถมาได้ทุกๆช่วงต้นเดือนมีนาซึ่งก็จะสอดคล้องกับปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยก็คือบุรีรัมย์เนี่ยมีปฏิทินการท่องเที่ยวทุกเดือน365วันเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้ทุกที่นะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ในส่วนต้นเดือนมีนาจะเป็นงานเครื่องเคลือบเมษาเนี่ยก็จะเป็นงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับอันนี้ก็คือความสอดคล้องที่พวกเราเองชาวอำเภอบ้านกรวดนะครับที่จัดงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ได้มาเยี่ยมชมด้วย
1: ค่ะก่อนที่จะให้ท่านนายอำเภอได้เชิญชวนคุณผู้ชมเดี๋ยวไปในมุมของการอนุรักษ์แล้วก็การต่อยอดรวมถึงความยั่งยืนกันบ้างท่านประธานคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมกับนักท่องเที่ยวกับการร่วมกันอนุรักษ์รวมถึงงานประเพณีนี้เชิญค่ะ
2: ครับในเรื่องของสิ่งล้ำค่าของบ้านกรวดของเรานั้นที่มีอยู่แต่เดิมซึ่งปัจจุบันนี้เรามีทั้งอนุรักษ์และก็ส่งเสริมสนับสนุนให้คนอำเภอบ้านกรวดไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนนั้นก็มีการส่งเสริมทำหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องของการปั้นเครื่องปั้นดินเผาโดยเรียนแบบทรงของเครื่องเคลือบโบราณของเราที่มีอยู่นะครับในโรงเรียนบ้านกรวยคารก็มีการจัดทำหลักสูตรตั้งแต่คุณครูสุรพลสอนอยู่นะครับ
3: อาจารย์พิเศษ
2: ส่วนที่สองก็คือในเรื่องของชุมชนก็มีการส่งเสริมให้มีการผลิตเพื่อจำหน่ายโดยมีมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยมาให้การสอนการปั้นแล้วก็มีการเผาการเคลือบแล้วก็นำมาจำหน่ายแต่ตอนนี้ของเรายังไม่ถึงจุดเหมือนกับด่านเกวียนหรือที่บ้านเชียงนะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็อยากจะให้พี่น้องที่ชอบนะครับเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาเราก็มาเที่ยวชมซึ่งในวันงานเราจะมีการแสดงผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนและก็ประชาชนที่ได้ผลิตเองนะครับโดยภูมิปัญญาก็มีชาวบ้านปราชญ์ทั้งหลายมาสาธิตและก็มีจำหน่ายซึ่งเราเอาของที่เราผลิตในปัจจุบันที่เรียนแบบของเก่าของเก่าเราไม่มีขายแต่อยากได้มีของใหม่ให้ท่านซื้อไปในราคาที่พอหยิบต้องได้ก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดเป็นการสร้างเสริมอาชีพด้วยเป็นการต่อยอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นต่อไปครับ
1: ค่ะนี่คือความเข้มแข็งนะ
0: ใช่ฮะนอกจากการสาธิตในวันงานแล้วในส่วนของภาคประชาชนนะครับก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบเนี่ยมาผล
1: ิ
0: ตอย่างเช่นที่ผมสวมใส่อยู่นี่อ
1: ันนี้คือเสื้อท่านนายอำเภอนี่คือเป็นลาย
0: เป็นลายของเครื่องเคลือบนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ก็จะมีในเรื่องของเครื่องเคลือบเท้าช้างอยู่
1: ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยมองเห็นนี่คือรู้เลยว่า
0: ท่าน
1: นายอ
0: ำเภ
1: อบ้านกรวดแน่นอนหรือว่าเป็นคนที่อนุรักษ์เรื่องของลายผ้าจากบ้านกรวดแน่นอน
0: ก็จะเป็นภูมิปัญญาในการเอารูปแบบของเครื่องเคลือบเนี่ยมามัดหมี่เป็นในเรื่องของลายผ้าก็สามารถเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับประชาชนได้ด้วยแล้วก็เป็นการยิ่งตอกย้ำในเรื่องของความรักความหงแหนเอาเครื่องเคลือบเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและนอกจากนั้นในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยก็จะมีการจัดทำของที่ระลึกนะครับในโครงงานในวิชาของที่โรงเรียนได้บรรจุหลักสูตรไปก็จะมีการปั้นแล้วก็จะจำหน่ายเป็นของที่ระลึกสามารถให้เด็กเนี่ยนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วย
1: ปลูกฝังให้เขาได้รู้จักว่าในพื้นที่ของเรามีของดีแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะ
0: สามารถหยิบมาใช้เป็นอาชีพได้ด้วย
1: ค่ะอย่างที่ท่านนายอำเภอบอกว่าไฮไลท์ของเราคือขบวนแห่เห็นว่าท่านอาจารย์สุรพลนี่คือเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่ออกแบบด้วยอาจารย์สุรพลช่วงท้ายนี่อยากให้เล่าถึงไฮไลท์ขบวนแห่ของเราหน่อยความพิเศษหรือว่าอยากบอกอะไรคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวที่อยากมาชมงานบอกเลยค่ะ
3: ครับขบวนแห่ของงานเครื่องเคลือบครั้งนี้
2: เราจัดเป็นครั้งที่34นะครับครับคือไฮไลท์สำคัญอันดับแรกเลยคือเราต้องการสื่อให้เห็นว่ารูปแบบหรือศิลปะของงานเครื่องเคลือบเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทำจำลองขึ้นมาโดยช่วงแรกๆนี่เรายังมีประเภทเดียวคือประเภทให้เหมือน
1: ให้เหมือน
2: อนุรักษ์ให้เหมือนเดิมให้เหมือนของจริง
1: ทุกวันนี้ล่ะคะ
2: ทุกวันนี้เราค่อยๆขยับเพื่อพัฒนาตาม
1: ยุคตามสมัย
2: ตามยุคสมัย
0: ให้เป็นสร้างสรรค์
2: บ้านสร้าง
1: ค่ะเหมือนดึงคนที่เขาสนใจอยากมาออกแบบคือศิลปะมันไม่ได้ผิด
2: ไม่ผิดใจครับคราวนี้ไอ้ไหจำลองตัวนี้เราก็จะกำหนดเป็นรายปีไปว่าเราจะเอารูปแบบไหเท้าช้างหรือไห
1: มันเป็นโจทย์นก
2: ครับผมแต่ละท้องถิ่นเขาก็จับทำมาแล้วผลที่ได้แต่ละปีเขาก็จะเอาไปสะสมเป็นอุทยานอะไรของเขาที
1: ่
2: เ
1: ด
2: ี๋ย
1: ว
2: มางานของเขา
1: เก็บไว้เป็นสมบัติของ
2: สวยมากนะครับสวยมากเหมือนกับต่างชาติที่เขาประกวดแข่งอะไร
1: อันนี้เราประกวดด้วยใช่ไหม
0: ประกวด
2: ประกวดครับ
1: แสดงว่าแต่อันนี้เป็นแต่ละชุมชนตำบลใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่ละมี11ขบวน
1: 11ขบวน
2: ตั้งใจทำ
3: 11ท้องถิ่น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้แสดงว่าปีที่แล้วใครเป็นแชมป์ปีนี้ฉันก็ต้องรักษาแชมป์แล้วใครที่อยากจะเป็นแชมป์ก็ต้องพัฒนา
0: ตัวใช่ครับการแข่งขัน
1: การทำ
0: แต่การแข่งขันที่นี่ก็จะเป็นการแข่งขันแบบมีส่วนร่วม
1: ใช่ไหม
0: ก็คือเน้นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคการศึกษาในเขตพื้นที่
1: ทนายเพิ่มมันก็โจทย์ยากอยู่นะการที่จะดึงแต่ละคนเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีของเราหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนคือ
0: ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหัวใจสำคัญที่สุดที่คนอำเภอบ้านกรวดได้ตั้งใจจัดงานก็คือความภาคภูมิใจในเรื่องของเอกลักษณ
2: ์
0: ก็คือเครื่องเคลือบ
1: ค่ะ
0: นะครับฉะนั้นในส่วนการท่องเที่ยวของทุกปีนะครับก็อยากเชิญชวนพวกเรามาดูความอลังการยิ่งใหญ่รับรองไม่พลาดแน่นอนนะ
1: ค่ะเชิญชวนแล้วใช่ไหมคะ
0: เชิญชวน
1: คือมีของดีไม่ต้องเชิญชวนเยอะมาได้แน่นอนเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของที่พักท่านนายอำเภอการันตีหน่อยว่ามาที่อำเภอบ้านกรวดของเรา
2: เ
1: ยี่ยมแน่นอนใช่ไหม
0: ในเรื่องของความปลอดภัยและที่พักเราได้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดูแลในเรื่องของความปลอดภัยรับรองไม่อันตรายมีรอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนในเรื่องของที่พักนะครับมีเพียงพอนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมืออาชีพในเรื่องของที่พักอยู่แล้วนะครับไม่มีในเรื่องของว่าไม่มีที่พักฉะนั้น365วันสามารถมาท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนได้อย่างสบายใจแน่นอนทั้งกินทั้งเที่ยวยังมีความสุขครับ
1: ค่ะแล้วสองท่านช่วงท้ายเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวงานเชิญได้เลยค่ะ
3: ครับก็ปีนี้นะครับปีที่อำเภอบ้านกรวดของเราโดยเฉพาะท่านนายอำเภอนะครับที่เป็นหลักให้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานที่สำคัญก็คือยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับมีทั้งชุมชนและก็บุคคลภายนอกที่มาให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้อย่างมากมายนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเยี่ยมชม
1: อาจารย์สุรพลเชิญค่ะปิดท้ายช่วงนี้ค่ะ
2: คงจะเช่นกันก็คือเช่นทางท่านนายอำเภอและท่านประธานก็คืออยากให้มาเที่ยวในเชิงอารยธรรมนะครับแล้วเราจะได้เสนออะไรที่เกินคาดคิดนะครับขอเรียนเชิญครับ
1: ค่ะได้ฟังทั้ง3ท่านเล่าให้ฟังรวมถึงน้องๆ นักเรียนแล้วก็ฝ่ายปกครองที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนแล้วคุณผู้ชมคะนี่คือความเข้มแข็งในพื้นที่ของอำเภอบ้านกรวดและที่สำคัญยังคงเรื่องของการอนุรักษ์อัตลักษณ์ศิลปะการต่อยอดคือมีของดีอยู่แล้วทำอย่างไรที่จะทำให้คนในชุมชนมีรายได้โดยการดึงเศรษฐกิจเม็ดเงินเข้ามารวมถึงการอนุรักษ์ควบคู่กันไปนี่คือความเข้มแข็งที่วันนี้ทางท่านนายอำเภอท่านประธานสภาแล้วก็ทางอาจารย์สุรพลนะคะได้มาเล่าสู่ฟังนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาร่วมภาคภูมิใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมรดกของอารยธรรมไทยควบคู่กันไปกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะมาปักหมุดเช็คอินที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบ้านกรวดมาแล้วรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะวันนี้มีพร้อมด้วยแขกรับเชิญแล้วก็ทีมงานต้องขอลาชมไปก่อนหมดเวลารายการอีสานสตอรี่วันนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: เซียน2045
1: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัย

0: รับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมนะหนึ่งเดียวในโลกแสงโซล่าเซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน
1: สิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวทาครับรายการที่นำเสนอบทบาทภารกิจภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ณปัจจุบันนี้หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์วันนี้มาพูดคุยเรื่องของการเจาะลึกสมรภูมิออนไลน์ของภาค4โดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนที่กำลังตกเป็นเป้าหมายสำคัญเรามาถอดรหัสกลโกงที่ก้าวไปพร้อมกันกับการกางแผนทางรอดเพื่อให้คนอีสานรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อและก้าวผ่านวิกฤตไซเบอร์นี้ไปด้วยกันนะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรบ้านแฮดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นท่านพันตำรวจโทวัชราทิพย์เกิดทิพย์ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับพี่ดอมครับ
0: ขอบคุณมากวันนี้ที่มาให้ความรู้นะครับเป็นการให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ได้รู้เท่าทันและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์กันก่อนอื่นครับเรียนท่านรองครับปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพื้นที่รับผิดชอบของภาค4หรืออีสานตอนบนเนี่ยครับรุนแรงแค่ไหนครับ
1: คือในปัจจุบันครับด้วยความรุนแรงเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเริ่มต้นผมขอเท้าความนิดนึงนะครับอีสานตอนบนก็จะมี12จังหวัดนะครับเริ่มตั้งแต่

0: ังหวัดขอนแก่นนะครับไปสุดที่ฝั่งเลยเนาะอีกทางนึงก็เป็นมุกดาหาร
1: ครับ
0: เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนเริ่มถึงสถิตินะครับผมขออนุญาตสอบถามทางบ้านก่อนนะครับให้ท่านลองคิดตัวเองนะครับว่าท่านเคยรับสายคำถามข้อที่หนึ่งนะครับท่านเคยรับสายแปลกๆจากเบอร์แปลกๆหรือเปล่านะครับหรือเคยรับสายใครที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐไหม
1: ครับ
0: นะครับคำถามข้อแรก
1: ครับ
0: สำหรับคำถามข้อที่สองนะครับเราก็จะถามว่าท่านเคยเห็นโฆษณาชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่มีการชักชวนให้ท่านลงทุนมีผลตอบแทนสูงปรี๊ดหรือมีสินค้าที่มีจำนวนราคาถูกแบบน่าตกใจม
1: ี
0: หรือเปล่านะครับแล้วก็ในคำถามข้อสุดท้ายของผมนะครับก็คือท่านเคยสั่งของออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะครับแล้วเจอของที่ไม่ตรงปกไม่ตรงปกนะครับหรือหลังจากนั้นติดต่อแม่ค้าไปแม่ค้าเงียบมีการบล็อกเราหนีเนี่ยท่านเคยเจอรูปแบบแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านเจอคำถามข้อใดข้อหนึ่งนะครับหนึ่งในสามข้อเนี้ยถ้าท่านเคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นท่านพึงระลึกไว้เสมอนะครับท่านเป็นบุคคลที่อาจจะเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางรีได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าตัวเองฉลาดพอตัวเองจบสูงนะครับไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกอะไรแบบนี้เราไม่เชื่อหรือบางท่านอาจจะคิดว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่มีตังค์เลยโจรยังไงก็หลอกฉันไม่ได้หรอก
1: อัน
0: นี้ไม่จริงนะครับผมกล้าการันตีว่าไม่จริงบางท่านเหยื่อบางท่านเนี่ยอาจจะถึงขั้นกู้เงินจากพี่น้องมันใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมนะครับเพราะว่าโจรในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้แค่ฉลาดเท่านั้นเขาทำงานเป็นระบบนะครับมีการหลอกเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีโอกาสถูกหลอกได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คุณยายที่อยู่บ้านเฉยๆบางท่านก็เป็นนะครับคุณยายอยู่บ้านเฉยๆหรืออาจจะไปถึงพี่น้องๆนักเรียนนักศึกษาก็มีโดนหลอกใช่ไหมครับหลายๆครั้งข่าวที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะถึงขั้นเกือบทำร้ายตัวเองนะครับเกือบจะฆ่าตัวตายก็มีอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือภัยที่อันตรายนะครับแล้วก็ผมที่พึงระลึกนะครับที่สำคัญเลยบางอย่างเนี่ยครับคนบางคนเสียหายเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตเป็นเงินก้อนทั้งชีวิตบางคนเป็นข้าราชการบำนาญได้เป็นเงินบำเหน็จนะครับเนาะเป็นเงินก้อนมาสุดท้ายโดนหมดตัวนะครับแล้วก็เงินหายไปในพริบตาแค่ปลายนิ้วนิดเดียวนะครับแค่ปลายนิ้วจิ้มไม่กี่ครั้งเอง
1: คร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดแล้วหลังจากที่ท่านเงินของท่านได้โอนไปอยู่มิจฉาชีพแล้วนี่นะครับมีการโอนต่อเนื่องนะครับทันทีไปยังบัญชีอื่นอีกหลายบัญชีจึงทำให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยพยายามติดตามต่อได้ลำบากนะครับแล้วก็อาจจะออกนอกประเทศหรืออาจจะผ่านตัวกลางอื่นอีกมากมายนะครับอันนี้คือประเด็นนะครับก็เลยฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องไปด้วย
1: คือที่มาที่ไป
0: ที่มาที่ไป
1: มีคำถามที่ท่านรองบอกว่าบางทีบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าสบายฉันสบายใจได้ยกตัวอย่างแม่ของต่ำเนี่ยโทรศัพท์ที่บ้านคือเป็นโทรศัพท์เก่าๆที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนแค่ปุ่มกดเฉย
0: ๆ
1: อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายยังไง
0: ถูกครับเพราะว่าเคยดูข่าวไหมฮะที่แบบว่ามีการโทรศัพท์เข้ามาโทรเข้ามาคุยเกลี้ยกล่อมนู่นนี่นั่นหลอกลวงจนผู้สูงอายุหรือบางท่านเนี่ยเดินทางไปถึงธนาคารแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกพี่บ้านคุณป้าหรือคุณลุงเนี่ยมาโอนทำไมนะค่านี้เงินค่าอะไรโจรนะป้าก็ยังไม่เชื่อบางท่านเนี่ยยืนหน้าตู้ ATM คนรอบตู้ ATM เห็นข่าวไหมที่เดินลุมแบบว่าลุงอย่าโอนเลยมิจฉาชีพส
1: ุ
0: ดท้ายลุงก็เดินออกมาจนทุกคนที่อยู่รอบตู้เนี่ยหายไปแล้วแล้วลุงก็กลับมาแอบโอนอีกก็มีเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งเนี่ยโจรนะครับถ
1: ึ
0: งเป็นโทรศัพท์โอนเองไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะสามารถทำธุรกรรมไม่ว่าจะเอาเงินไปฝากเงินสดนะครับหรือจะไปฝากหน้าสาขานั่นก็ล้วนแต่เป็นภัยทั้งสิ้นนะครับกับอันนี้คือประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังต่อให้โทรศัพท์คุณโอนไม่ได้แต่ก็มีการกลโกงจนการโน้มน้าวจนถึงไปจบที่หน้าตู้ ATM ไปโอนเองก็ได
0: ้ถูกครับถูกอันนี้ก็คือทุกอย่างมันเป็นภัยทั้งสิ้นนะฮะ
1: ซึ่ง3คำถามที่ท่านรองได้เกิดมาก็คือเคยรับสายแปลกไหมโฆษณาเชิญเชื่อในออนไลน์หรือเปล่าการสั่งของออนไลน์แล้วไม่ตรงปกทักไปปุ๊บหรือไม่ได้ของเลยโอนเงินไปปุ๊บแล้วบล็อกเลย
0: บล็อกหนีเลยก็มีฮะพี่ตอม
1: วันนี้ต้องให้คำตอบหน่อยว
0: ิ
1: ธีการที่จะรับมือกับ3คำถามนี้ยังไง
0: เดี๋ยวผมมีทริคช่วงท้ายให้ด้วยฮะว่าถ้าแบบนี้น่าจะเป็นภัยนะครับ
1: จากตัวเลขสถิติที่ผ่านมาครับปริมาณคดีแล้วก็มูลค่าความเสียหายของการโอนเงินนะครับในรอบปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนร้ายอย่างไรบ้างครับมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตบ้างไหมครับ
0: ถ้าจากสถิตินะครับผมก็ดูในภาพรวมทั้งประเทศก็มีทิศทางที่เหมือนกันนะครับซึ่งรูปแบบวันนี้ผมสรุปภาพสถิติมาให้พี่น้องได้ดูได้รู้แล้วนะครับเฉพาะเอาง่ายๆนะครับผมสรุปมาแค่มกราถึงมีนาคม
1: ตามภาพนี้เลย
0: สถิติแค่มกราถึงมีนาคมของปีเทียบนะครับตั้งแต่ปี2566 2567 2568แล้วก็2569นะครับใน3เดือนที่ผ่านมาในห่วงเวลาเดียวกันเนี่ยพบว่าครับปี2569เนี่ยมีสถิติความเสียหายสูงที่สุดนะครับสูงที่สุดเฉพาะภาคอีสานเรานะครับ3เดือนนะครับเสียหายถึง461ล้านบาทสูงนะครับ
1: สูงครับ
0: 3เดือนเนี่ยนะครับแสดงว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณเกือบ100ล้าน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไอ้มูลค่าความเสียหาย461ล้านบาทเนี่ยเกิดจากผู้เสียหายทั้งสิ้น6,505 ราย
1: โ
0: อ้นี่คือปี67ที่พบมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดคราวนี้พอลองกลับมาดูแนวโน้มครับท่านจะเห็นได้ว่าปี66เนี่ยนะฮะ66เนี่ยมีจำนวนผู้เสียหายใน3เดือนเนี่ยนะครับ 2,892 รายนะครับแล้วในส่วนปี67 68 69เนี่ยปริมาณผู้เสียหายจะใกล้เคียงกันตามแท่งนะครับ ตามกราฟแท่งที่เห็นอยู่ก็จะมี 6,500 6,536 6,735 ในปี69นี้นะครับมูลค่าความเสียหายก็จะอยู่ระดับคงที่ประมาณสัก300ถึง400ต่อ3เดือนเฉลี่ยก็เดือนละ100ล้านนะครับค่อนข้างสูงพอสมควรครับ
1: ครับน่ากลัวนะตัวเลขพวกนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับตัวเลขพวกนี้เป็นข้อมูลที่เราเก็บมาจากประชาชนที่ประสบปัญหาแล้วมารายงานเรามาแจ้งเราเหรอครับ
0: ถูกครับไอ้ตัวนี้คือข้อมูลจากระบบรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจชาตินะครับเฉพาะตำรวจภูธรภาค4ของเราเอง12จังหวัดนะครับต่อเดือนเฉลี่ยเดือนละ100ล้านถ้าเฉลี่ยต่อจังหวัดหาร12ก็ตกเกือบ10ล้านนะครับในแต่ละจังหวัด
1: เดี๋ยวพูดถึงตัวเลข10ล้านเลยคุณผู้ชมครับแค่300บาทในบัญชีที่เรามีอยู่นะตอนนี้เพื่อพยุงให้ถึงสิ้นเดือน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าถูกหลอกไปถูกโกงไปแล้วก็ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: ก
0: ก็แย่เลยฮะ
1: เสียความรู้สึกนะครับนะรู้สึกโกรธอ่ะที่เราทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะร
0: ู้
1: สึกว่าอยากมีเวทมนต์อยากจะไปทำอะไร
0: เอาคื
1: นใช่อ่ะมารู้กันมาติดตามกันต่อนะครับทีนี้ในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของภาค4ครับที่คนร้ายมักจะเข้าไปจ้องเล่นงานเป็นใครบ้างท่านรองตัวอย่างในพื้นที่หน่อยฮะ
0: คือในตัวกลุ่มเป้าหมายนะครับภาค4เราเองเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะถามว่ามีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนไหมว่าต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุต้องเป็นกลุ่มวัยเกษียณหรือเปล่าณปัจจุบันเนี่ยทุกคนผมว่าเชื่อว่าถ้าใครมีโทรศัพท์ในมือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเนี่ย
1: ก็เป็นคือเป้าหมาย
0: เป็นเป้าหมายได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการป้องกันปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างป้องกันได้ยากครับ
1: คุ
0: ณต๋อมเพราะว่าเปรียบเสมือนอาชญากรรมที่มีเนี่ยเปรียบเสมือนที่ผมเปรียบเสมือนมาเนี่ยครับก็คือเปรียบเสมือนโควิดนะครับเราไม่สามารถป้องกันใครได้เลยว่ามันจะเข้ามาสัมผัสตัวเราเมื่อไหร่สัมผัสตัวประชาชนเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้ป้องกันไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่เราดำเนินการได้ทุกวันนี้ก็คือ1เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ประชาชนฉีดวัคซีนไซเบอร
1: ์
0: นะครับไซเบอร์วัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันสร้างให้ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่จริงหรืออันนี้คือภัยน
1: ั่
0: นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วลำดับต่อมาหลังจากเกิดขึ้นแล้วกระบวนการโอนเงินเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับจนทำให้เราไม่สามารถติดตามได้ซึ่งจากสถิตินะครับจากสถิติที่มีข้อมูลการโอนเงินทั้งหมดในปี68เนี่ยพี่ต๋อมทราบไหมครับว่าการโอนเงิน 50% ของมูลค่าความเสียหายนะครับมีการหลังจากที่รับบัญชีแถวแรกแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บัญชีม้าที่ได้รับเงินแล้วเนี่ยมีการโอนต่อเร็วเฉลี่ยถึง3ไม่เกิน3นาทีใน 50%แล้วคราวนี้พอพูดถึง3นาทีนะครับผมลองให้ท่านย้อนคิดกลับดูอีกทีว่าภายในระยะเวลา3นาทีเนี่ยผมเชื่อว่าท่านยังตั้งสติไม่ทัน
1: ยังครับ
0: ครับ
1: ยังช็อกอยู
0: ่เดินทางไปแจ้งตำรวจไม่ทัน
1: ครับ
0: นะครับโทรสายด่วน1441ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการปราบปรามอาชญากรรมในปัจจุบันเนี่ยก็โทรไม่ทันถูกไหมครับ
1: อัน
0: นี้ก็เลยทำให้เป็นภัยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวถ้าเราเลี่ยงภัยได้ไม่เข้าไปเจอมันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ
1: แนวทางที่ไม่ให้เกิดการทำแบบนี้เลยคือเราต้องทำยังไงครับกลุ่มเป้าหมายหรือทุกตอนนี้เราใช้คำว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ได้ทุกคนที่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละคือทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ
0: ใช่ครับ
1: แล้วควรระวังไงครับท่านรอง
0: ผมจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าท่านต้องการระมัดระวังสิ่งที่เป็นคดีอาชญากรรมทางวิธีนะครับมันจะมีรูปแบบการเร่งรัดให้เราโอนเงินอ
1: ัน
0: นี้คือต้องเฝ้าระวังเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเราบางคนเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านต้องซื้อของออนไลน
1: ์
0: พอยุคนี้มันเป็นยุคของโซเชียลมีเดียมาแรงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนถึงผู้สูงอายุหรือวัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่สะดวกสบายแหละ
0: เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่โจรนะฮะวิธีการคร่าวๆนะครับก็จะมีการว่าเร่งรีบให้การโอนมีการเปิดประมูลบางสิ่งบางอย่างมีลูกค้ามารอต่อแถวแล้วพี่จะมัดจำก่อนไหมถ้าเกิดไม่มัดจำเดี๋ยวผมจะขอปล่อยท่านต่อไปก่อนนะเพื่อเร่งให้เราโอนหรือบ่อยครั้งเราจะเคยเห็นการซื้อของบางตัว
1: ค
0: เคยเห็นที่มันเป็นนับเวลาถอยหลังไหมคร
1: ับ
0: 10นาที
1: 5 4 3 2จังหวดแล้ว
0: ใช่เพื่อสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะมันเกิดขึ้นเพราะมิจฉาชีพต้องการให้เราเร่งรัดในการโอนเงินให้เร็วที่สุด
1: ั่นคือความอยาก
0: ถูกครับถ้าเกิดพี่เจอแบบเนี้ยถ้ามีการเร่งให้โอนเร่งเร้าให้โอนเนี่ยพึงระมึกเลยว่านี่คือโจร
1: มิจฉาชีพแน่
0: มิจฉาชีพแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งโอนนะจะพร้อมโอนเมื่อไหร่บอกนะเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันมาตรการในของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานเมืองชาติหรือของธนาคารของแบงก์ชาติต่างๆเนี่ยเราจะมีมาตรการควบคุมบัญชีนะครับในกรณีที่ผู้เสียหายแจ้งความผ่าน1441แล้วเนี่ยทุกบัญชีที่มีการโอนต่อเนื่องไปจะไปสุดที่ไหนก็แล้วแต่ทุกบัญชีจะถูกระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวทั้งหมดนะครับระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ถูกอายัดนะครับมันเป็นการระงับชั่วคราวให้ท่านมายืนยันกับตำรวจว่าท่านเป็นโจรหรือเปล่าหรือท่านไม่ใช่ท่านเป็นผู้เสียหายอันเนี้ยมีห่วงระยะเวลากำหนดก
1: ็
0: ไม่เกิน10วันโดยประมาณ
1: นั่นคือเราเดี๋ยวเราไปเจาะกันในประเด็นของการโอนการปิดบัญชีหรือการดำเนินการการอายัดของบัญชีทีนี้เมื่อกี้ท่านรองพูดถึงเรื่องของภูมิไซเบอร์ถึงอะไรครับท่านรองคร
0: ับมันเป็นเขาเรียกเป็นวัคซีนไซเบอร์ฮะ
1: วัคซีน
0: เป็นไซเบอร์วัคซีนเป็นภูมิเป็นการฉีดภูมิคุ้มกันป้องกันให้พี่น้องประชาชนทราบว่าตอนนี้มีภัยกี่รูปแบ
1: บ
0: จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยฮะก่อนเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งคดีอาชญากรรมที่มีเป็นทั้งสิ้น14ลักษณะมี14ประเภทถ้าจะคุยเดี๋ยวผมมาคุยยาวๆด้วยเลยพี่ถามว่าประเภทที่1 2 3 4มีแบบไหนบ้าง
1: และเป็น EP ต่อไป
0: เป็น EP ต่อไปได้เลยครับไม่มีปัญหาก็คือผมจะมาเจาะกลุ่มด้วยซ้ําว่าประเภทไหนสูงสุดแล้วเราไล่ยังไงแต่ละประเภทเป็นยังไงมาเจาะซอยย่อยแต่ละประเภทเลยเพื่อที่จะป้องกันถ้าแบบนี้นะโกงแบบนี้โกงแบบนี้พิสูจน์ความจริงยังไงไอ้นี่มีหลายประเภทซึ่งปัจจุบันยุบเหลือ6ลักษณะ
1: คร
0: ับก็จะยุบรวมไม่ว่าจะเป็นการซื้อของไม่ได้ของการอ้างเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับม
1: ี
0: การแฮกกระทำต่อระบบนะครับ
1: เป็นการให้ข้อมูลความรู้ประชาชนที่เราดำเนินการกันอยู่แล้วให้ภูมิคุ้มกันประชาชนรับทราบเบื้องต้นอยู่แล้วครับ
0: ถูกครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์เชิงลึก บางครั้งก็เข้าไปประชาสัมพันธ์น้องๆนักเรียนนักศึกษาเพราะบางครั้งบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ครบทุกคนแต่อย่างน้อยให้น้องมีภูมิมีความต้องได้ยินพ่อพูดได้ยินคุณยายบอกว่าอย่างนี้แล้วไปบอกคุณยายว่ายายนี่มันโจรนะยายอย่าโอนอย่าโอนไอ้แค่เนี้ยคือสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นครับ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนไปแล้วนะฮะว่ามันเป็นโควิดเนาะเราไม่สามารถป้องกันอะไรจากตรงไหนได้เลยไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่อันนี้คือปัญหา
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งสติหลังจากที่เรารับชมหรือเลือกเสพหรือบริโภ
0: ค
1: สินค้าตามโซเชียลหรือออนไลน์ต่างๆนานาถ้ามีการกระตุ้นยอดขายหรือมีการเร่งเราให้เรารีบโอนรีบจ่ายเนี่ยให้พยายามระลึกเสมอว่าเอ๊ะวิชาชีพหรือเปล่าหรือเราทักไปซื้อตามเพจไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการจองโรงแรมทุกวันนี้ก็กลัวนะครับ
0: ถูกครับ
1: การจองโรงแรมตามเราเห็นว่าเป็นเพจที่เป็นเพจเหมือนจะเป็นเพจจริงนี่แหละแต่บางทีเราจ่ายเงินไปแล้วทักไปแล้วรีบโอนนะโอนภายในตอนนี้โอนตอนนี้จะได้เนื้อย่างเพิ่มหรืออะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: แต่ผมอยากจะให้เพิ่มอีกหัวข้อนึงที่สำคัญ
1: ครับ
0: คือวิธีการถ้าเป็นโจรนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าพี่สมมติว่าตอนเช้าเราจะโอนเงินเป็นบัญชีนึง
1: ครับ
0: พอตกเราเผื่อไปทำงานตอนเที่ยงเรากลับมาคุยอ่ะหนูพร้อมโอนแล้วค่ะโอนเท่าไหร่นะอ่ะ 5,000 เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนบัญชีก่อนเป็นบัญชีนี
1: ้
0: ถ้ามีการเปลี่ยนบัญชีเกิดขึ้นในห่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน
1: ค
0: ือถ้าเกิดสักชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับ
1: แ
0: ต่ถ้าเกิดผ่านไปครึ่งวันหรือ1วันบัญชีดันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้คือข้อสังเกตด้วยนะครับว่านี่คือภัยอันนี้คือโจรแน่ๆเพราะว่าบัญชีเก่าเขาอาจจะโดนอายัดไปแล้วเขาเลยเอาบัญชีใหม่หมุนขึ้นมาแทนนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งครับ
1: ได้ข้อสังเกตอีกก็คือกรณีที่เราอาจจะติดต่อตอนเช้าแล้วเราทำธุระยังไม่เสร็จจะมาโอนตอนเที่ยงปรากฏว่าเปลี่ยนบัญชีให้เอะใจไว้ก่อน
0: ให้เอะใจไว้ก่อน
1: สิ่งหนึ่งที่เคยได้ข้อมูลมาจากประสบการณ์ตรงเลยแล้วก็เคยโทรไปที่โรงแรมเนาะเราคิดว่าโรงแรมขนาดใหญ่การโอนเงินน่าจะไม่ใช่ชื่อบุคคลน่าจะเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อโรงแรมในนามบริษัทอย่างเงี้ยอันนี้ท่านรองให้ข้อมูลหรือข้อแนะนำหรือข้อระวังยังไงบ้างครับ
0: คือใน
1: จะโอนปุ๊บกลายเป็นชื่อนายนางสาวอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นแบบเนี้ยระวังเลยนะครับแต่ครั้งเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นนิติบุคคลแล้วจะปลอดภัยได้นะพี
1: ่ครับ
0: ผมปัจจุบันเนี้ยพอธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้บัญชีบุคคลถ้าโอนเงินเกิน 20,000 ต้องสแกนหน้าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ครั้งเนี้ยบางครั้งมันก็ใช้ช่องว่างในการเอาบัญชีนิติบุคคลมารับเงินเพราะว่าบัญชีนิติบุคคลบางครั้งในการ 20,000 เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องสแกนหน้าก็ได้มันมีรูปแบบการจำกัดในการโอนเงินเพิ่มเติมขึ้นและอีกส่วนนึงคือถ้าเป็นบัญชีนิติบุคคลเนี่ยม
1: ัน
0: จะเป็นบัญชีที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนโอนได
1: ้ครับ
0: หรือบ่อยครั้งโอนเข้าตำรวจก็มีนะครับคือผมจะเล่าให้ฟังว่ามีบางเคสเนี่ยแรกๆ100 200แรกเนี่ยเอาท่านโอนเข้าตำรวจผมเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรงั้นเท่าโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยของสรรพากรจริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งบัญชีแรกเราโอนเข้าบัญชีจริงๆของหน่วยงานรัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือว่าเอ้ยนี่มันคือตำรวจจริงๆ
1: ครับ
0: มันคือเจ้าหน้าที่สรรพากรจริง
1: ๆครับ
0: พอระยะเวลาผ่าน

0: ไปเอาบัญชีบุคคลเข้ามารับแต่ว่าตอนแรกเราฝังไปแล้วว่านี่คือคนตำรวจจริงๆ
1: เราเชื่อใจแล้วว่าคือของจริงข้อมูลจริง
0: ถูกครับคราวนี้พอเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเลยทำให้เราโดนหลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้แล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าหน่วยงานรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเนี่ยไม่มีนโยบายติดต่อท่านทางไลน์แต่โทรหาจะมีนะครับโทรหาจะมีบ้างไม่ใช่เพราะทุกวันนี้ผมโทรไปบางทีคุณป้าโอนเงินหรือเปล่าคุณป้าอย่าโอนต่อนะ
1: ครับ
0: ตัดสายผมนะครับผมโทรต่อไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือวิธีที่ถูกต้อง
0: ถูก
1: กลัว
0: เขากลัวถูก
1: วางสายก่อน
0: กลัวถูกแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราจะพิสูจน์ก็คือหลังจากรับสายแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำต่อไปคือไม่คุยต่อในไลน์
1: ครับ
0: ต้องไปคุยณที่ตั้งของ
1: ที่ทำการนั้น
0: ที่ทำการนั้นๆของราชการนั้นๆเท่านั้นนะครับถึงจะยืนยันได้ว่านี่คือของจริงครับผม
1: ท่านรองพูดถึงเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโทรหาบุคคลทั่วไปกรณีนี้เป็นความรู้หน่อยกรณีที่เราอยากจะทราบจริงๆว่าเป็นตำรวจจริงไหมเจ้าหน้าที่จริงไหมเราจะสังเกตจากอะไรครับ
0: เอางี้ครับเดี๋ยวผมมีแอปพลิเคชันนะครับให้ท่านดูจากใครเช็คตำรวจก็ได้เช็คโรงพักอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นประโยชน์แล้วก็หนึ่งครับรับสายไม่เป็นไรอย่าลืมนะครับเราต้องไปที่ทำการเท่านั้นครับแต่ไปที่ทำการล่าสุดมีอีกฮะ
1: ครับ
0: เล่าให้ฟังนะครับบอกไปเจ้าที่ธนาคารยืนให้กลุ่มก้อนในแก๊งเนี่ยไปยืนร้อยธนาคารใส่สูทเรียบร้อยเลยนะครับพอคนนี้เดินขึ้นไปเขาเดินเข้าชาร์จเลย
1: ประกบเลย
0: ก็มีครับซึ่งแบบนี้มีอยู่น้อยแต่ว่าก็ระมัดระวังผมว่าภัยมันจะก้าวไปเรื่อยๆเรื่อยด้วยเทคโนโลยีที่มันทุกวันนี้เขาบอกเลยเนี่ยเป็นยุคของดิจิตอลดิสรัปต
1: ์
0: มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นภัยมันก็เกิดขึ้นได้รวดเร็วเพราะว่าความเนียนของ AI ก็มีมากขึ้นใช่ไหมครับพี่ต่อเมื่อเคยดูวิดีโอนะพี่ต
1: ่อเห็นบางทีเห็นอินฟลูเอนเซอร์เห็นดาราเนี่ยมาพูดให้เราไปดูหรือไปเล่นเกมออนไลน์หรือพนันอะไรก็แล้วแต่ตามออนไลน์ครับซึ่งเราก็สังเกตเอ๊ะแต่แรกเอ๊ะใช่เหรอดาราดังเขาจะมาขายของแบบนี้จริงหรือเปล่าเอ๊ะบางทีปากเหมือนจะไม่ตรงคำพูดนั้น
0: ๆ
1: อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น AI ออนไลน์
0: ถูกครับมีครับพี่เมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยมีลักพาตัวออนไลน์โอ้นี่ที่ประเทศจีนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเจ้าของธุรกิจใหญ่นะครับก็ทราบว่าลูกสาวเนี่ยคือใครถูกไหมฮะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกสาวเขาคือใครมีอาชีพแต่นี่ไม่ได้เกิดในไทยนะฮะเล่าให้ฟังเป็นแนวทางว่าเฮ้ยมันทำได้ขนาดนี้มันใช้วิธีการดูดคลิปเสียงของลูกทั้งหมดที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook อะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่เอามานะครับแล้วก็มาวิเคราะห์การหยุดหายใจมาวิเคราะห์การขยับหน้าของลูกจนสร้างคลิปปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็โทรไปหาพ่อเราจับลูกคุณมาแล้วคุณถ้าคุณโอนคุณต้องโอนตังค์เข้ามา2บิตคอยน์ตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอถึงเวลาปุ๊บขอวิดีโอคอลหน่อยวิดีโอคอลเสร็จก็ป้าช่วยด้วยป้าช่วยด้วยแล้วก็ตัดสาย
1: ครับ
0: คนที่เป็นพ่อเนี่ยมันอยู่ไม่ติดถูกไหมฮะก็ต้องหาเงินที่จะช่วยลูกออกมาให้ได
1: ้
0: สุดท้ายพอโอนเงินไปแล้วหรือโอนไปครึ่งนึงก่อนตอบทราบไหมฮะสิ่งแรกที่พ่อทำก็คือโทรหาลูกว่าลูกปลอดภัยหรือยังโจรเขาปล่อยลูกมาหรือยังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกอะไรป้าหนูมาเรียนปกติไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอันตรายกว่าที่ยิ่งคิดครับ
1: น่ากลัวมากเท่าที่ฟังคือฟังแล้วตอนนี้ยังขนลุกเลยอย่างเคสเมื่อกี้ที่พูดมาอย่างกรณีการลักออนไลน์ลักพาตัวออนไลน
0: ์
1: การมีสตินี่สำคัญมากต้องทำยังไงก่อนอันดับแรกครับท่านรองครับเป็นเคสแนะนำโทรหาลูกก่อนเลยไหมหรือยังไง
0: ทุกอย่างเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอ้างเป็นใครก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: เราต้องใช้ช่องทางหลักที่เราติดต่อกับเจ้าตัวเป็นช่องทางหลักเพื่อติดต่อกลับไปก่อนว่าเฮ้ยคุณโดนแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือเนี่ยบัญชีลายปลอมคุณหรือเปล่ามันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าเคยโทรหาพี่ต๋อมไหมเอ้ยต๋อมจำพี่ได้ไหมว่าพี่เป็นใคร
1: เป็นพี่เป็นญาติกัน
0: บางทีก็เอ้ยต๋อมจำพี่ได้ไหมพี่เป็นใครพี่ต๋อมก็เออใครครับ
1: ท่
0: านพี่ออสหรือเปล่าครับเออพอดีพี่เปลี่ยนเบอร์นะต๋อมฝากเมลไว้หน่
1: อ
0: ยก็จบแค่นี
1: ้
0: พอผ่านไป2วันมีลายใช้รูปลูกออสทักมาพี่ต๋อมพี่ต๋อม
1: เป็นรูปจริงเลยแล้วก็เพิ่งเจอกันเพิ่งเห็นกัน
0: รูปลูกออสก็ได้เพราะว่าพี่ต๋อมเผลอเอ่ยชื่อไปแล้วไงฮะแล้วพี่ต๋อมก็ปักใจแล้วว่าเบอร์เนี้ยลายเนี้ยเป็นลายของผมแน่นอน
1: พี่ออสแน่นอน
0: ถูกครับพี่แล้วคราวนี้พอถึงเวลาปุ๊บพี่ก็โดนหลอกอันนี้คือสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเดินเจอใครที่อ้างเป็นคนอื่น
1: ครับ
0: ท่านต้องติดต่อกลับไปเจ้าตัวที่ถูกกล่าวอ้าง
1: ครับ
0: โดยช่องทางเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เดิมที่เราเคยมีหรือแอปพลิเคชัน LINE แต่ถ้าให้ดีสุดก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับโอเคครับ
1: ต้องมีสติเนาะในการเช็คก่อนถ้าเป็นกรณีแบบลักพาตัวลูกในออนไลน์โทรหาลูกก่อนเลยอ
0: ัน
1: ดับแรกนะครับประเด็นต่อไปเรื่องของการตัดสัญญาณการจัดการกับเสาสายและก็ซิมในพื้นที่ชายแดนหรือว่าจุดเสี่ยงของภาค4นะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรเพื่อสกัดกั้นสัญญาณไม่ให้คนร้ายเข้าถึงเหยื่อได้ครับท่านรอง
0: คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนที่คนร้ายจะสามารถเอา อุปกรณ์ไปก่อเหตุก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสัญญาณจากบ้านเรา
1: ครับ
0: เสาสายซิมที่พี่ต๋อมกล่าวถึงเนี่ยเสาหมายถึงว่าไงฮะเสาก็คือสัญญาณโทรศัพท
1: ์ครับ
0: ที่ส่งไปถึงต่างประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์แปลกเบอร์ต่างประเทศบางครั้งก็จะมีการบล็อกไม่ให้โทรเข้ามาในประเทศได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาสัญญาณบ้านเราเนี่ยไปใช้เพื่อที่จะให้โทรเข้ามาหา
1: เบอร์คนไทยได
0: ้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่ภาครัฐทั้งหมดนะครับแนวชายแดนของภาค4เราก็จะมี5จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับทุกจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีการทางสำนักงานของชาติก็จะมีการมอนิเตอร์ว่ามีสัญญาณที่ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านไหมหรือมีเบอร์เหยื่อที่ถูกหลอกถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจากเบอร์ที่เป็นเบอร์ไทยหรือเปล่าเราก็จะมาตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโทรได้เพราะนั้นทุกวันนี้เราก็จะมีการปรับร่วมกับทางตำรวจของภาค4เองนะครับ ร่วมกับเจ้าที่กสทชภาค2นะครับผู้ให้บริการเครือข่ายก็จะช่วยกันปรับไม่ให้สัญญาเราล้ำข้ามแม่น้ำโขงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้ครับแต่คราวนี้เลยเรียนพี่น้องว่าหลังจากปรับมันอาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องก็คือว่ามันจะมีบางห่วงครับสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นวงกลมนะพี่เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีบางห่วงที่มันไม่อินเตอร์เซ็กกันเป็นช่องว่างซึ่งอยู่พื้นที่ไทยตรงนี้อาจจะเกิดระหว่างเราปรับเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชนบางพื้นที่ได้แต่พอเราขยายให้พื้นที่นี้ใช้ได้มันกลายเป็นสัญญาณกลับล้ำไปอีกอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเรื่องวุ่นวายที่กำลังปรับจูนในปัจจุบันอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดปรับได้ 100% เมื่อไหร่ผมก็คิดว่ามันก็คงจะต้องหาแนวทางอื่นมาเพื่อทำให้สามารถดำเนินการหลอกลวงพี่น้องประชาชนได้ต่อเนื่องอีกต่อไปครับ
1: ฟังแล้วเขามีการพัฒนาเนาะรูปแบบแต่ละอย่างนี้มันรู้สึกทำให้เราต้องตื่นตัวต้องมีสติตลอดเวลา
0: ถูก
1: ว
0: ิ
1: ธีการที่ฟังมาตอนนี้ได้แนวทางในวิธีป้องกันมาหลายอย่างเรื่องของการตัดวงจรเงินหรือบัญชีม้าในพื้นที่ภาค4ยังคงเป็นปัญหาใหม่ไหมครับแล้วก็การกระบวนการอายัดเนี่ยหรือว่าการตัดวงจรเงินของตำรวจทำงานร่วมกับธนาคารให้ทันท่วงทียังไงบ้างครับ
0: ตรงนี้ตัวบัญชีม้าเนี่ยก็สำคัญ
1: ครับ
0: นะครับถ้าเกิดเหมือนพี่จะทำข้าวผัดอย่างนึงเนี่ยพี่จะผัดข้าวผัดเนี่ยสิ่งที่พี่ต้องมีก็คือต้องมีข้าวมีน้ำมันมีหมูมีผักถูกไหมครับอันนี้การที่จะก่ออาชญากรรมไม่ดีเนี่ยเมื่อคู่ก็เก่าไปแล้วเสาสัญญาณโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ต
1: ซิม
0: ก็คือซิมที่เปิดให้เขาใช้นี่คือหนึ่งในวัตถุดิบในการก่ออาชญากรรมทางไม่ดีวัตถุดิบสำคัญอีกอันนึงก็คือตัวบัญชีนะครับอันนี้สำคัญเลยปัจจุบันภาค4เราเนี่ยครับเน้นมีการเชือดบัญชีที่ก่อให้เกิดขึ้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เปิดนะครับสำนักงานตำรวจชาติถ้าเห็นว่ามีบัญชีมาเปิดในพื้นที
1: ่
0: ไหนก็แล้วแต่ค่อยๆส่งข้อมูลมาให้เรานะครับให้เราดำเนินการเข้าไปหาเจ้าของบัญชีเพื่อจะหาคนที่มาชักชวนให้เปิดให้ได
1: ้
0: นะครับผลงานก็จะมีของสกลนครต่างๆก็จะมีนะครับม
1: ี
0: มาให้เปิดสแกนหน้านู่นนี่นั่นบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับจะเปิดบัญชีเพราะการเปิดบัญชีบางครั้งเนี่ยแค่กรอกข้อมูล1 2 3 4ปั๊บสแกนหน้าเสร็จเลยฮะเป็นการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวก็มีครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นระมัดระวังเลยนะครับขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับการที่ท่านเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช
1: ้
0: การยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีนะครับตรงนี้มีความผิด
1: ยังไง
0: ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับพุทธศักราช2566นะครับมีกำหนดโทษนะครับสำหรับการที่เราเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้งานนะครับมีโทษถึงปรับนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทสูงอยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้นอกจากบัญชีซิมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อัตราโทษเดียวกันนะครับปรับไม่จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000
1: ครับ
0: แล้วบางคนที่เป็นชักชวนให้ผู้อื่นเปิดอีก
1: ครับ
0: นอกจากจะเป็นเจ้าของบัญชีที่เปิดเองแล้วเนี่ยบางครั้งโจรมันก็จะบอกเอ้ยท่านไปหาเพื่อนมาได้มั้ยม
1: ี
0: ญาติพี่น้องมั้ยชักชวนให้บัญชีละ500ค่าชักชวนค่าเปิดให้ 3,000
1: ครับ
0: ค่าชวนให้อีกบัญชีละ500
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไปชักชวนมาคนชักชวนเนี่ยนะครับ
1: มี
0: ความผิดใช่ครับใครเป็นธุระจัดหาประกาศโฆษณาชักชวนให้มีการเช่าซื้อบัญชีนะครับอันนี้มีความผิดอัตราโทษนะครับจำคุก 2-5 ปีปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาท
1: ครับ
0: สูงนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าเลยนะครับท่านทุกท่านผมเตือนเลยนะครับอย่าไปเปิดให้ใครและอย่าไปรวมบัญชีให้ใครเด็ดขาดครับผม
1: เพราะโทษถ้าเกิดโทษเกิดขึ้นจริงแล้วจับจริงปรับจริงมั้ยครับ
0: จับจริงปรับจริงครับจับจริงปรับจริงแล้วคราวนี้ผมก็เลยเตือนเลยนะครับไอ้ 200,000 300,000 ที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับท่านขอเน้นให้ท่านทราบนะครับว่าอย่าให้เงินหลักร้อยในการขายบัญชีของท่านนะครับมาแลกกับอนาคตที่ท่านต้องติดคุกหรือท่านจะไม่สามารถทําธุรกรรมทางบัญชีได้เพราะถ้าเกิดท่านเป็นบัญชีม้าเมื่อไหร่เนี่ยทุกบัญชีที่มีเลข3หลักของท่านณปัจจุบันเนี่ยจะถูกระงับทั้งหมด ทุกบัญชีเลยนะครับไม่ได้สนใจว่า

0: จะเปิดจริงหรือเปล่านี่บัญชีส่วนตัวนี่คือบัญชีเงินเดือนแล้วท่านค่อยมาแจ้งกับตำรวจเพื่อขอปลดเฉพาะบัญชีที
1: ่นั้นๆที
0: ่ได้แค่บัญชีเดียวด้วยนะครับเล่าให้ฟังคือปลดได้แค่บัญชีเดียวเพื่อให้ท่านยังชีพอยู่ต่อได้อันนี้คือโทษที่ท่านจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทษทางกฎหมายหรือโทษทางปกครองในการถูกระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องครับ
1: นั้นไม่คุ้มแน่นอนแต่ถ้าเกิดกรณีกลับกันถ้าสมมติว่าเราถูกนำข้อมูลนะไปเปิดบัญชีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่เรามาทราบทีหลังว่าข้อมูลของเราถูกเอาไปขายหรือถูกเอาไปเปิดบัญชีม้าไปเรียบร้อยแล้วเราต้องทำยังไงแล้วเราต้องรับโทษไหมครับ
0: คือถ้าท่านมีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่าท่านไม่มีส่วนรู้เห็นเหมือนผมเนี่ยผมเคยทำบางคนบางคดีเนี่ยผมก็ช่วยเขาก็มีเป็นบัญชีม้าคนอื่นมาด่าเฮ้ยผมช่วยบัญชีม้าทำไมแต่ผมถามเขาจนได้ความว่าเฮ้ยเขาโดนหลอกจริง
1: ๆ
0: เขาโดนหลอกให้มาสแกนหน้าจริงๆโดยเขาไม่รู้ตัวถ้าเกิดท่านมีหลักฐานพวกเนี้ยเชื่อว่าท่านไม่ได้กระทำความผิดจริง
1: ร
0: เราไม่มีการลงโทษอยู่แล้วครับ
1: oh.
0: นะครับก็สบายใจได้สำหรับท่านที่ไม่รู้แต่ถ้าท่านรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจแล้วเนี่ยท่านพึงระมัดระวังเลยนะครับว่าเงิน100 200หลักพันที่ท่านได้เนี่ยท่านได้รับผลกระทบแน่นอนครับ
1: ครับจะเห็นแก่เงินแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราได้ไม่คุ้มเสียแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ต้องบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าเราไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงที่เราจะไปขายข้อมูลนั้นจริงๆถ้าเช็คข้อมูลกันแล้วว่าเราเนี่ยถูกแอบอ้างอันนี้ต้องแจ้งตำรวจทันที
0: ใช่ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราคุยกันมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลวิธีการกลโกงหรือการตัดวงจรบัญชีม้าที่ต้องระมัดระวังที่สำคัญคือสติมาอันดับหนึ่งในการใช้ชีวิตในการรับสายอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ยังไงการทำงานเป็นยังไงในแอปพลิเคชัน Police Care
0: ครับ
1: แล้วก็การโทรสายด่วน1441เพื่ออะไรโอนเงินไปแล้วขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
8: ง่าย
7: ครบ
9: จบ
10: ทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: มงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

Thank you.

คน

0: กลับมาสู่เบรกที่2ของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ที่ประเด็นเจาะลึกสมรภูมิออนไลน์ภาค4ถอดรหัสแผนประทุษร้ายและการเอาตัวรอดของชาวอีสานตอนบนยังอยู่กับท่านรองผู้บังคับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านพันตำรวจโทวัชราทิพย์เกิดทิพย์มาคุยกันต่อท่านรองครับในเรื่องของทางรอดและก็ชัยชนะหรือภูมิคุ้มกันหรือกฎหมายหรือคดีต่างๆที่เราต้องมีต้องรู้กันหน่อยนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน Police Care เนี่ยครับเข้ามาช่วยในการยกระดับการทำงานและก็ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ
1: คือในตัวของแอปพลิเคชันนะครับในพาร์ทที่แล้วนะครับทางท่านรองบิ๊กก็ได้กล่าวไปถึงแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือเป็นไซเบอร์เช็คแล้วก็เช็คเบอร์โทรศัพท์ได้แล้วก็มีแอปพลิเคชันใหม่ครับของสำนักงานแห่งชาติเพิ่งเปิดตัวไปนะครับเมื่อต้นปีที่ปี69ของเรานี่เองนะครับเปิดตัวไปแล้วตัวนี้แอปพลิเคชันนะครับใช้ชื่อว่าแอปพลิเคชันชื่อว่าแอป Police Care
0: ครับ
1: นะครับ Police ก็คือตำรวจเนี่ยนะครับ
0: Care
1: ก็มีความห่วงใยใส่ใจ
0: ดูแล
1: ประชาชนนะครับตัวนี้คือแอปพลิเคชัน Police Care ที่เพิ่งเปิดตัวไปคราวนี้มาถามว่าทำอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน Police Care นะครับมีสิ่งสำคัญที่ท่านสามารถเลี่ยงภัยอาชญากรรมทางวิธีได
0: ้
1: จากเมื่อคู่เราโดนหลอกแล
0: ้
1: วเรามีเบอร์ที่แปลกโทรมาแล้วม
0: ี
1: บัญชีแปลกที่หลอกให้เราโอนแล้วท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์ตัวเนี้ยจากแอปพลิเคชันนี้ได้ในแอปจะมีช่องทางการตรวจสอบอยู
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: อยากให้ทุกท่านลองโหลดมาติดเครื่องไว้เอามาดูว่าเอ๊ะเบอร์แปลกบัญชีแปลกขอเช็คก่อนสิว่าใช
0: ่
1: หรือเปล่าแต่เรียนให้ทราบนะครับว่าถังข้อมูลของแอปของบัญชีหรือเบอร์พวกนี้เกิดขึ้นจากถังข้อมูลในระบบแจ้งความออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งไม่ใช่ว่าเช็คไม่เจอแล้วมั่นใจเลยว่าใช่โอนต่อเลย
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ก็ยังต้องระมัดระวังอีกนิดนึงเพราะว่าบางครั้งท่านอาจจะเป็นคนแรกที่โดนหลอกกับบัญชีนี้นี
0: ้
1: หรือเป็นคนแรกจากเบอร์นี้ก็ได
0: ้
1: แต่เนี่ยคือช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลพวกบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์พวกนี้ได้นะคร
0: ับ
1: แล้วก็มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นควรโหลดติดไว้นะครับแล้วนอกเหนือจากการที่จะสามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของพี่มิตรบัญชีพี่มิตรได้แล้วเนี่ยสิ่งอื่นที่ท่านทำได้ก็คือท่านพี่ต๋อมเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับว่าพี่ไปแจ้งความสักอย่างนึงแล้วเขาบอกว่าอ๋อเคสนี้ไม่ได้เกิดในพื้นที่นี้นะท่านต้องไปแจ้งโรงพักนี้นะแบบนี้เคยเกิดขึ้นเสมอเม
0: ื่
1: อก่อนผมเคยอยู่ตำรวจนครบาลเนี่ยก็มีบางเราให้ฟังว่าตรงข้ามโรงพักผมเนี่ยถ้าท่านโดนวิ่งราวบนฟุตบาทฝ
0: ั่
1: งตรงข้ามโรงพักผมอันนี้ไม่ใช่พื้นที่โรงพักผมนะทั้งที่ว่าโรงพักผมตั้งอยู่ตรงเนี้ยชาวบ้านบางคนโดนวิ่งราวตรงนู้นมาที่ผมก็โอเครีบแจ้งรับประสานให้พอหล
0: ัง
1: จากทำข้อมูลเบื้องต้นให้เสร็จก็ต้องเรียนว่าตรงเนี้ยไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของผม
0: ค
1: ุณป้าหรือคุณพี่ต้องไปแจ้งที่โรงพักนู้นนะเพราะเนื่องด้วยประมวลกฎหมายวิธีความพิจารณาความอาญาเนี่ยครับว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: พิจารณาความอาญาเนี่ยจะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของผู้กำกับสวนอยู
0: ่
1: ถ้าผมไปทำคดีที่มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผมก็จะไม่สามารถดำเนินคดีนั้นได้ครับม
0: ัน
1: เลยคราวนี้แอปพลิเคชัน Police Care เนี่ยก็เป็นแอปหนึ่งที่ท่านสามารถเปิดโลเคชันของท่านเองได้แล้วท่านจะได้รู้ว่าอ๋อที่หน้าที่ท่านอยู่เนี่ยพื้นที่ของตำรวจพนักงานสถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านยืนตรงเนี้ยคือโรงพักไหนเป
0: ิ
1: ดปุ๊บมันจะบอกมันก็สามารถบอกได้เลยว่าอ๋ออยู่ตรงนี้นะท่านก็ต้องไปแจ้งความที่นี
0: ่
1: หร
0: ือ
1: ถ้าเรื่องด่วนท่านไม่ต้องสนใจว่าจะต้องไปถูกที่หรือเปล่าท่านสามารถตรวจสอบว่าโรงพักใกล้ฉันอยู่ไหนอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็ดูจาก Police Care ได้ครับ
0: เมื่อกี้ในแอปพลิเคชันในอินโฟที่ขึ้นมาเมื่อกี้จะมี QR Code อยู่ตรงมุมข้างล่างสามารถสแกนแอปได้เลยใช่ไหมครับ หร
1: ือ
0: ว่าไปที่โทรศัพท์มือถือบางท่านอาจจะเป็น Android หรือเป็นสมาร์ทโฟนก
1: ็
0: ดาวน์โหลดไปที่ดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดแอปPolice Care
1: ครับ
0: ได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็เน้นนะครับการโหลดเนี่ยให้โหลดผ่าน Play Store หรือ App Store เท่านั้นนะครับอย่าไปโหลดมั่วๆใครส่งลิงก์มานิ้ง Police Care นะแล้วก็ไปบางทีเราออกอากาศไปเสร็จแล้วอาจจะมีแบบเอ้ยใครอยากดาวน์โหลด Police Care โหลดตามลิงก์นี้นะไปท
0: ิ้
1: งเป็นคอมเมนต์ไว้ก็อาจจะเป็นไม่ได้นะพี่เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับลิงก์เลื่องอย่าไปกดมั่วนะ
0: ครับ
1: อันตรายแล้วก็อีกอย่างนึงของ Police Care ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงมันจะมีคู่มือของภาคประชาชน
0: ครับ
1: คู่มือตรงนี้ความหมายคืออะไรครับบางทีพี่ต๋อมอาจจะสมุดบัญชีหาย
0: ครับ
1: หรือโดนคดีเช็คต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะ
0: ครับ
1: ในตัวแอปพลิเคชันเนี้ยมันท่านสามารถเข้าไปค้นหาคู่มือของประชาชน
0: ครับ
1: แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าโดนเช็คโดนช่อโกงม
0: ัน
1: ก็จะม
0: ี
1: ลิสต์รายการมาให้ครับว่าท่านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 พราะนั้นพอท่านไปแหละเวลาท่านไปพบตำรวจมันจะได้ไปแล้วไม่เสียเที่ยวพี่บางทีไปที่ไปถึงปุ๊บตำรวจบอกอันนี้เอกสารนี้ขอเพิ่มนะ
0: ตรง
1: น
0: ี้
1: ขาดนะก็ต้องไปแล้วกลับมาบ้านเตรียมเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูพวกนี้ท่านจะสามารถลิสต์รายการที่เตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าไปแจ้งความได้เลยครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือสำคัญแล้วก็มีคาถานะครับถ้าเกี่ยวกับคดีวัคซีนไซเบอร์ผมให้ท่านท่องไว้เสมอนะครับว่
0: า
1: ของถูกไม่ดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับของถูกไม่ดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับแล้วก็ให้เช็คเสมอนะครับก่อนโอนให้เช็คบัญชีเช็คเบอร์โทรศัพท์ต่างๆไว้ตั้งสติสำคัญที่สุดเลยนะครับตั้งสติที่เป็นราคาถูกเกินกว่าความจริงให้ท่านคิดเสมอว่านี่คือการโกงนี่คือมิจฉาชีพแล้วการซื้อที่ดีที่สุดต้องซื้อผ่านตัวกลางเท่านั้นตัวกลางพวกอะไรครับพวกแหล่งตัวกลางต่างๆที่ Shopee Lazada ต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยตัวกลางเพราะพี่ต๋อมเคยซื้อผ่าน Shopee Lazada อยู่นะครับ
0: เคยๆครับ
1: ถ้าของไม่ตรงปกทำไงครับเราก็ปฏิเสธการรับสินค้าได
0: ้
1: ก็ยังมีโอกาสได้เงินคืน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านโอนเงินเข้าบัญชีเขาโดยตรงแล้วเนี่ยเงินข้างบ้านครับผมเล่าให้ฟังพี่ต๋อมคนข้างบ้านยืมเงินฮะ
0: ครับ
1: เจอหน้ากันทุกวันรดน้ำต้นไม้กันลุง300อ่ะบิดหน้าหนีเดินเข้าบ้านแล้วนี่พี่โอนเข้าบัญชีใครก็ไม่รู
0: ้
1: ไม่มีทางที่จะได้เงินคืนนะครับ
0: ก็จริง
1: ระมัดระวังนะครับ
0: ครับดีไม่ดีเขาบล็อกเราไปเลย
1: ถูก
0: ติดต่อไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะ200 300ก็คือเงินนะครับ แต่ยังไงก็มีช่องทางที่ถ้าเรายังมีสติอยู่นะครับเช็คข้อมูลตามแอปพลิเคชัน Police Care เช็คได้ทั้งหมดมีกระบวนการมีขั้นตอนการแนะนำถูกโกงแล้วเป็นยังไงหรือเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรอันนี้มีให้ครอบคลุมแล้วนะครับดูย้อนหลังได้หรือดาวน์โหลดได้ตามมือถือของท่านไปที่อีกเรื่องนึงก็คือสายด่วน1441แจ้งปุ๊บระงับปั๊บอธิบายขั้นตอนของความร่วมมือระหว่างพี่ตำรวจและธนาคารหน่อยเมื่อประชาชนโทรไป1441แล้วนะครับนาทีทองที่ควรแจ้งและภายในกี่นาทีหรือเราต้องทำอะไรยังไงบ้างครับ
1: คืออย่างนี้ครับ
0: เร
1: ียนว่านาทีทองเมื่อครู่ผมบอกแล้วว่าสถิติปี68
0: ครับ
1: นะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยในสถิติเส้นทางการเงินหลังจากที่โอนเงินเข้าบัญชีของคนร้ายบัญชีแรกแล้วนะครับกว่า 50% โอนต่อภายใน3นาที
0: 3นาที
1: เพราะนั้นนาทีทองเรามีแค่3นาที
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ทันตั้งสติไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ท่านต้องทำคือต้องโทร
0: ครับ
1: ต้องโทรเพราะอะไรครับวันนึงในอนาคตท่านอาจจะผ่านระยะเวลาผ่านไปสักอาจจะดำเนินคดีเนี่ยระยะเวลานานแน่นอนปี2ปีเกิดขึ้นบังเอิญไปจับคนใหญ่รายใหญ่ได้รายใหญ่ได้ยึดเงินได้จำนวนเยอะสรุปพอเข้ามาในระบบแจ้งความออนไลน์ดูว่าในบัญชีเนี้ยที่เราจับได้เนี่ยมีผู้เสียหายกี่รายท่านอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายใน 1,000 คนนั้นก็ได้ท่านอาจจะได้รับการเฉลี่ยทรัพย
0: ์ครับ
1: คืนได้คืนเงินได้บางส่วนกลับไปได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านทำได้ในการโทร1441ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าท่านโทร1441สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านโทรธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าหลังท่านโอนเงินเป็นบัญชีที่1แล้วโอนไปต่อ2 3 4อย่างไรนะครับแล้วก็จะระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวเหมือนที่กล่าวไปแล้วเบรกแรกคือระงับทั้งหมดทั้งแถวเลย
0: ท
1: ุกบัญชีตลอดเส้นเลยนะครับพอระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งคือเราจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเราพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างหลังเราร
0: ายต่อๆไปที่อาจจะถูกเอาบัญชีนี้ไปโกง
1: ถูกครับเพราะว่าพี่ต๋อมอาจจะโทรแล้วไม่ทันนะ
0: ครับ
1: ก็เพราะว่าเรียนไปแล้วว่ามันเวลามันสั้นมากเพราะนั้นพี่อาจจะโทรไม่ทัน
0: ครับ
1: แต่คราวนี้มันลุ้นต่อว่าคนก่อนหน้าเราช่วยเราไว้หรือเปล่าเราได้ช่วยคนอื่นไว้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นผลดีแล้วก็เราจะคืนผู้เสียหายในเคสนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่ต้องโทรนะครับ1441ตั้งสติไว้โทร1441ให้ทันนะครับโทรปุ๊บระงับปั๊บเพื่อรักษาเงินในบัญชีของท่านครับ
0: ยังไงก็ต้องโทรเพราะโทรแล้วเป็นการแจ้งความประสงค์เป็นการแจ้ง1แล้วอาจจะ กรณีการจับคดีใหญ่ๆได้เราได้เฉลี่ยคืน2เป็นการทำบุญช่วยกับคนอื่นเขาอาจจะไม่เอาบัญชีนี้ไปหลอกคนอื่นต่อๆไปได้อีกเพราะระงับทันทีทีนี้หากกรณีที่ทำไงได้มันโอนไปแล้วท่านรองเราพลาดไปแล้วโอนไปแล้ว3สิ่งแรกเลยครับที่ต้องทำคืออะไรครับและต้องเตรียมหลักฐานอะไรไงบ้างอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมง่ายๆหน่อย
1: เมื่อคู่สิ่งแรกก็บอกแล้วนะครับโทรครับโทรเพื่อให้ตัวเองอยู่สำหรับที่2หลังจากโทรแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวันนัดหมายให้ท่านเข้าไปพบพนักงานสวนที่ไหนนะครับสถานที่ที่นัดหมายนะครับปัจจุบันก็จะมีสถานที่ที่เราโอนเงินพื้นที่เราเงินณตอนนี้นะครับพื้นที่ที่เราทราบว่าเราถูกหลอกนะครับแล้วก็ธนาคาร

0: โรงพักที่ธนาคารของผู้เสียหายตั้งอยู
1: ่
0: โรงพักที่ธนาคารของผู้ต้องหาตั้งอยู
1: ่
0: น
1: ี
0: ่คือ4สถานที่โรงพักที่ต้องรับผิดชอบคดีท่านเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการนัดหมายแล้วนะครับท่านเข้าไปพบสิ่งที่ท่านต้องเตรียมครับมีการแคปหน้าจอ
1: ครับ
0: ภาพแต่ครั้งนี้เบื้องต้นผมอยากจะเรียนตรงนี้มีโอกาสก็ขอเรียนให้พี่น้องทราบว่าเวลาแคปหน้าจอหลายท่านเคยแคปแอปFacebook ชื่อน้องแมวนะ
1: ครับ
0: แค่เนี้ยแล้วเอามาให้ตำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นคือประเด็นปัญหาคือพอระยะเวลาผ่านไปสักอาทิตย์นึงพอเราไปพบตำรวจแล้ว
1: คร
0: ับ พอเปิดมาน้องแมวนะมันหายไปแล้วฮะมันอาจจะเป็นชื่อ
1: เป็น
0: น้องปูนะน้องหมานะหรืออะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: งพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการยืนยันว่า Facebook เนี่ยเป็น Facebook ที่หลอกท่านมันจะยากเพราะฉะนั้นรบกวนว่าถ้านอกจากท่านแคปแล้วเนี่ยถ้าให้ดีท่านควรจะต้องหาให้ญาติพี่น้องช่วยเข้าคอมพิวเตอร
1: ์
0: แล้วไป copy ลิงก์หรือในโทรศัพท์มันจะมีการแชร์ลิงก์ Facebook อยู
1: ่
0: ท่านเอาตัวลิงก์มันมาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญคือเอาลิงก์มันมาด้วยว่าเอ้ยลิงก์จริงๆมันคือลิงก์นี้นะเพื่อยืนยันว่าเนี่ยคือคนที่หลอกเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เจอบ่อยๆก็คือบางคนแคปเจอร์หน้าจอมาพี่ต๋อมเคยเห็นมั้ยฮะที่มันเป็นรูปเป็นแค่แบบ3นาทีที่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ตอนที่ท่านแคปเนี่ยมัน3นาทีก็จริง
1: ครับ
0: แต่พอถึงเวลาขึ้นศาลเรายืนยันไม่ได้ว่าเฮ้ยเค้าโพสต์เมื่อไหร่ล่ะ3นาทีที่แล้วที่คุณเอามาขึ้นศาลเนี่ยม
1: ัน
0: คือเมื่อไหร่เค้าหลอกคุณเมื่อไหร่อันนี้มันยืนยันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีจุด3จุดเนาะให้แสดงรายการว่าเพิ่มเติมว่าไอ้ที่ว่า3นาทีที่แล้วเนี่ยจริงๆมันโพสต์เมื่อไหร่อันนี้สำคัญถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ถ้าเป็น Facebook เนาะท่านก็เอาเมาส์เลื่อนเข้าไปตรงที่เป็นรูปโลกพี่เคยเห็นเนาะที่เป็นรูปโลกรูปบุคคลเนี่ยพอท่านเอาเมาส์เลื่อนเข้าไปตรงที่มันเขียนว่า3นาทีที่แล้วเนี่ยพอเอาเมาส์เลื่อนเข้าไปมันจะเขียนว่าไอ้3นาทีเนี่ยคือวันที่เวลาอะไร
1: เขาจะระบุวันเดือนปีไว้
0: ใช่ครับพอมันขึ้นอย่างเงี้ยพี่ค่อยแคปหน้าจอตรงนั้นมาด้วยม
1: ัน
0: จะได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีนะครับแล้วก็อีก2ส่วนนะครับจะมีในส่วนของแชทสนทนาต่างๆให้แคปมาให้หมดแคปไม่หมดก่อนแล้วนะที่ตำรวจมาเลือกเองว่าตรงไหนสำคัญตรงไหนต้องใช
1: ้
0: วิธีการแคปให้มันต่อกันนะหมายถึงว่าสมมติผมพูดว่าพูด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แคปหน้าจอมา1ครั้งเพราะฉะนั้นการที่แคปหน้าจอครั้งที่2คือต้องแคปข้อความที่10 11 12 13 14ให้ท้ายตัวแชทแรกปรากฏในหัวของแชทหลังด้วยม
1: ัน
0: จะได้ดูว่าอันนี้ต่อเนื่องกันนะ
1: อัน
0: นี้เวลานี้เราไปตรงนี้ต่อไปตรงนี้ต่ออันนี้ครับหรือดึงข้อมูลแชททั้งหมดมาก็ได้แล้วก็อีกส่วนนึงที่ต้องเตรียมนะครับก็คือสลิปโอนเงินแล้วก็ข้อมูลรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์ของผู้เสียหายให้ท่านไปขอคัดธนาคารหรือดึงจากตัวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของท่านมาด้วยเนาะบัญชีที่ท่านโอนเงินไปนะครับตรงนี้ต้องเตรียมมาด้วยครับ
1: นะครับเนี่ยมีวิธีการอย่างละเอียดและชัดเจนแล้วครับที่ผ่านมาผลงานชิ้นโบแดงของทางภาค4ดำเนินการมาแล้วให้ท่านรองได้เล่าให้ฟังหน่อยคดีที่ดำเนินการมาแล้วปฏิบัติมาแล้วการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือการจับกุมผู้ต้องหาสำคัญรายใหญ่อันนี้ฮะเล่าให้ฟังให้เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นประสบการณ์หน่อยฮะ
0: ในภาพรวมของตำรวจโบราณภาค4นะครับที่ผ่านมาก็มีผลการปฏิบัติทุกเดือนนะครับม
1: ี
0: การดำเนินการหลายๆเรื่องตลอดเวลาแล้วก็ถ้าห่วงเวลาใกล้ๆเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการจับกุมแก๊งถอนเงินแก๊งถอนเงินเนี่ยมันตะเวนถอนเงินนะครับพี่ต๋อมหมายถึงว่ามันอาจจะมีบัญชีอยู่บัญชีนึงเจ้าของบัญชีอาจจะเป็นพลไปถอนเองด้วยซ้ำเป็นการตะเวนถอนเงินแล้วก็มีข้อมูลเนี่ยแหละคร
1: ับ
0: ค
1: ือ
0: ตอนนี้ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยมีการตั้งวอลลุ่มมอน
1: ิ
0: เตอร์เงินตลอดเวลาว
1: ่
0: ามีบัญชีไหนเป็นน่าสงสัยไหมมีบัญชีนี้พิรุธม
1: ี
0: การโอนเงินแปลกๆเขาก็จะแจ้งข้อมูลมาที่พื้นที
1: ่
0: ที
1: ่
0: รับผิดชอบถ้าเกิดขึ้นเป็นพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค4 12จังหวัดเราก็จะดำเนินการส่งคนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลว่าเอ๊ะใครเป็นคนถอนเอาคนถอนมาถามซิว่าคุณถอนเงินทำไมถอนให้ใครคุณเป็นโจรหรือเปล่าถ้าเป็นโจรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการขยายผลของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก
1: ็
0: ดำเนินคดีทุกรายนะคร
1: ับ
0: ไม่เว้นแต่รายที่ผ่านมาก็จะมีของกาฬสินธุ์นะครับจับกุมบัญชีม้าไปนะครับมีจับกุมบัญชีม้าไปผู้ต้องหา4รายยึดเงินสดได้ 300,000 กว่าบาทนะครับของขอนแก่นตามที่ท่านเห็นอยู่นะครับก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ถอนเงินยึดเงินสดได้ 170,000 กว่าบาทนะครับอันนี้คือเงินสดที่ยึดได้ณขณะนั้นแล้วก็2เคสเนี่ยก
1: ็
0: ม
1: ี
0: เงินบางส่วนที่คืนผู้เสียหายไปแล้วด้วยนะคร
1: ับ
0: เป็นเงินที่เห็นชัดเจนว่าท่านผู้เสียหายโอนมาเสร็จพวกนี้ไปถอนเลยก
1: ็
0: เลยทำการขั้นตอนกระบวนการในการคืนผู้เสียหายไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: นะเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะชิ้นสำคัญสำคัญที่เราทำมาเมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงกรณีที่คุณผู้ชมหรือแฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ยยังจำเป็นต้องซื้อของออนไลน์อยู่ท่านรองท่านรองมีข้อคำแนะนำสั้นๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าแฟนรายการที่รับชมอยู่ไหมว่าเรามีวิธีการการซื้อของออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัยและไม่ถูกโกงครับ
0: คือการซื้อของออนไลน์เนี่ยครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเฮ้ยท่านอย่าซื้อของออนไลน์นะ จะบอกให้คุณลุงคุณป้าอย่าซื้อของออนไลน์เป็นไปไม่ได้ฮะส
1: ิ่
0: งที่เราทำได้ก็คือหนึ่งที่ผมเรียนไปแล้วก็คือให้เราซื้อผ่านตัวกลางอันดับที่หนึ่งเลยนะครับถ้าซ
1: ื
0: ้อผ่านตัวกลางเนี่ยอย่างน้อยถ้าท่านได้ของไม่ตรงปกหรือมันไม่ใช่ ท่านยังสามารถปฏิเสธการรับแล้วไปขอเงินคืนได้จากผู้ให้บริการได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเลี่ยงไม่ได้เลยตัวกลางไม่มีขายเลยบางคนซื้อไก่ชนอย่างเงี้ยตัวกลางไม่มีขายแน่นอนก็ต้องไปซื้อใน Facebook เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะซื้ออะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องตรวจสอบข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านต้องการซื้อนั่นก่อนว่า1ความน่าเชื่อถือมีไหมจำนวนไลค์จำนวนคอมเมนต์ไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่ามันคือของจริงท่านจะต้องตรวจสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ผมเรียนไปว่ามีการเร่งให้เราโอนเงินหรือเปล่าอันดับที่1ถ้าเร่งให้โอนเงิน2ราคาสินค้าถูกกว่าปกติอันนี้ก็คือข้อต้องสงสัยเป็นพิรุธทั้งสิ้น3บัญชีที่ให้มาเมื่อเช้าที่พี่ต่อมบอกบัญชีที่ให้มาตอนเช้าบัญชีนึงทำไมพอเที่ยงเปลี่ยนบัญชีพอตกบ่ายอีกบัญชีนึงหรือเปลี่ยนบัญชีไปเรื่อยๆหรือการโอนเงินเสร็จโอนเสร็จปุ๊บ1ครั้งนอกจากโอนค่าไก่แล
1: ้
0: วไปโอนค่าขนส่งไปโอนค่าภาษีไปโอนแบบตอดไปเรื่อยๆอันนี้ให้ท่านรีบหยุดแล้วรีบแจ้งความก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะเลี่ยงจากภัยทางการซื้อของออนไลน์ได้ครับ
1: นะมีหลากหลายวิธีหลายข้อมูลให้กำลังใจหน่อยคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่รับชมไปแล้วอาจจะเห็นขั้นตอนของการไปแจ้งความมันหลายขั้นตอนจนท่านลองกว่าจะหาขั้นตอนการไปกว่าจะไปเดินทางไปสถานีตำรวจกว่าจะโทรกว่าจะมาหาเอกสารกว่าจะมาแคปข้อมูลต่างๆนานาบางท่านเกิดความท้อไม่เอาละไม่แจ้งความแล้วว่าอย่าเอาก็ได้ให้เป็นข้อมูลหรือกำลังใจกับแฟนรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่คนที่ถูกโกงไปแล
0: ้
1: วให้มาทำแจ้งความหรือให้โทรให้ไปหาตำรวจข้อดีของกรณีตรงนี้ฮะย้ำอีกสักรอบนึงนะครับ
0: คือผมเรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าวันหนึ่งที่เราจับตัวใหญ่ได้หรือจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเราได้ถ้าท่านไม่ได้แจ้งความเลยเนี่ยท่านจะมาขอเงินคืนในวันที่ท่านเห็นทุกคนสำเร็จมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องยอมเหนื่อยหน่อยยอมลำบากหน่อยในการที่จะโทรไป1441นะครับในการเตรียมเอกสารในการเข้าพบพนักงานสวน
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทำแล้วก็อีกส่วนนึงครับนอกเหนือจากการที่ท่านดำเนินการแล้วเนี่ยช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วย
1: ครับ
0: เนาะเราก็ถือว่าเราช่วยๆกันมันก็คือภัยที่เราต้องเดินผ่านก้าวผ่านไปได้ด้วยกันทั้งประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องดำเนินการทั้งสิ้นครับ
1: นะครับก่อนจบรายการนะครับให้ท่านรองได้ทิ้งท้ายหรือให้กำลังใจหรือฝากทางช่องทางการติดต่อกรณีที่ประชาชนทราบเบาะแสทั้งหมดที่พูดมาเห็นสถานที่ที่ผิดปกติแล้วแปลกว่าอาจจะเป็นที่ซ่ำสูงของพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าหรือพวกคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าหรือรู้ว่าเนี่ยกลุ่มนี้มีการขายข้อมูลในการไปทำบัญชีม้าหรือเรากำลังประสบปัญหาอยู่หรืออยากติดต่อเอาความรู้ติดต่อเราที่ช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: คือในส่วนช่องทางการติดต่อนะครับท่านสามารถติดต่อสถานีตำรวจได้ทุกโรงพักที่ใกล้บ้านท่านเพราะว่าทุกโรงพักเนี่ยจะมีผู้มีความสามารถในคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีไม่มากก็น้อยอยู่แล้วทุกโรงพักในส่วนที่ถ้าท่านไปแล้วเขายังให้ตอบคำถามท่านไม่ได้ท่านก็อาจจะขยับจากโรงพักก็อาจจะขอติดต่อที่อื่นได้ไหมหรือขอติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มากกว่านี้เขาก็จะให้คำแนะนำนะครับตำรวจยุคใหม่นะครับก็คือหัวใจคือประชาชนอยู่แล้วนะครับท่านไปเมื่อไหร่เขาก็จะพร้อมที่จะดำเนินการดูแลท่านอยู่แล้วแล้วก็สำหรับท่านหลายท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองพลาดไปแล้วนะครับผมขอให้กำลังใจทุกท่านถ้าท่านเผลอโอเคเป็นเหมือนที่ผมพูดเลยท่านเผลอพลาดก้าวพลาดไปแล้วขอให้กำลังใจนะครับแล้วก็อย่าโทษตัวเองสำคัญเลยส่วนใหญ่บางคนโทษตัวเองว่าทำไมฉันมันโง่ขนาดนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นซึมเศร้าไปนั่งเศร้ากับตัวเองทำร้ายตัวเองบ้างฆ่าตัวตายบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้กำลังใจนะครับท่านไม่ได้โง่นะครับเพราะว่ามิจฉาชีพอาศัยจุดอ่อนของคนไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกถ้าเป็นภาพเป็นของฝรั่งเขาจะเรียกเซเว่นซินเนาะเป็นบาปทั้ง7ก็เช่นความรักความโลภความโกรธความหลงต่างๆทำให้เรารู้สึกเชื่อใจทำให้เราสร้างความรักความไว้ใจทำให้เราสร้างความโลภมันเลยทำให้เราเดินไปถึงจุดๆนั้นได้เพราะฉะนั้นผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมันไม่ได้เกิดจากความโง่เขลาของท่านแต่มันเกิดขึ้นจากการหลอกแบบเป็นระบบของมิจฉาชีพแล้วก็ฝากเบอร์1441ไว้ในดวงใจนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน Police Care ไว้หน่อยนึงนะครับในการที่ท่านจะต้องดำเนินการเช็ครายละเอียดต่างๆเช็คสถานีตำรวจเช็คชื่อตำรวจว่านี่มีอยู่จริงหรือเปล่าเช็คผ่านแอปก็ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายผมขอฝากข้อมูลให้กลุ่มคน2กลุ่มคนนะครับกลุ่มคนที่1คือพี่น้องประชาชนนะครับให้ท่านเตือนสติอยู่เสมอนะครับว่าภัยไซเบอร์ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านเน็ตโทรศัพท์อยู่ในมือท่านอินเทอร์เน็ตเข้าถึงท่านได้ท่านคือคนที่มีโอกาสโดนอาชญากรรมทางที่ดีได้แล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมอยากจะฝากไว้สำหรับคนที่ขายบัญชีนะครับคนที่คิดว่าเอ๊ชีวิตฉันมันยากจนจังเลยมันยากลำบากฉันขอเอาบัญชี500พันนึงฉันก็เอาอย่างเงี้ยนะครับผมขอเรียนเลยนะครับว่าถ้าท่านขายบัญชีไปแล้วเนี่ยท่านอย่าหวังกับเงินเล็กๆน้อยๆเพียงหลักร้อยหลักพันที่ท่านได้รับผ ราะว่าผมจะบอกว่าถ้าผู้เสียหายเกิดขึ้นสัก5โรงพักมีผู้เสียหายเกิดขึ้นขอนแก่นเชียงใหม่ยะลาชลบุรีท่านต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนทุกที่นะครับค่าเดินไอ้เงิน100 200เงินหลักพันที่ท่านได้รับเนี่ยไม่พอค่าเดินทางท่านนะครับแล้วก็บัญชีท่านจะถูกระงับทั้งหมดทุกบัญชีที่ท่านมีแล้วความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นกับท่านมากกว่าผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับด้วยซ้ำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของพ่อแม่พี่น้องบางท่านที่มีการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศระมัดระวังนิดนึงนะครับการโอนเงินหรือรับโอนเงินจากลูกค้าของท่านท่านต้องดูนะครับว่าใช่บัญชีลูกค้าท่านจริงหรือเปล่าบ่อยครั้งที่ลูกค้าท่านอาจจะไปติดต่อกับบริษัทแลกเงินที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพพอโอนเงินเข้าบัญชีท่านบางครั้งเงินที่โอนมาเนี่ยต้นทางของเงินมาจากผู้เสียหายเพราะนั้นท่านก็ต้องพึงระมัดระวังการตรวจสอบข้อมูลบัญชีด้วยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายกับชาวต่างชาติและส่งของข้ามประเทศครับตรงนี้คือฝากเตือนไว้มันไม่คุ้มนะครับท่านมันต้องดีแคร์กับตำรวจรู้ว่าขายของจริงแหละครับแต่การดีแคร์มันเสียเวลาครับ
1: ขอบคุณข้อมูลที่เป็นความรู้นะครับให้กำลังใจกับท่านที่อาจจะถูกโกงไปแล้วท่านที่ยังมีสติยังไม่ถูกโกงก็ต้องติดตามหรือว่าเช็คข้อมูลหรือช่องทางที่พี่ตำรวจให้ไว้ทั้ง Police Care หรือ1441นะครับวันนี้ทั้งหมดนี้ข้อมูลของการเจาะลึกสมรภูมิออนไลน์ภาค4ถอดรหัสแผนประทุษร้ายและการเอาทางรอดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานต้องขอบพระคุณท่านรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นท่านพันตำรวจโทวัชราทิพย์เกิดทิพย์มากๆนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมครับ
1: โอกาสหน้าขออนุญาตเชิญท่านรองมาอีกนะเป็นข้อมูลความรู้ในการเกิดไปให้กับประชาชนเรื่องการป้องกันสแกมเมอร์ออนไลน์นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมท่านรองพร้อมทีมงานเอ็มบีดีภาคอีสานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ผลประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองบางไทรนวลนี้นะครับเป็นโครงการที่ให้คุณประโยชน์อย่างสูงให้กับพื้นที่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ตรงนี้จนกล้าที่จะพูดประกาศกับตัวเองว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไม่มีแล้งชาวบ้านจะมีคลองมีใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะน้ำจากสระที่เราสำรองไว้เนื่องจากชาวบ้านทุกแปลงจะมีสระน้ำประจำแปลงหลักๆ ก็คือน้ำเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อการเกษตรเป็นหลักเลยซึ่งก็ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางส่วนนี้เป็นน้ำต้นทุน
1: ผมใช้จากแหล่งน้ำในที่นี้เขาเรียกว่าสระพวงเป็นสระน้ำที่ได้รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลดไม้ผลแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับครับผม
0: ฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเก็บป่าไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเป็นพื้นที่ที่สงวนรักษาป่าตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่เก็บป่าไว้ประมาณ 2,000 กว่าไร่แล้วก็พอมีอ่างเก็บน้ําเกิดขึ้นก็ยิ่งต้องรักษาป่ารอบอ่างเก็บน้ําให้อยู่ยั่งยืนตลอดมา
1: ทําให้พวกเราอุ่นใจในการทําเกษตรเรามั่นใจว่าเราจะสามารถเลี้ยงลูกหลานได้ในอนาคต
0: ในหลวงรัชกาลที่10ทรงขึ้นครองราชย์แล้วก็ทรงสืบสานต่อยอดในพระราชดำริมาเราก็ได้รับอานิสงส์ได้รับความพระมหากรุณาธิคุณต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้ชาวบ้านทับคริสมีความมั่นคงยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรแล้วก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งครับผม

0: าเซียน2045
1: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
0: อาเซียน2045 I'll share future

0: ก่อนจะซื้อของออนไลน์ทุกครั้งอย่าลืมดูชื่อผู้ใช้ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน
1: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
2: ดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
3: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เริ่มต้นทริปวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดประชาคมวนารามครับหรือว่าคนในพื้นที่ที่เรียกกันว่าวัดป่ากุงครับซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวร้อยเอ็ดเลยซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยครับสร้างขึ้นโดยหลวงปู่ศรีมหาวีโรครับซึ่งท่านเองเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมายาวนานมากแล้วก็มีการปล่อยรกร้างทิ้งไว้แล้วก็มีตำนานเล่าว่าครับว่าที่เนี่ยอาถรรพ์มากๆชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไม่มีการอนุญาตนะครับให้มีการนำของที่อยู่ในวัดเนี่ยออกไปด้านนอกเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต้นไม้ป่าไม้อะไรต้นไม้อะไรต่างๆนะครับคือบางคนเนี่ยมีการเอาไม้ที่เนี่ยไปสร้างบ้านบางคนถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่ามีอันเป็นไปปวดหัวตัวร้อนไม่สบายเขาเลยไม่มีการอนุญาตนะครับให้มีการนำของในวัดเนี่ยออกไปด้านนอกจนหลวงปู่ศรีเนี่ยแหละครับท่านได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมมาให้หลักธรรมคำสอนกับชาวบ้านกับคนในพื้นที่จนชาวบ้านเนี่ยได้มีการตัดสินใจคุยกันว่าอยากจะให้ท่านเองเนี่ยได้จำพรรษาที่นี่เลยนั่นเองนะครับชาวบ้านก็เลยมีการตกลงกันว่าอยากให้หลวงปู่ศรีเนี่ยได้มีการจำพรรษาที่นี่ก็เลยได้มีการปรับปรุงวัดเนี่ยขึ้นมาก็จะเป็นผลดีต่อชาวบ้านด้วยให้มีที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจก็เลยได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีเพียง150กว่าไร่แต่ด้วยแรงศรัทธาต่างๆครับตอนนี้พื้นที่วัดนี่คือใหญ่มากนะครับเกือบ300กว่าไร่เลยทีเดียวแล้วก็จุดเด่นที่นี่ครับคุณผู้ชมของวัดป่ากุงนี่ก็คือมีมหาเจดีย์หินทรายที่จำลองมาจากบูโรพุทโธประเทศอินโดนีเซียจนหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าที่นี่คือบูโรพุทโธเมืองไทยซึ่งจะสวยงามแค่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าขององค์เจดีย์กันแล้วครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันครับ

ัดป่ากุ้งก็คือเจดีย์หินทรายนะครับซึ่งตัวเจดีย์สร้างจากหินทรายธรรมชาติทั้งหลังถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นการใช้หินจำนวนมากเลยครับในการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ซึ่งแรงบันดาลใจอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกเลยครับก็คือจากบูโรพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซียเริ่มจากที่หลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับท่านเองเนี่ยเคยเดินทางไปศึกษาธรรมที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของบูโรพุทโธก็เลยตั้งใจว่าเกิดแรงศรัทธาครับอยากจะสร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของพระพุทธศาสนาไทยนั่นเองครับต้องบอกว่าด้านในนี่คืองานละเอียดมากๆประกอบไปด้วย3ชั้นหลักๆด้วยกันครับแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของลวดลายการแกะสลักที่เป็นพุทธประวัตินั่นเองนะครับแต่ละชั้นส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ไว้เป็นปฏิบัติธรรมนั่นเองครับแล้วก็ด้านบนขององค์เจดีย์นะครับยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนยอดเจดีย์เนี่ยก็จะมีทองคำอยู่บนยอดเจดีย์อีกด้วยนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูด้านในกันครับ

0: ครับหลังจากที่เราเที่ยววัดมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อต้นรายการว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูโลกใต้น้ำของร้อยเอ็ดกันบ้างครับนั่นก็คือสถานแสดงพันสัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับวันนี้ร่วมพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมให้เกียรติเข้าร่วมรายการกับเราวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โห
1: ดีมากเลย
0: ดีมากจะพบเจอกันอีกแล้วต้องบอกว่าร้อยเอ็ดมาทีไรก็ประทับใจรวมไปถึงว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเช่นเดียวกันเหมือนที่ตอนนี้นะครับอยากให้ท่านเล่าถึงจุดเริ่มต้นของสถานที่แห่งนี้หน่อยครับว่าแนวคิดเป็นยังไงบ้างครับท่านคร
1: ับ ก็เรียนว่าเป็นความโชคดีของเรานะฮะตรงนี้สถานแสดงปันจัดน้ำจืดของร้อยเอ็ดเนี่ยเกิดขึ้นได้จากฐานดำริของท่านสสอนุรักษ์จุลีมาศเมื่อสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านดูแลรับผิดชอบกรมประมงก็เลยมีนโยบายในการที่จะสร้างสถานแสดงปันจัดน้ำน้ำจืดเนี่ยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วเป็นการอนุรักษ์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของอีสานเราด้วยนะจึงได้ดำเนินการทำโครงการแล้วก็มาก่อสร้างที่ร้อยเอ็ดซึ่งได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ในการดำเนินการครั้งแรกก็เมื่อเดือนพฤศจิกายน2543ในวงเงินงบประมาณอยู่ที่53ล้านใช้เวลาการก่อสร้างอยู่ประมาณ3ปีครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนักเรียนได้เยี่ยมชมได้มาชมเนี่ยครั้งแรกเลยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2546เดือนมิถุนายนซึ่งอีกเดือนหน้าก็จะครบ26ปีแล้วในการเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนครับ
0: เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เล่าถึงว่าเกือบ20ปีความแตกต่างระหว่างตอนนั้นจนถึงตอนนี้จุดเด่นของเราตอนนี้มีอะไรบ้างครับท่านนายกครับ
1: ก็เรียนว่าสถานแสดงปันจัดน้ำร้อยเอ็ดครั้งนี้มันเป็นแบบครั้งแรกเลยที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์น้ำเพื่อให้เป็นการลอดเข้าไปใต้น้ำแล้วก็ดูพันปลาเหมือนกับอยู่ใต้น้ำเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแบบครั้งแรกเลยแล้วก็หลังจากที่มีที่ละเอียดแล้วก็ไปที่สุพรรณบุรีที่บึงฉวาดนะครับหลังจากที่มีแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีทำให้นักเรียนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมให้ความรู้ในเรื่องของพันปลาต่างๆผมคิดว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแล้วก็ไม่เก็บค่าเข้าชมใดๆเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนที่สนใจแล้วก็สามารถเข้ามาใกล้ชิดพันปลาน้ำจืดของอีสานบ้านเราได้ครับ
0: เอาอีกครับฟังอย่างนี้แล้วอยากจะรู้แล้วการที่นักท่องเที่ยวต่างคนต่างที่เข้ามารวมถึงผมด้วยวันนี้การเข้ามาเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างครับในนี
1: ้ก็แน่นอนว่าในส่วนของสถานแสดงปันจัดน้ำเนี่ยเราก็จะมีโถงต้อนรับมีทัศการนะครับและที่สำคัญคือนอกจากจะเห็นพันปลาน้ำจืดของอีสานบ้านเราอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะได้มีความรู้ต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้กับเด็กนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวในไปส่วนของแรกแล้วนอกจากนั้นก็ยังสอดแทรกในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของคนละเอียดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์เรื่องของเทียนพรรษาของเมืองละเอียดซึ่งเกิดจากการคิดค้นแล้วการดำเนินการ

0: หัตถกรรมศิลปกรรมเนี่ยโดยอาจารย์คุดภูมิแสนโคตรซึ่งเป็นคนเรียกซึ่งลายเทียนตรงนี้ก็จะบ่งบอกถึงความเป็นศิลปินความเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เทียนพรรษาของเหรียญเนี่ยก็จะมีความพิเศษก็คือจะมีลักษณะที่เป็นลายเล็กคมแล้วก็ลึกนี่คือความแตกต่างจากที่อื่นนะครับซึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานคนได้สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็ได้เรียนรู้สืบทรัพย์นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของท่านอาจารย์ทรงศักดิ์ปทุมศิลป์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาเรื่องศิลปะพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านท่านเป็นคนคิดค้นแล้วก็พัฒนาเครื่องเล่นดนตรีของอีสานเราคือโบสถ์จากภูมิปัญญาของท่านซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรียดเพื่อให้เป็นนักเรียนหรือใครที่มาเรียนรู้สามารถรู้จักแล้วก็ซึมซับพัฒนาการลิขุมัญญาของเขาเรียกซึ่งมีความหลากหลายมากนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือส่วนแรกในการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวครับ
1: โอเคครับพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยไหมครับ
0: ไฮไลท์ของเราก็จะมีตู้ปลาขนาดใหญ่เชิญเลยครับ
1: ครับไปครับ
0: ก็การเยี่ยมชมนี่ก็วันหยุดวันต่างๆให้ผู้คนมาอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาของเราเรียกนะครับที่มีความสวยงามลักษณะเทียนก็จะมีการเล็กคมลึกนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาจารย์ทรงศักดิ์ปทุมศิลป
1: ์
0: ผู้เป็นคนคิดค้นเรื่องโบสถ์ขึ้นมาของละเอียดเป็นภูมิปัญญาละเอียดนะครับวันนี้ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2562นะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาตรงโถงนี้นะครับนี่เป็นไฮไลท์ของพวกเราก็คือพื้นที่อาคารแสดงพันสัตว์น้ำของอีสานพันน้ำจืดต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการในพระราชดำริของท่านที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริมอนุรักษ์พันปลาของเราต่างๆนะครับจุดเด่นของเราก็คือในนี้ก็เป็นห้องอากาศโถงเย็นสบาย
1: ครับ
0: เพื่อรองรับการท่องเที่ยวแล้วจะมีตู้ปลาขนาดเล็กเนี่ยทั้งหมดอยู่24ตู้ด้วยกัน
1: 24ตู้
0: เพื่อจะแสดงพันปลาต่างๆให้เกิดความใกล้ชิดสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเลยนะครับ
1: หมายถึงว่า24ตู้นี้คือ24ชนิดเหรอครับหรือว่า
0: ตัวใช่ก็กลางพันต่างๆจัดแสดงอยู่ที่ประมาณ40พันด้วยกันนะเป
1: ็
0: นพันปลาน้ำจืดของอีสานบ้านเรา
1: อ๋อก็แสดงว่าตู้นึงก็อาจจะมีหลายพันได้ใช่มั้ยครับ
0: ก็ผสมผสานที่มันสามารถอยู่ด้วยกันได
1: ้ครับ
0: ครับก็จะมีทั้งหมดอยู่24ตู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไฮไลท์ของเราเลยก็คือว่าจะมีตู้ปลาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแบบแรกของประเทศเลยเมื่อปี2543นะครับโดยดำริของท่านอนุรักษ์ชุลีมาศเนี่ยเราไปดูงานที่ต่างประเทศไปดูที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็เห็นลักษณะที่มีอะควาเรียมขนาดใหญ่แล้วก็มีตู้ปลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเหมือนสัมผัสปลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ลอดใต้อุโมงค์น้ำเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวหรือใครมาชมเนี่ยจะไม่พลาดที่นี่เลยโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะสนุกสนานกับอุโมงค์น้ำเนี่ยขนาดใหญ่เพราะว่ามองขึ้นไปเห็นปลาต่างๆลอยบนเหนือน้ำตัวเองเลยนะครับ
1: โอ
0: ้มีครับ
1: สวยมาก
0: ก็จะมีปลาตัวขนาดใหญ่ก็มีปลาเทพานะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนฉลามน้ำจืด
1: เมื่อกี้ที่ผมเห็นไว้ตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
0: ปลาหมึกด้วย1ตัวนะครับแล้วก็มีปลาเทโกขนาดใหญ่นะครับเขาเรียกว่าฉลามน้ำจืด
1: ฉลามน้ำจืด
0: ซึ่งกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นสีสันจะเห็นว่าอุโมงค์เนี่ยมีความสวยงามสามารถดูได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนักเรียนที่มาต้องเช็คอินหรือถ่ายภาพที่นี
1: ่ครับ
0: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีพันปลาต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวพามาดูพันปลาที่มีความสำคัญในปัจจุบันนี้ซึ่งก็รู้ว่าปลาเนี้ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับก็คือปลาเสือตอลายใหญ่
1: ปลาเสือตอลายใหญ่
0: เสือตอลาย
1: คือปัจจุบันนี้คือเหมือนจะใกล้จะสูญพันธุ์ไปแล้ว
0: เราเอาปลาต่างถิ่นเข้ามาดำเนินการที่นี่นะครับ
1: เ
0: ดี๋ยวจะพามาดูนี่ครับตู้เนี้ยตู้แสดงที่1ใน24ตู้ที่ผมเรียนว่าแต่ละตู้ก็จะมีลักษณะปลาต่างๆกันออกไปนะครับนี่ครับตู้นี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปลาหายากและปลาสูญพันธุ์ก็คือปลาเสือตอ
1: ปลาเสือตอ
0: นี่ครับนี่ก็เห็นนะลายเสือต่อนะ
1: มี
0: 3ตัวส่วนตัวลายนี่คือลายปลาตองลายนะครับซึ่งก็จะมีการอยู่ในบริบทด้วยกันพวกพันปลาเนี้ยจะมีลวดลายออกมาเข้มให้เห็นชัดเจนนะครับก็เป็นส่วนที่พันปลาหายากนะครับ
1: คือเราเห็นว่าปลาเยอะแบบนี้เราได้มีวิธีการคัดเลือกหมายถึงว่าพันปลาต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยเรามีวิธีการคัดเลือกไงไหมคร
0: ับ ใช่ก็จะมีเรื่องของการคัดเลือกพันปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่นปลาอีสานเราแต่เราก็เลือกเอาปลาที่นอกถิ่นมาด้วยเพื่อให้เกิดความหลากหลายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยเราก็เอาปลา อัพพลิเคเตอร์มานะครับเพื่อให้เห็นเหมือน

0: ลาจระเข้เขาเรียกว่าปลาจระเข้อย่างเงี้ยก็เขาเพื่อให้เขาได้รู้จัก
1: ครับคือคุณผู้ชม
0: ครับก็สวยงามก็ไปดูปลากระเบนโมโตโร่นะปลากระเบนโมโตโร่มีความสวยงามผิวเขาก็ชอบกันนะฮะมาดูสวยงามนี่ฮะนี่ลายจุดขาวดำเห็นไหมการลายผิวสวยมากเลยฮะนี่ฮะวันนักท่องเที่ยวมาที่นี่ทั้งนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวต่างๆมาหรือวันครอบครัวเนี่ยจะมีความสุขมากก็สามารถมีความหลากหลายหลายมิติถ้าร้อนอย่างที่ว่าก็เข้ามาที่นี่ได้แอร์เย็นฉ่ำถ้าเพียงพอแล้วจะพาลูกหลานไปเล่นที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาก็ได้อยู่ในกรุงพาราณชัยซึ่งมีบริบทพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัวนะครับอยากเชิญชวนว่าสถานแสดงบรรจัดน้ำที่เขาเองได้รับมอบหมายจากกรมประมงมาเนี่ยก็เป็นเวลาอยู่20กว่าปีแล้วนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนแล้วก็มีแผนการพัฒนาโดยกรมประมงเองก็มาเพิ่มเพราะเห็นถึงศักยภาพของที่นี่ว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้และเป็นที่สนใจดูแลได้อย่างดีจึงทำโครงการที่จะขยายพื้นที่และก็ทำเป็นอะควาเรียมน้ำเค็มหรือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเค็มนั่นเองจะเกิดขึ้นที่นี่ยื่นได้รับงบประมาณในปี2569เนี่ยนะครับในวงเงิน160กว่าล้านบาทซึ่งก็สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน3ปีถ้าเสร็จแล้วต่อไปเนี้ยใครที่มาละเอียดนอกจากจะได้ดูฉลามน้ำจืดแล้วต่อไปก็จะมีฉลามน้ำเค็มที่ละเอียดด้วยนะครับเพราะก็จะเป็นสถานแสดงน้ำเค็มที่จะเกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าก็เรียนเชิญนะครับเชิญชวนว่าถ้าว่างหรือมีโอกาสที่จะพาครอบครัวหรือพาลูกหลานหรือเด็กนักเรียนใครที่มาท่องเที่ยวเรียนรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าเมืองเรียนเราตั้งใจที่ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นหมายว่าผู้คนที่มาก็จะมีความสุขแล้วก็ได้รับความรู้ประกอบไปด้วยครับ
1: โอ้โหวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในสถานที่แห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ
0: คร
1: ับ อันนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมกับท่านนายกต้องไปเดินดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิดกันหน่อยดีกว่าว่ามีปลาอะไรเพิ่มเติมกันบ้างครับ

0: ชมครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีปลาประจำ
1: จังหวัดครับ
0: ที่ร้อยเอ็ดคือปลาอะไรครับท่านนายกครับ
1: ปลาหลดครับปลาหลดซึ่งเป็นปลาพื้นถิ่นที่เป็นปลาประจำจังหวัดมีมากในพื้นที่ทุ่งกะลาร้องไห้อยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิเพราะบินแดนข้าวหอมมะลินะครับเพราะฉะนั้นปลาหลดเนี่ยก็จะนิยมอยู่กับที่ท้องนาตามไร่ตามนาต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีสามารถอร่อยอร่อย
0: อร่อยกินได้อร่อยด้วย
1: ต้มยาอะไรได้ก็เป็นที่รู้จักคนอีสานรู้จักดีเลยปลาหลดเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของการเกษตรเรื่องของการที่มีปุ๋ยเคมีอะไรต่างการแพร่พันธุ์ต่างๆก็เริ่มลดน้อยถอยลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังและรักษาเราก็มีตู้โชว
0: ์
1: เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เห็นว่าสภาพวิถีชีวิตเขาอยู่เขาชอบอยู่ตามพุ่มตามซอกตามหลืบนะครับไม่นิยมอยู่ลอยๆอย่างนี้นะครับก็จะมีเราก็ทำขอนจำลองนะเข้าไปเพื่อให้เขาได้เข้าไปอยู่เข้าไปหลบและอาหารก็จะมีไส้เดือนที่เราให้ทาน
0: อันนี้คือตัวเล็กใช่ไหมครับ
1: ใช่ปลามันไซส์ประมาณนี้ตัวใหญ่ก็ใช่เนี่ยหางก็จะมีปลาลูกแหลมนะอย่างนี้เป็นต้น
0: ปิ้งกินกรอบๆนะ
1: อันนี้ก็เขาแซ่บเลยแซ่บเลยกรอบๆนี่กับส้มตำนี่
0: หลังจากที่เราได้ไปดูในเรื่องของโลกใต้น้ำกันแล้วนะครับผมพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้กันต่อครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดนั่นเองครับนี่ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ตั๋วนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นพับในการที่เราก็อ่านเบื้องต้นก่อนว่าการที่เรามาที่นี่เราได้เจอกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ด้านในจะมีพี่เจ้าหน้าที่รอเราพาชมด้านในกันนะครับซึ่งจะเป็นไงเราไปดูกันเลยนะ

0: และตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาด้านในที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับอย่างที่เล่าไปก็คือมีพี่เจ้าที่รอเราอยู่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอย่างแรกเลยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐพรชูศรียิ่งนะคะตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาค่ะหรือว่าชื่อเล่นพี่ปางนะคะ
0: พี่ปาง
1: ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ในส่วนของอาคารนิทรรศการหลักนะคะซึ่งจะมีชั้นที่2ชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4เราจะได้ไปชมให้ครบทุกนิทรรศการเลยค่ะ
0: มีหลายโซนมากๆเมื่อกี้ผมได้แผ่นพับมาผมเปิดดูคร่าวๆแล้วแหละว่าหลายโซนมากวันนี้คือผมได้ดูครบเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะจะได้ครบนะคะในวันนี้เพราะว่าแต่ละชั้นแล้วก็จะมีแต่และนิทรรศการนะคะแต่ละเรื่องให้เราได้เรียนรู้กันค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดกันเลยครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: แล้วจุดแรกที่เรากำลังจะไปก็คือชั้นที่2ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งชั้นที่2ของเรานะคะก็จะมีในส่วนของนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีแผนที่ค่ะที่จะคอยแนะนำน้องๆค่ะว่าแต่ละโซนนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะก็จะอยู่ในส่วนของชั้นที่2ของเราเลย
0: ก็คือจะเป็นฟิลเหมือนเป็นสารบัญก่อน
1: ไ
0: ม่ดูก่อนว่าตรงไหนคืออะไรแล้วก็จะได้ไปถูกใช่ไหมครับ
1: อย่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยน้องๆจะสนใจค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าค่ะอย่างที่เราเห็นอาจจะสังเกตว่าทำไมถึงมีตัวหนังสืออยู่ที่แผ่นสีเหลืองกับแผ่นสีดำใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของประเภทของพลังงานค่ะตัวนี้เลยเรามีชื่อว่าบอลสายฟ้านะคะ
0: บอลสายฟ้า
1: ค่ะวิธีการเล่นก็คือเราจะเดินเหยียบเพื่อเพิ่มพลังงานไฟฟ้า
0: คือมาถึงผมได้เล่นเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะสีเหลืองค่ะจะเป็นพลังงานทดแทนค่ะสีดำจะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานหลักและทำไมเราต้องเดินเหยียบเพื่อเพิ่มพลังงานดูที่บอลสายฟ้าค่ะ
0: ครับ
1: จะเห็นเหมือนรูปพลังงานนะคะก็คือถ้ามีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอก็จะขึ้นขีดสีเขียวเต็มช่องเดี๋ยวเราลองช่วยกันเพิ่มพลังงานได้เลยค่ะ
0: ครับผมสีเขียวอยู่ตรงไหนอันนี้เราเชิญทีมงานมาเล่นกับเราได้นะครับทุกคนนะครับ
1: นี่ค่ะอันนี้คือมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอนะคะ
0: คือถ้าสีเขียวเต็มปุ๊บก็แสดงว่าม ิชชั่นเราสำเร็จละ
1: นะคร ับก็เหมือนเป็นเกมอีกเกมนึงแล้วก็มีเรื่องของความรู้ประกอบด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: โดยแต่ละเครื่องเล่นชิ้นงานนะคะก็จะมีป้ายบอกวิธีการเล่น
0: ปุ่มสีเขียวด้านหลัง
1: ได้ค่ะ

0: อย่างเครื่องเล่นตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายบอกวิธีการเล่นเหมือนกันค่ะก็คือเรากดปุ่มสีแดงค่ะ1ครั้งทีนี้เราจะรอนิดนึงนะคะเพื่อจะสังเกตดูกระแสลมที่หมุนวนขึ้นมาค่ะอันนี้จะจำลองเหมือนพายุทอร์นาโดหรือว่าลมหมอกุดนั่นเองเพื่อให้เด็กๆได้เห็นทิศทางการหมุนของลมค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะลมเกิดขึ้นในแนวราบและในแนวดิ่งอันนี้ก็คือนิทรรศการชั้นที่2ค่ะทีนี้เราพร้อมที่จะขึ้นไปนิทรรศการชั้นถัดไปหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับต่อไปคืออ
0: ันนี้เป็นอุโมงค์ไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็น1โซนนะคะของพลังงานไฟฟ้าเช่นกันค่ะก็คืออันนี้ให้เราได้เห็นนะคะในส่วนของไฟของแสงไฟ LED นะคะซึ่งจะเป็นอุโมงค์ไฟฟ้าให้เด็กๆได้เดินผ่านขึ้นไปค่ะก็จะเป็นทางเดินขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กเกิดความตื่นเต้นนะคะแล้วก็เห็นแสงสีของไฟตรงนี้ค่ะข้างบนเห็นไหมคะ อันนั้นเป็นหน้ากากอันเบิร์ตไอสไตล์ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินแล้วสังเกตดูที่ดวงตาและใบหน้าของเขาค่ะจะมองตามเราตลอดในระหว่างที่เราเปลี่ยนตำแหน่ง
1: จริงด้วยครับ คือจริงภาพมันอยู่เฉยๆใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แต่ด้วยความที่เบิร์ตอันนี้เขาใช้เป็นกลไกในการแบบเลื่อนมุม
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เขากำลังมองตามเราอยู่นะครับไม่ว่าเราจะเดินไปไหนเนี่ยเขามองตามเรานะครับตอนนี้
0: ก็คือจะดูการเรียนรู้ของน้องๆค่ะว่าที่เรามาศึกษาตรงนี้ก็จะได้ทั้งความรู้ความบันเทิงด้วย
1: พอมาตรงนี้เราถึงรู้ว่าเขาใช้เทคนิคการที่เป็น
0: ใช่ค่ะเป็นเลน
1: ใน
0: เรื่องของเลนค่ะหรือว่าถ้าเราได้มีโอกาสดูในเรื่องของภาพสามมิติอะค่ะเราก็จะเห็นถึงความสนุกไปด้วยค่ะ

สู่นิทรรศการชั้นที่4กันนะคะซึ่งจะเริ่มจากนิทรรศการพลังงานนิวเคลียร์เพื่ออนาคตค่ะก็จะเป็นโซนสีเหลืองๆตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของรังสีนะคะไปรู้จักกับเชื้อเพลิงที่สำคัญของโลกแล้วก็ยังมีในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าการทำงานของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทค่ะเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูข้างในได้เลยค่ะ

0: พลังงานนิวเคลียร์เพื่ออนาคตนะคะโซนถัดมาด้านนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของจากหน่วยงานสสส.ค่ะก็มาจัดตั้งนิทรรศการให้เราได้เรียนรู้นะคะซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการกินอาหารการออกกำลังกายรวมไปถึงในเรื่องของให้รู้จักโทษของบุหรี่นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของรู้ทันสื่อออนไลน์นะคะก็จะอยู่ในโซนของสสส.ตรงนี้เลยค่ะ
1: ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมด้วยอัน
0: นี้จริงแล้วจะมีในเรื่องคำว่านิทานเนาะก็จะเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ก็จะมีคำสอนมีคำกล่าวบอกเล่าว่านรกก็จะเอาไว้สำหรับคนที่ใจร้ายไม่ทำความดีนะคะดุด่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตกนรกส่วนในส่วนของสวรรค์ก็จะเอาไว้สำหรับคนที่สร้างบุญสร้างกุศลนะคะก็จะเป็นโซนด้านนี้

0: เรามาอีกหนึ่งจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของที่นี่แล้ว
1: ตรงนี้ก็คือในส่วนของเทศกาลโลกล้านปีค่ะซึ่งตรงนี้นั้นนะคะจะเป็นในเรื่องของกำเนิดเอกภพกำเนิดโลกรวมไปถึงเราไปดูกันว่าแต่ละยุคนั้นเกิดสิ่งมีชีวิตอะไรขึ้นมาบ้างนะคะเดี๋ยวจะเดินตามรอยเท้าไดโนเสาร์เข้าไปเลยนะคะ
0: นี่ด้านในนะครับจะมีรอยเท้าไดโนเสาร์นะครับเราก็สามารถเดินตามรอยเท้าได้เลยนะครับไปโอเคค่ะ

0: ี้ค่ะเราเดินตามรอยเท้าไดโนเสาร์มาเจอตัวนี้ค่ะ
1: เรามาเจอไดโนเสาร์แล้ว
0: ตัวนี้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสยามโมไทรนัทอีสานเอ็นซิสค่ะลักษณะทั่วไปของเขาก็คือหัวกะโหลกใหญ่คอสั้นค่ะขาหน้าสั้นเล็กใช้ขาหลังในการเดินส่วนปลายฟันนั้นก็จะแหลมโค้งงอตัวนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อค่ะ
1: โอ้กินเนื้อใช่ไหมว่าสามารถกินเราได้นะครับ
0: แต่ดิฉันบอกว่าทีเล็ก
1: ทีเล็กอันนี้ก็จะเป็นทีเล็กเมืองไทย ใช่ไหมครับโอ้โหใหญ่มากนะครับทั้งในโลกล้านปี
0: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิโลกค่ะตรงนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของนวัตกรรมภูมิปัญญาด้วยนะคะเป็นเรื่องของเกลือสินเทาค่ะซึ่งเป็นของในพื้นที่อำเภอธวัชบุรีเราเลยค่ะ

0: ต้องบอกว่าเมื่อกี้เป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เรายังมีอีกหลายโซนใช่ไหมครับพี่ปาน
1: ใช่ค่ะยังมีอีกหลายเทศกาลนะคะที่เราจะได้เข้าเยี่ยมชมกันนะคะ
0: ถ้าสมมติว่าคนที่มาอยากจะดูครบทุกโซนเนี่ยต้องเผื่อเวลาประมาณกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อถ้าในการเยี่ยมชมเทศกาลของเรานะคะจะใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเลยนะคะจะชมให้ครบทุกเทศกาลค่ะ
0: ครับและคราวนี้ในช่วงของวันเวลาเปิดปิดอะไรยังไงบ้างครับการเข้ามาต้องมีการซื้อตั๋วหรือว่าจองเที่ยวชมก่อนไหมครับ
1: อ๋อสำหรับในช่วงนี้นะคะเราอาจจะถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในเรื่องของการเดินทางเราก็สามารถสอบถามนะคะที่เบอร์ด้านหน้าประชาสัมพันธ์ก็คือ043-569-340ได้นะคะสำหรับการเปิดทำการค่ะก็คือจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราจะหยุดช่วงนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะสำหรับเวลานะคะเราจะเปิดทำการก็คือ 08.30 หรือว่า 8.30 ถึง 16.30 ค่ะ
0: นะครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่ปางฝากเชิญชวนหน่อยรวมไปถึงคนที่มาที่นี่จะได้สัมผัสกับอะไรบ้างครับเชิญชวนเลยครับ
1: โอเคค่ะสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็อยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะคะที่มีในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะให้เป็นความรู้คู่ความบันเทิงสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมผู้รับบริการทุกท่านค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปางมากๆนะครับในการที่พาผมเยี่ยมชมเทศกาลต่างๆนะครับต้องบอกว่าสนุกแล้วก็ครบรสมากๆนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับรายการ108.9นี้ต้องบอกว่าพาคุณผู้ชมเที่ยวแบบครบรสเลยตั้งแต่พาคุณผู้ชมไหว้พระดูโลกใต้น้ำแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของโลกวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าสนุกแล้วก็ครบรสมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราพร้อมทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะวันนี้มาเจอกับแบมวารีสนวาทีก่อนทานอาหารกลางวันเวลา12นาฬิกานะคะในช่วงนี้นะคะเราจะเจอกัน30นาทีด้วยกันค่ะตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานั่นเองสำหรับป้องปากอยากเล่าของเราวันนี้นะคะมีข่าวสารหลากหลายประเด็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนำโดยนะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการจับมือสาธารณสุข5จังหวัดนะคะเพื่อเอา AI เข้ามาช่วยในการพัฒนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะยังมีงานวิชาการค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในการเรียนเรื่องของ Shopee Learn to Sell นะคะซึ่งจะเป็นยังไงวันนี้เรามาติดตามกันนะคะรวมถึงยังมีเรื่องของงานการแข่งขันแล้วก็มีวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีในจังหวัดอีสานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่สำหรับนะคะป้องไปอย่างเล่าของเราวันนี้พาผู้ชมไปดูเรื่องของ AI อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจับมือกับสาธารณสุข5จังหวัดในเขตสุขภาพที่10กับการลงนามความร่วมมือพัฒนามัสยะ AI นะคะมัสยะ AI นะคะเป็นปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ค่ะเพื่อเข้ามาช่วยวิเคราะห์เรื่องของข้อมูลสุขภาพเชิงพื้นที่หวังยกระดับการออกแบบนโยบายสาธารณสุขให้แม่นยำแล้วก็ตรงกับปัญหาในพื้นที่ค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU โครงการวิจัยมัสยะ AI นะคะเพื่อนรักนักออกแบบนโยบายสุขภาพอัจฉริยะสำหรับเขตสุขภาพที่10ความร่วมมือครั้งนี้

ค่ะเกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือว่ามออุบลโดยทางรองศาสตราจารย์ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับทางด้านนายแพทย์พิทักษ์พงษ์จันแดงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหารค่ะเพื่อร่วมกันเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยหัวใจสำคัญของมัสยา AI ตัวนี้ค่ะคือการเอาข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่าที่เราคุ้นหูกันก็คือ Big Data และเทคโนโลยีMachine Learning นะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในเชิงพื้นที่เพื่อให้เห็นทั้งสถานะสุขภาพปัจจัยความเสี่ยงปัญหาสุขภาพของแต่ละพื้นที่โดยจากการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะนำไปสู่การสนับสนุนการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายช่วยในเรื่องการวางแผนด้านสาธารณสุขมีข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับและสามารถกำหนดมาตรการได้สอดคล้องกับปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนอกจากการพัฒนา AI แล้วค่ะความร่วมมือครั้งนี้ยังมุ่งเสริมเรื่องของศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขเปิดโอกาสนะคะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลองค์ความรู้และก็งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานสาธารณสุขทั้ง5จังหวัดพร้อมกับการพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านนโยบายสุขภาพที่สามารถจะเอาไปต่อยอดและขยายผลไปในพื้นที่อื่นได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเอาข้อมูล AI นะคะมาใช้กับข้อมูลสุขภาพซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนมากการดำเนินงานในครั้งนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งความโปร่งใสความเป็นธรรมความรับผิดชอบรวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทางมหาวิทยาลัยเองค่ะกับหน่วยงานสาธารณสุขทั้ง5จังหวัดจึงคาดหวังว่าตัว AI ตัวนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพให้กลายเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและจะนำไปสู่การออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์กับปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่10ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ AI นะคะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียถ้าเราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้นะคะหรือว่ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมเชื่อว่าในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยมี AI เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทำให้เราเนี่ยสามารถแจกแจงวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวขยับไปต่อนะคะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะไปดูเรื่องของการจัดงานมหกรรมวิชาการสกรมหาสารคามเปิดโลกสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่ามหาสารคามโจโอเพนเฮาส์2026เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2569ค่ะที่บริเวณลานจอดรถห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ที่จังหวัดมหาสารคามนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการสกรมหาสารคามเปิดโลกสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่ามหาสารคามดอลโอเพนเฮาส์2026ค่ะเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2569ที่ทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นโดยมีนางพรทิพย์พาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะโดยก่อนการเปิดงานนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้มีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2569พร้อมกับการมอบโล่เชิดชูเกียรติศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบยอดเยี่ยมและมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานภายในงานนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีเยอะมากๆเลยค่ะยกตัวอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีการสาธิตอาชีพและการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานของสถานศึกษาชุมชนนะคะพร้อมกับการนำเสนอผลงานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันทักษะต่างๆของผู้เรียนตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์จริงและสามารถเอาองค์ความรู้ที่มีเนี่ยไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตได้ค่ะโดยในวันที่8กันยายน
ของทุกปีนะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนั่นเองได้กำหนดให้วันนี้นะคะวันที่8กันยายนเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือเพื่อส่งเสริมให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสำหรับปีนี้นะคะปี2569ค่ะนับว่าเป็นวาระสำคัญค่ะเนื่องจากเป็นปีครบรอบ60ปีของวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือการจัดงานในงานปีนี้นะคะจึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดLiteracy for People, the Planet, and Possibility นะคะหรือว่าการรู้หนังสือเพื่อผู้คนโลกและความผาสุกรุ่งเรืองซึ่งมุ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้หนังสือในฐานะพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในด้านต่างๆในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แล้วก็การร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนค่ะเขาบอกว่าการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนได้โดยเฉพาะยิ่งยุคปัจจุบันแบบนี้ทั้ง AI นะคะอินเทอร์เน็ตโซเชียลต่างๆนะคะเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่สามารถเสาะหาความรู้ในด้านต่างๆได้ตามความถนัดของเราดังนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้นั่นคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดนั่นเองค่ะขยับไปที่จังหวัดอำนาจเจริญกันหน่อยค่ะเรามาพูดถึงเรื่องความรู้ด้านพื้นฐานกันแล้วในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็สำคัญเช่นเดียวกันทางจังหวัดอำนาจเจริญค่ะโดยทางสกร.อำนาจเจริญจัดมหกรรมวิชาการ Shopee Learn to Sell ครั้งที่2แล้วนะคะในการเสริมทักษะผู้ประกอบการปลูกฝังเรียนรู้เป็นคิดเป็นสร้างรายได้เป็นค่ะที่ลานกิจกรรมนะคะที่บิ๊กซีสาขาจังหวัดอำนาจเจริญนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน Shopee Learn to Sell ภายใต้แนวคิดเรียนรู้เป็นคิดเป็นและสร้างรายได้เป็นนะคะโดยปีนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วค่ะโดยภายในงานนะคะก็มีทั้งการมอบเกียรติบัตรนะคะให้กับคณะกรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันและสถานศึกษาสกร.ที่สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้การจัดงานครั้งนี้เองค่ะทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญหรือว่าสกร.นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์หนึ่งก็คือร่างกายต่อมาจิตใจอารมณ์สังคมและที่สำคัญคือสติปัญญาค่ะต้องมีวินัยมีทักษะอาชีพตามนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการโดยภายในงานค่ะมีทั้งการจัดแสดงและขายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพจากสถานศึกษาในสังกัดทั้ง7แห่งรวมถึงการแข่งขัน3กิจกรรมหลักค่ะกิจกรรมที่1คือการประกวดแผนธุรกิจในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการมืออาชีพตำบลละ1กิจกรรมนะคะรวมทั้งหมด56ตำบลต่อมาคือการประกวดค้นหาผู้เรียนสกร.เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1 idol มีทั้งประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวนะคะซึ่งมีการให้ส่งเข้าร่วมกิจกรรมก็คือสถานศึกษาละ2คนต่อมาคือ Cover Dance ค่ะ Cover Dance ต่อต้านยาเสพติดเต้นเพื่อต้านสถานศึกษาละ1ทีมรวมทั้งหมด7ทีมในครั้งนี้ค่ะการจัดกิจกรรมนะคะทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะคะก็คือหวังให้กับผู้เรียนเนี่ยสามารถเอาความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงสร้างรายได้ได้จริงให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวพร้อมเติบโตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอำนาจเจริญให้เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น AI เนาะข่าวแรกนะคะ AI แล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็มีเรื่องการสร้างรายได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นภายในจังหวัดแต่สิ่งที่เราทำได้อย่างที่แบมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือต่อให้เราจะไม่สามารถที่จะไปในแต่ละที่ได้นะคะเราสามารถที่จะสามารถหาองค์ความรู้ทักษะวิชาต่างๆได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครสะดวกไปร่วมกิจกรรมแต่ละพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่นึงค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของงานการแข่งขันแล้วก็ไปดูความอลังการกันค่ะที่จังหวัดสกลนครซึ่งจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

ลับมาติดตามรายการป้องปากอยากเล่ากันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกริ่นไปก่อนพักเมื่อสักครู่นี้นะคะมีงานประเพณีนึงค่ะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะเลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศค่ะไปเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะคะไปสัมผัสความอลังการของงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานในช่วงของวันที่20ถึง26ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะนายโกมุตทีฆัฒนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครนะคะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของชาวสกลนครควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกิจกรรมนะคะสำคัญจัดขึ้นบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครสำหรับงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานค่ะเป็นงานที่สำคัญนะคะของทางจังหวัดสกลนครที่จัดขึ้นทุกปีโดยทางเทศบาลนครสกลนครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนภาคส่วนต่างๆจัดขึ้นเพื่อสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและส่งเสริมให้จังหวัดเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในช่วงของออกพรรษาส่วนการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดสกลนครค่ะความโดดเด่นแตกต่างจากพื้นที่อื่นเนื่องจากเป็นการแข่งขันบริเวณหนองหารซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่น้ำนิ่งโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่างๆตามจำนวนฝีพายทั้งประเภทชายเล็กหญิงเล็กชายใหญ่หญิงใหญ่เพื่อชิงถ้วยพระราชทานซึ่งจะมอบให้กับทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันขณะที่กิจกรรมไฮไลท์ของงานนี้นะคะคือการแห่และประกวดปราสาทผึ้งซึ่งสะท้อนถึงความศรัทธาความเชื่อและภูมิปัญญาของชาวจังหวัดสกลนครนะคะอันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศงานนะคะต้องบอกว่าสวยงามอลังการงานสร้างมากๆโดยในปีนี้นะคะมีปราสาทผึ้งประยุกต์จากชุมชนทั้ง52ชุมชนเข้าร่วมจำนวน6ขบวนด้วยกันค่ะพร้อมกับขบวนปราสาทผึ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครซึ่งเข้าร่วมสร้างสีสันโดยไม่ประกวดนะคะเป็นสีสันในงานเท่านั้นรวมถึงขบวนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมและปราสาทผึ้งโบราณจากอำเภอต่างๆอีก4ขบวนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันการศึกษาได้มีการจัดทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์เข้าร่วมอีก6ขบวนโดยขบวนปราสาทซึ่งทั้งหมดนะคะจะร่วมกันแห่ในวันที่25ตุลาคมท่ามกลางความงามตระการตาของปราสาทผึ้งที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนและก็เยาวชนในพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูมาตอนนี้แล้วโอ้โหนี่คือความอลังการงานสร้างของการประกวดนะคะหรือว่าการแห่ขบวนปราสาทผึ้งนะคะเชิญชวนประชาชนกันหน่อยค่ะและก็นักท่องเที่ยวมาสัมผัสมนต์เสน่ห์สกลนครเมืองแห่งความสุขชมความงดงามของปราสาทผึ้งสืบสานประเพณีท้องถิ่นแล้วร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสกลนครสู่คนรุ่นต่อๆไปนะคะและนอกจากนี้ค่ะการแข่งขันเรือยาวนะคะริมหนองหารค่ะก็มาร่วมกิจกรรมมาเป็นแรงเชียร์แรงใจกันได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมายก่อนที่จะไปเดินทางต่อนะคะไปเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในช่วงของออกพรรษาปีนี้นั่นเองค่ะนี่ปราสาทผึ้งนะคะการแห่ปราสาทผึ้งแข่งขันเรือยาวใครยังไม่มีโอกาสได้ไปหรือใครยังไม่เคยไปปีนี้นะคะปักหมุดลงที่ปฏิทินได้เลยค่ะในช่วงของ25ตุลาคมนะคะเป็นวันแห่นะคะทุกคนค่ะขออภัยค่ะวันที่20ถึง26ตุลาคมนะคะจะเป็นช่วงของระหว่างการจัดงานแต่ว่าวันที่25นะคะจะเป็นขบวนแห่นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะคะขยับกันไว้หน่อยงานบุญประเพณีที่ดีของสกลนครมาแล้วมาดูของกินกันบ้างค่ะที่จังหวัดนครพนมเขาบอกว่าถ้ามาจังหวัดนครพนมเนี่ยถ้าไม่พูดถึง1ของดีหรือถ้าไม่รู้จักเนี่ยแปลว่าอาจจะมาไม่ถึงนครพนมนะคะนักท่องเที่ยวนะคะต้องมารู้จักกับสิ่งนี้หน่อยค่ะนั่นก็คือกาละแมนะคะกาละแมคูน้อยและก็เค็มหมักนัดเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเป็นการยกระดับมาตรฐานด้วยนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนค่ะ
สองผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นการสะท้อนถึงมนต์เสน่ห์อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดนครพนมโดยนำสูตรและรสชาติแบบดั้งเดิมมาประสานกับองค์ความรู้เทคโนโลยีและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีคุณภาพปลอดภัยสะดวกและก็ง่ายต่อการบริโภครวมถึงศักยภาพทางด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้นค่ะในขณะเดียวกันก็ยังรักษาเรื่องราวและอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาไว้เป็นหัวใจสำคัญอีกด้วยสำหรับอย่างแรกนะคะคือกะละแมครูน้อยค่ะเป็นขนมพื้นบ้านจากอำเภอธาตุพนมที่ประวัติมีมานานมากกว่า70ปีสืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมไทยนะคะต่อเนื่องถึง4รุ่นด้วยกันจุดเด่นของกะละแมที่นี่เขาบอกว่าคือการคงรสชาติและกรรมวิธีดั้งเดิมใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่มีสารกันบูดใช้กะทิสดจากมะพร้าวแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงนะคะและที่ทุกคนอาจจะเห็นเป็นสีเข้มๆสีดำๆแบบนั้นคือชาโคจากธรรมชาติค่ะที่ทำให้เกิดเป็นสีดำแบบนั้นแล้วก็คงการห่อด้วยใบตองเพื่อเอกลักษณ์และกลิ่นหอมของขนมพื้นบ้านนั่นเองแต่ที่เขาบอกว่ามีความเพิ่มความสมัยใหม่เข้ามานั่นก็คือเรื่องของนวัตกรรมค่ะนวัตกรรมในการผลิตหรือว่าการกวนค่ะเขาใช้เป็นสแตนเลสอัตโนมัติช่วยควบคุมทั้งอุณหภูมิและความเร็วในการผลิตทำให้ผลิตภัณฑ์หรือขนมที่ออกมาเนี่ยมีรสชาติสม่ำเสมอนะคะส่วนเข้มบักนัดค่ะเข้มบักนัดนี่แหละค่ะตาพูนคำนะคะเป็นการต่อยอดอาหารโบราณจากภูมิปัญญาอีสานรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมครบรสนะคะโดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเขาบอกว่าสับปะรดที่เอามาทำเค็มหมักนัดนะคะเป็นสับปะรดจากท่าอุเทนซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดนครพนมผ่านกระบวนการผลิตที่ใส่ใจทุกรายละเอียดโดยการเอาเทคโนโลยีนะคะมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการการผลิตและความปลอดภัยด้านอาหารพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยใช้งานง่ายสะดวกนะคะง่ายต่อการขนส่งสามารถเอาไปรังสรรค์เป็นเมนูได้อย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหลนส้มตำนะคะหรือว่าจะเอาเค็มหมักนัดนี่ไปทอดกับไข่เป็นไข่เจียวนะคะหรือว่าน้ำปุ้นข้าวปุ้นน้ำซาวนะคะข้าวปุ้นซาวน้ำหรือว่าจะกินสดๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วยทำให้รสชาติอาหารพื้นบ้านเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวนะคะอันนี้เป็นเค็มหมักนัดนะคะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองเนี่ยต้องสักครั้งหนึ่งนะคะต้องกินให้ได้นะคะรสชาติมันจะเป็นไงเดี๋ยวมารีวิวกันด้วยนะคะมาคอมเมนต์กันหน่อยครั้งหน้านะคะจะบอกว่าการพัฒนาของทั้งกะละแมแล้วก็เค็มหมักนัดในครั้งนี้นะคะแนวทางคือเขาทำให้เห็นว่ามันมีการยกระดับนะจากของดีชุมชนด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการเอามาผสานกับองค์ความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็โอกาสให้กับคนท้องถิ่นค่ะพร้อมนอกจากนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องราวผ่านรสชาติแล้วก็อัตลักษณ์ของนครพนมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะเคยกินกะละแมของจังหวัดนครพนมต้องบอกว่ารสชาติมันแตกต่างมันไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะมันมีความหอมอย่างที่บอกไปว่ามีความหอมจากใบตองมีรสชาติที่หวานมันกำลังดีนะคะไม่เลี่ยนจนเกินไปดังนั้นถ้าไปนครพนมต้องลองได้สักครั้งนะคะขยับมาที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยค่ะไปดูของกินกันแล้วมาขยับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ร่างกายกันที่จังหวัดอุบลราชธานีกันต่อค่ะกับการจัดงานพิธีมอบถ้วยรางวัลมหกรรมกีฬาวิถีชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุบลราชธานีอุบลออลเฟส2026ค่ะที่ลานกิจกรรมบริเวณด้านหลังศาลาประชาวรินทร์นะคะศาลาประชาวรินทร์นางสาวกิตธัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุบลราชธานีเขต4ได้กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานมหกรรมกีฬาวิถีชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุบลราชธานีอุบลออลเฟส2026โดยท่านประธานของเรานะคะก็คือท่านภูสิทธิ์น้อยโสภากุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับว่าที่ร้อยตรีหญิงวรันธรวาสนะสิทธิผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับนายอำเภอวารินชำราบรองนายกเทศมนตรีเทศบาลวารินชำราบร่วมประกอบพิธีเปิดงานนี้ครั้งนี้ค่ะนอกจากการเปิดงานแล้วนะคะเขายังมีการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น
กับการจัดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่ของอำเภอวารินชำราบนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะหลังจากที่มีการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีการมามอบรางวัลนะคะมีทั้งการแข่งขันฟุตบอลนะคะมีการแข่งขันฟุตบอลฟุตซอลนะคะกีฬาหลากหลายมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เราได้เอามาให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะเป็นภาพบรรยากาศนอกจากนี้นะคะกิจกรรมก็คือเขาได้มีการเอากีฬาเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจอย่างที่เราเห็นนะคะการท่องเที่ยวและการนำเสนอศักยภาพของชุมชนในจังหวัดสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและใช้กิจกรรมกีฬาเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการกระจายรายได้และความเจริญสู่ภูมิภาคยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสให้ทั้งนักกีฬาเองค่ะในพื้นที่นะคะได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไปนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเห็นการแข่งขันกีฬาแบบนี้นะคะเป็นแค่ระดับแบบว่าอาจจะภูมิภาคนี้แต่เชื่อไหมคะว่าการแข่งขันในระดับภูมิภาคแบบนี้แหละค่ะทำให้เราได้เจอกับเพชรเม็ดงามนักกีฬาที่จะปั้นสู่อนาคตทีมชาติต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะเพราะว่าก็ต้องมีการขายอาหารเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาตั้งบูธขายนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการสร้างรายได้ควบคู่กับการกีฬาไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ป้องป่าอยากเล่าของเรานะคะได้เอามาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะในภาคอีสานบ้านเรานะคะสำหรับใครที่เอ๊ะไปเจอกิจกรรมดีๆแบบนี้มานะคะแล้วชมรายการป้อป่าอยากเล่ากันอยู่อยากให้แบบว่าช่วยแบบอุ้ยพูดถึงหน่อยโปรโมทให้หน่อยนะคะก็สามารถที่จะลองนะคะอินบ็อกซ์กันมาได้นะคะที่เพจ Facebook นะคะ NBTUBON นะคะมาบอกเล่าความงดงามของพื้นที่แต่ละพื้นที่หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆที่ท่าน

0: ่งต่อพลังงานที่มั่นคงพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทรายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้ติดตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการบ้านการเมืองตามกันต่อนะคะเรื่องของกกต.ในคดีหัวสว.นั่นเองจริงๆแล้วเริ่มมีการพิจารณากันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องนี้แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการเร่งจัดระเบียบของศูนย์ข้อมูลทั่วกรุงเทพจะมีการตรวจเข้มเนี่ยก็คือ5ด้านด้วยกันโดยเฉพาะการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมลพิษทางเสียงทางอากาศอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้เกิน 2-4 องศาเซลเซียสรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยนะคะสั่งให้มีการชะลอการออกใบอนุญาตใหม่ด้วยค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงความคืบหน้าการกำกับดูแลและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมีการบูรณาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลซึ่งในส่วนที่กทม.รับผิดชอบค่ะจะเน้นการใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและก็กฎหมายสาธารณสุขขณะที่การบริหารจัดการพลังงานและทรัพย์

0: ากรได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในกรุงเทพประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ส่วนการใช้น้ำประปาก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งจึงยังไม่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
1: สำหรับข้อมูลของ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พบว่ามีศูนย์ข้อมูลทั้งหมด49แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับอาคารอื่นอย่างอาคารสำนักงานสถาบันการเงินรวมไปถึงหน่วยงานราชการมีอยู่จำนวน43แห่งซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์และเปิดดำเนินการมานานแล้วโดยในจำนวนนี้ค่ะมี12แห่งที่ขอใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องส่วนอีก31แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมีปริมาณน้ำมันไม่ถึงเกณฑ์ 15,000 ลิตรจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตจัดเก็บขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารเฉพาะมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งในพื้นที่เขตบางกะปิเขตห้วยขวางแล้วก็เขตสวนหลวงส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอการออกใบอนุญาตเพื่อรอนโยบายและมาตรฐานการควบคุมที่ชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
2: ช่วงที่เรารอมาตรการจากทางคณะกรรมการชุดใหญ่เรื่องถังเมืองเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการทั้ง5ด้านดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็ทั้งทุกแห่งที่มีการดำเนินการอยู่ก็ให้ทางเขตเข้าไปด้วยตอนนี้เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตัว43จุดที่มีการเปิดอยู่ตรงนี้ก็ได้มีการเข้าไปดูแล้วก็ไม่พบเรื่องความเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมตอนนี้ครับแล้วก็สถานการณ์คือปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้สี่สามแห่งนี้ไม่ใช่เรามันเป็นของที่มีมานานแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้มีการเราพยายามไปรวบรวมข้อมูลจากที่พบในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้สี่สามแห่งแล้วก็มีการเข้าไปตรวจส่วนหกแห่งนี่คือดำเนินการอยู่สามแล้วก็ชะลอไปสามครับ
0: มาดูรายละเอียด5ด้านที่สำคัญที่ทางสำนักงานเขตต้องเข้าไปตรวจกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลทุกแห่งได้แก่การตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานสากลที่จะต้องอัปเดตทุก3ปีการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศค่ะโดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ1ครั้งติดตั้งระบบมอนิเตอร์ฝุ่น PM 2.5 และ PM 10แบบเรียลไทม์รวมถึงสั่งการให้ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลีจิโอแนลลาจากหอพึ่งเย็นนะคะปีละ2ครั้งเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขการควบคุมอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้ต่างเกิน 2-4 องศาเซลเซียสการควบคุมมลพิษทางเสียงกำหนดค่าเสียงเฉลี่ยทั่วไป24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลและช่วงทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำหนดเสียงสูงสุดไม่เกิน115เดซิเบลตามกฎหมายและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสารละลายโฟมดับเพลิงและการจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะทางกทมจะยังคงเปิดรับคำขออนุญาตตามขั้นตอนแต่ว่าจะชะลอการอนุมัติโครงการใหม่เอาไว้ก่อนเพื่อรอกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป
2: ส่วนเช็คลิสต์ของเราเองเพื่อความปลอดภัยนะในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีที่ให้บริการแล้วแล้วก็โดยเฉพาะ3อันที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำนะเดือนละ1ครั้งก็จะไปตรวจทั้งหมดรายละเอียดต่างๆว่ามีการปล่อยของเสียอะไรหรือเปล่ามีสารพิษอะไร BOD DDS TDS ซัลไฟด์ TKN ก็จะติดตามเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนมลพิษทางอากาศเราจะตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้ทางบริษัทติดตั้งเครื่องตรวจ real time เลยเพื่อได้มอนิเตอร์ตลอด
1: ยังอยู่ในเรื่อง Data Center นะคะนายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจใหม่ร่วมมือกับสถาบัน TBI วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน AI พัฒนาระบบ Data Center และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมขอสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือว่า TBI โดยการหารือมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีต้องการนำประสบการณ์ของเซอร์โทนี่แบร์และ TBI มาช่วยวางยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนทั้งด้าน AI Semiconductor การยกระดับรัฐบาลดิจิตอลรวมถึงการผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ทางด้านเซอร์โทนี่แบร์ค่ะมองประเทศไทยมีโอกาสสูงในยุคเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของข้อมูลและต่อยอดการลงทุน Data Center ไปสู่แอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพไทยพร้อมชื่นชมแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเช่นโครงการ Solar Roof ซึ่งมองว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะตั้งทีมงานระดับเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่อความร่วมมือและแปลงนโยบายด้านดิจิตอลและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
3: รอบนี้เนี่ยโทนี่แบร์นะครับอดีตผู้นำอังกฤษก็ได้ครั้งนี้เขาได้มาร่วมงานกับเอกอัครราชทูตที่ประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเชิญมาพบปะแล้วก็หารือนะครับเพราะว่าโทนี่แบร์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำของหลังจากออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นผู้นำขององค์กรที่ทำงานให้กับให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากประเทศที่เป็นเศรษฐกิจปานกลางเนี่ยครับเราได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจใหม่นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องแผนประเทศไทยแล้วก็ทำอย่างไรในการที่จะยกระดับนะครับรายได้รวมถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการมีประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญหรือว่ามีอินฟราสตรักเจอร์มีพื้นฐานที่ดีก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของ data center นะครับที่โทนี่แบร์ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้ว data center เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้คือข้อมูลชุดข้อมูลนี้จะนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนานะครับแล้วคนไทยจะสร้างมีโอกาสในการสร้างแอปพลิเคชันหรือว่ามีโอกาสของ startup ของตัวเองตรงนี้เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คำแนะนำประเทศไทยได้รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีคำแนะนำหลายเรื่องครับ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจยะลามีการยกระดับมาตรการความมั่นคงค่ะคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดแล้วก็จัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจแล้วก็ลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยที่แทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามนโยบายในการควบคุมพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือว่าฉก.ยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยทหารบกทหารพรานและตำรวจตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดอยู่ที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางทั้งสายหลักและสายรองป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนทั้งการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงป้องปรามสกัดกั้นการก่อสร้างสถานการณ์รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงภัยแทรกซ้อนได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้าง แต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระหุวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
6: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับก็วางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแปลนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแปลนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
7: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างรั้วทั้งหมดเท่าไหร่คร
6: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
8: มีทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
4: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมและฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
0: ส ส่วนความคืบหน้าในการย้ายศพออกจากสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดค่ะบริษัทเจ้าของสุสานก็มีการยื่นขอเลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเนี่ยออกไปอีก7วันเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่ฝังศพใหม่ขณะที่ผลตรวจสอบสถานะทั้ง4ร่างนะคะพบว่าเป็นชาวอังกฤษ1คนและชาวอิสราเอลอีก3คนค่ะทางผู้แทนของบริษัทการชาปาจำกัดในฐานะเจ้าของสุสานนะคะมีการแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกไปอีก7วันคือจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนโดยให้ผลนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเตรียมขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างรวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ฝังศพแห่งใหม่ให้เรียบร้อยทั้งที่เดิมทีญาติของผู้เสียชีวิตมีการประสานขอรับร่างโดยตรงแต่ว่าทางบริษัทแสดงความประสงค์ขอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเคลื่อนย้ายเองทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะนายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยในอำเภอบางคร้าและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคร้าเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาน
1: อกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รายงานข้อมูลเปรียบเทียบการอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564และคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตในปี2566ซึ่งพบว่าการขออนุญาตเดิมในปี2564อ้างอิงความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมว่าไม่ใช่พื้นที่ป่าหรือโบราณสถานและยึดทางหลวงหมายเลข304เป็นหลักซึ่งมีระยะทาง 1.5 กิโลเมตรแต่ต่อมาในปี2565กรมทางหลวงได้ยกระดับถนนหน้าสุสานขึ้นเป็นทางหลวงส่งผลให้ระยะห่างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า50เมตร
0: นอกจากนี้ค่ะเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ระบุถึงเงื่อนไขตามพ.ร.บ.สุสานและชาปนสถาน2528ที่กำหนดให้สุสานค่ะจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรแต่ข้อเท็จจริงกลับพบลำน้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้กับสุสานซึ่งในเอกสารขออนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุถึงลำธารแม่น้ำสายนี้แต่กลับอ้างอิงแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป400เมตรแทนส่วนผลตรวจสอบสถานะของ4ร่างนะคะที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ก็พบว่ามีสัญชาติอังกฤษใน1คนซึ่งเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว60วันอีก3คนค่ะเป็นชาวอิสราเอลมีรูปแบบการเดินทางเข้ามาแตกต่างกันรายแรกนะคะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันรายที่2ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันและรายที่3ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวแบบ1ปี
1: เมื่อคืนวานนี้ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วก็สามารถคุมเพลิงได้แล้ว 100% ค่ะด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกที่ถูกเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้อย่างสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ป่วยในทางโรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการอพยพและดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทันท่วงทีโดยวันนี้ค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติในทุกแผนกยกเว้นบริเวณอาคารที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการงดให้บริการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดโดยเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะแจ้งงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกชั้น G ถึงชั้น4งดให้บริการทั้งหมดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
0: และล่าสุดนะคะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะพร้อมด้วยแพทย์หญิงสาวนีเกิดดอนแฝกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าณขณะนี้โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยแล้วก็ผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาบูรณาการร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านจากการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็พบว่า ในส่วนที่ได้รับความเสียหายค่ะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารรวมถึงความคืบหน้าทางคดีที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
9: ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาขอรับบริการได้เป็นปกตินะครับเหตุการณ์นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเลยจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นผลการตรวจสอบนะครับเพื่อผมได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลการรายงานของท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ทราบว่าสำหรับโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบ

0: นะครับท่านก็ได้ใช้เครื่องมือนะตัวชี้วัดวิศวกรรมนะครับในการตรวจสอบนะครับในชั้นต้นแล้วนะครับก็มีความสบายใจได้นะครับว่าตัวอาคารนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นระยะเวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงสามารถดับไฟไว้ได้นะครับส่วนในเรื่องทางคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและก็จะดำเนินการต่างๆและหน้าที่ในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องมาตรการของการดูผลกระทบนะครับว่าควันไฟที่เกิดขึ้นนะครับหรือการหลอมเหลวนะครับของวัสดุอุปกรณ์ข้างในต่างๆเนี่ยนะฮะจะส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือไม่อย่างไรเราก็มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้จัดส่งข้อมูลให้กับทางทีมแพทย์นะครับโดยท่านของโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการบริหารพื้นที่ระยะต่อไปนะครับ
1: ทั้งนี้นะคะจากการประเมินความเสียหายในเบื้องต้นรวมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เกือบ30ล้านบาทค่ะทางจังหวัดก็พร้อมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุดินสไลด์ในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้ทางจังหวัดค่ะสั่งระงับการใช้อาคารในพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมสำรวจสถานที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่นางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ราชการจังหวัดน่านนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ดินสไลด์บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาภายหลังพบการเคลื่อนตัวของดินเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรโดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อาคาร4แห่งซึ่งประกอบด้วยอาคารอนุบาลโรงอาหารอาคารสหกรณ์และสระว่ายน้ำเกิดรอยแตกร้าวแล้วก็ทรุดตัวลงอย่างชัดเจนโดยจากการประเมินของทีมวิศวกรพบว่าอาคารบางส่วนตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจไม่มีความมั่นคงเพียงพอทางจังหวัดจึงได้มีคำสั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งนำลวดหนามมากั้นเป็นเขตอันตรายนอกจากนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไหลไปรวมจุดเดียวกันจนสภาพดินอิ่มตัวตลอดจนให้มีการซักซ้อมแผนอพยพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับข้อมูลด้านธรณีวิทยาค่ะระบุว่าพื้นที่นี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงทางจังหวัดน่านจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการเตรียมย้ายโรงเรียนไปยังสถานที่แห่งใหม่โดยได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประเมินความเหมาะสมและความมั่นคงของชั้นดินในลำดับต่อไปทั้งนี้ในระหว่างที่รอการดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2จะเร่งดำเนินการจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
1: ยังอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะนางทิวันรัตน์อังกินันค่ะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะก็นำคณะลงพื้นที่ไปที่วัดภูมินจังหวัดน่านไปติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่20สิงหาคมค่ะคือน้ำจากแม่น้ำน่านเนี่ยไหลเข้ามาท่วมพื้นที่โดยรอบของวัดภูมินซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่านด้วยคณะกรรมาธิการได้สำรวจพระอุโบสถแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะพร้อมกับรับฟังข้อมูลจากทางพระครูสิรินันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าวัดวัดภูมินซึ่งก็แสดงความกังวลบอกว่าวัดเนี่ยได้รับผลกระทบจากทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณฐานรากที่เคยมีปัญหารอยร้าวและการทรุดตัวขณะที่กรมศิลปากรระบุนะคะว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ยังไม่พบความเสียหายต่อโบราณสถานและจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่พบค่ะเป็นรอยเดิมที่บริเวณชั้นผิวไม่กระทบโครงสร้างภายในแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังการทรุดตัวโดยเฉพาะที่บริเวณผ้าฝาผนังปูม่านย่าม่านทางนี้ทางคณะกรรมการก็จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายทั้งวัดกรมศิลปากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อจังหวัดน่านค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางดูแลแล้วก็ฟื้นฟูป้องกันความเสียหายต่อวัดภูมินทร์อย่างเป็นระบบในระยะยาวด้วย
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีแนวทางในการลงมติของกกต.เรื่องคดีหัวเลือกสว.ช่วงบ่ายสามโมงนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้มีวาระข่าวสำคัญที่ต้องจับตานะคะก็คือกกต.ค่ะรัดลงมติ15นาฬิกาในคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งฟ้องหรือไม่พร้อมกับมีการวิเคราะห์ออกมา3แนวทางด้วยกันนะคะขณะที่ทางด้านนักวิชาการก็มองความเป็นไปได้ในวันนี้ของกกต.ก็คือยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มค่ะโดยขั้นตอนการลงมติดังกล่าวนะคะกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหาซึ่งใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนได้รับไปนับตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลและทำการขานมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจในขั้นตอนการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้รวมทั้งสิ้น229คนค่ะประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดปัจจุบันจำนวน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยจำนวน21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยจำนวน20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีกจำนวน50คนภายหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือว่ามติเอกฉันท์เพื่อจัดทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการซึ่งทำตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและหากมีมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกัน
1: ทีนี้มาดูแนวทางในการลงมติของกกต.นะคะถูกวิเคราะห์ออกเป็น3แนวทางด้วยกันแนวทางที่1ค่ะชี้มูลความผิดยกแผงส่งศาลฎีกาหากกกต.มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายมีมูลความผิดเรื่องก็จะถูกส่งต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบันถึง138คนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก91คนโดยเชื่อมโยงถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนด้วยส่วนแนวทางที่2คือยกคำร้องทั้งหมดค่ะกรณีที่กกต.เห็นตามคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ซึ่งเคยมีมติ5ต่อ2ว่าพยานหลักฐานใบไม่ถึงแล้วก็ไม่มีมูลความผิดแนวทางนี้คาดว่าจะสร้างแรงกระแทกทางการเมืองและแรงกดดันจากสังคมอย่างหนักและแนวทางที่3ก็คือฟ้องบางรายยกคำร้องบางรายค่ะโดยอาจสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นและสั่งยกคำร้องในส่วนที่หลักฐานไม่เพียงพอเพื่อลดแรงประทะจากทุกฝ่าย
0: ขณะที่ทางด้านรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็มองว่ามติกกต.มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะออกมาในแนวทางที่3ก็คือการยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเนื่องจากมองว่าหากอ้างอิงตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26คงไม่ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ขณะเดียวกันก็มองว่ารายชื่อบางส่วนนั้นแม้อาจจะมีชื่อฝ่ายการเมืองแต่ไม่ถึงรายชื่อของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากต้องคำนึงถึงสถานะโครงสร้างอำนาจของฝ่ายการเมืองเพราะหากฟ้องทั้งหมดคดีอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้
2: ผมคิดว่ายื่นมาครับมาเพราะพื้นฐานเพราะอย่างที่บอกว่าการปล่อยปละละเลยของกกต.เนี่ยมันทำให้เห็นพยานหลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยมีโอกาสที่จะสั่งไม่ฟ้องหมดก็ได้แต่พอไปเห็นพยานหลักฐานแบบนี้กกต.ก็ต้องพยายามลดกระแสด้วยก็คือเรื่องนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยตอนนี้กกต.หลังจากกกต.ปล่อยปละละเลยพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้กกต.เองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คืออาจจะยื่นฟ้องบางส่วนก็คือไม่สามารถที่จะเอามติของกรรมการชุดใดชุดหนึ่งได้แล้วล่ะไม่สามารถเอามติของอนุกรรมการชุดที่16อย่างเดียวหรือไม่สามารถเอามติของอนุกรรมการชุดที่36อย่างเดียวเพราะข้อมูลพยานหลักฐานมันออกมาสู่ทางสาธารณะแล้วครับผมคิดว่ากกต.ก็เจอแรงกดดันทางสังคมอย่างนี้ก็อาจจะเลือกนะครับที่จะเพลย์เซฟมากที่สุดก็คือนะครับส่งบางส่วนและอาจจะไม่ส่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนะฮะบรรดาพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องอ่ะครับโดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคอ่ะครับ
1: ที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนอันนี้จะรวมหมายถึงเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยอีก20คนด้วยไหมคะ
2: โดยหลักนะผมคิดว่าบางส่วนอาจจะมีแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยอันนี้จะไม่จะ ส่วนตัวคิดว่าไม่จะไม่มีการยื่นฟ้องกลุ่มนี้ครับ
0: นอกจากนี้นะคะรองศาสตราจารย์โอฬารยังมองว่าแม้กกต.เลือกที่จะยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเพื่อเป็นการลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าไม่ยื่นฟ้องทั้ง229คน
2: แน่นอนถ้าไม่สั่งฟ้องเลยเนี่ยการเมืองก็จะมีความนะครับตึงเครียดมากขึ้นเพราะจะเกิดการประสานกันอย่างชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองกับการเมืองบนท้องถนนประการต่อมาถ้าสั่งฟ้องเลยทั้งหมดนะถ้าสั่งฟ้องเลยทั้งหมดมันก็จะสร้างความชอบธรรมนะให้กับการเมืองทั้งคู่อีกในการที่จะบอกว่านี่ไงถ้าไม่มีมูลจริงๆกกต.คงไม่รับฟ้องก็ไม่แตกต่างกันนะทั้งหมดนะทุกอย่างนะจะมีแรงกดดันทางการเมืองทั้งสิ้นรัฐบาลจะอยู่ต่อได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะการเจรจาต่อรองกันในบรรดาพรรคร่วมจะรักษาเสถียรภาพนี้เอาไว้ได้นานขนาดไหนครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันที่กกต.แจ้งวัฒนะนะคะก็มีการจัดกำลังตำรวจถึง200นายไปดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะพร้อมกับมีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยมีการปิดกั้นพื้นที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเพื่อที่จะรอรับฟังการแถลงข่าวคดีหัวเลือกสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหามากถึง229คนในเวลา 15:00 นวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผงกั้นมาปิดล้อมพื้นที่และอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกต.เดินเข้าออกได้ตามปกติเท่านั้นขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยมีการระดมกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบราว200คนคอยตรึงกำลังรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดทั้งวันสำหรับสื่อมวลชนค่ะทางกกต.ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยไม่เปิดห้องสื่อมวลชนตามปกติแต่ว่าให้รวมตัวรอที่ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียนแทนและต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นโดยในเวลา 13:30 นจะเปิดให้รับบัตรสื่อมวลชนก่อนเข้าจุดพักคอยที่ห้องประชุม201และห้องแถลงข่าวส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้สังเกตการและประชาชนทั่วไปไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่แต่ว่าสามารถติดตามผ่านวงจรปิดด้านนอกแล้วก็เพจ Facebook ของสำนักงานกกต.ทั้งนี้นะคะการแถลงข่าวจะมีขึ้นในเวลา 15:00 นซึ่งก็นำโดยนายณรงค์กานต์วารินทร์ประธานกกต.ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเพื่อชี้ชะตาผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว.รวม229คนสำหรับที่ประชุมกกต.ค่ะจะมีการพิจารณาลงมติต่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลภายใต้7ข้อกล่าวหาสำคัญตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครตามมาตรา76วรรค1ผู้สมัครยินยอมให้ฝ่ายการเมืองเข้าช่วยเหลือตามมาตรา76วรรค2ผู้สมัครฝ่าฝืนระเบียบการแนะนำตัวสว.ปี2567ตามมาตรา70และมาตรา36การสัญญาว่าจะให้หรือว่าจัดเตรียมทรัพย์สินเพื่อจูงใจลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ1การจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจในการลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ3และการเรียกหรือว่ารับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครตามมาตรา79และการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนตามมาตรา81
0: ซึ่งก่อนที่กกต.จะมีการแถลงมติคดีในช่วงบ่าย 3:00 นวันนี้นะคะก็มีกลุ่มสว.สำรองค่ะเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมการทั้ง7คนนั้นพิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วพร้อมกับกลุ่มสว.สำรองยื่นหนังสือค่ะถึงกกต.ทั้ง7คนขอให้พิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเป็นธรรมนอกจากนี้ขอให้กรรมการแต่ละคนแสดงเหตุผลประกอบการวินิจฉัยอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังและขอให้การแถลงข่าวนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
3: ก็อยากให้ท่านได้ลงเหตุผลในการวินิจฉัยของท่านแต่ละท่านเนี่ยไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าหากจะออกมาเป็นมติอย่างไรนะครับก็ขอให้ท่านปรากฏเหตุผลนะครับว่าไอ้ส่วนที่เห็นชอบไม่เห็นชอบหรือเห็นควรไม่เห็นควรน่ะมีประการใดมีข้อขัดแย้งหรือมีข้อท้วงติงของท่านใด ปรากฏอย่างไรก็อยากขอให้มีความละเอียดถี่ถ้วนปรากฏอยู่ในบันทึกของการตกลงการวินิจฉัยนี้ด้วยทั้งนี้นะครับคิดว่าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะที่จะมีการตรวจสอบในภายหลัง
1: ยังอยู่ที่ความคิดเห็นเรื่องของคำวินิจฉัยของกกต.นะคะมาดูฝั่งตัวแทนของรัฐบาลนะทุกคนต่างก็ยืนยันอย่างชัดเจนบอกว่าฝ่ายบริหารค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงกระบวนการพิจารณาขององค์กรอิสระโดยปัจจุบันค่ะทางรัฐบาลก็มุ่งเน้นความสำคัญไปที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะอย่างนายเอกภพเพียงพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระบวนการที่กกต.จะมีคำวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้นั้นเป็นขั้นตอนทางกฎหมายขององค์กรอิสระซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องย้ำบอกว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นหลัก
4: จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการขององค์กรอิสระที่ดำเนินการไปรัฐบาลก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่วันนี้เราโฟกัสในเรื่องของเศรษฐกิจ
1: ขณะเดียวกันนะคะนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันบอกว่าคำวินิจฉัยของกกต.ไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายบริหารไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการพิจารณาเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนกรณีที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายนแล้วก็มีความพยายามเชื่อมโยงเพื่อปลุกระดมมวลชนนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการแสดงออกถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องดำเนินอยู่บนข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระยะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่
5: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ยืนยันชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วนะครับว่าใครทำอะไร ก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไม่แล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นอยู่แล้วด้วยก็เรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการ
6: เพราะว่ามีบางฝ่ายอย่างเมื่อวานก็พยายามเชื่อมโยงพยายามปลุกระดมอะไรเงี้ยค
5: ่
6: ะ
5: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันต้องทำงานเป็นข้อเท็จจริงมากกว่า
7: การเคลื่อนไหวของหลายๆกลุ่มในช่วงนี้มันส่งผลต่อการทำงานของบรรดารัฐมนตรีไหมครับ
5: ไม่มีครับเพราะว่ายังไงพวกผมก็ทำงานเต็มที่กันมาโดยตลอดอยู่แล้วทุกคนก็ทำงานเต็มที่โดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตั้งแต่มีการตั้งครม.มาเนี่ยเราเจอปัญหาทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกประเทศที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะนั้นผมว่าตอนนี้ทุกคนก็โฟกัสกันว่าทำยังไงให้ที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถให้ประเทศมันเดินหน้าต่อได้ง่ายที่สุด
0: มาดูเรื่องระหว่างประเทศกันบ้างนะคะประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกค่ะกับคณะกรรมการประนอมภายใต้ยูคลอสค่ะภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะคะว่าไทยนั้นเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์แล้วในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสพร้อมทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนำคณะเจรจาปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันค่ะยังมีเอกอัครราชทูตทรงชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมด้วย
1: นายศิริศักดิ์นะคะเปิดเผยถึงการนัดหมายครั้งแรกยืนยันบอกว่าไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องร่วมกันเนี่ยส่วนกรณีที่กัมพูชา MOU 44นั้นนายศิริศักดิ์ชี้แจงบอกว่า MOU ดังกล่าวมีอายุมานานกว่า26ปีและไม่มีความคืบหน้าใดๆไทยจึงต้องการเริ่มต้นกระบวนการใหม่โดยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายนะกลับมาเจรจาทวิภาคีกันก่อนภายในกรอบเวลาคือ6เดือนค่ะเพื่อประเมินทิศทางความคืบหน้า
8: เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเราก็มั่นใจในท่าทีเราซึ่งยึดมั่นกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องชี้ว่าที่จริงแล้วมันควรจะมีการหารือกันก่อนทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้มีการหารือทวิภาคีก่อนแล้วถ้ามันไปไม่ได้เราก็ค่อยมาแล้วเราก็ตกลงร่วมกันเพื่อมากลไกนี้ใช่ไหมครับแต่มันกลายเป็นว่าพอเขาก็มาอ้างว่าเรายกเลิก MOU เขาถึงต้องไปกลไกนี้แต่เราก็ชี้แจงเขาไปหลายรอบแล้วว่าทำไมเราถึงยกเลิกยกเลิกก็เพราะเราได้เริ่มต้นกันใหม่เพราะ MOU 26ปีมันไปมันไม่มีความคืบหน้า2ตอนนั้นที่เราทํา MOU เขาไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาCrossเห็นว่าเขาเป็นภาคีทำไมเราไม่ลองเจรจากันก่อนเราอาจจะมีความคืบหน้าถ้าไม่คืบหน้าเซสัก6เดือนเราก็ไปสู่กลไกแต่เราตกลงร่วมกันที่จะไปสู่กลไกเหล่านี้แต่วิธีการของกัมพูชาเนี่ยก็คือพยายามนะสร้างความได้เปรียบอะไรต่างเนี่ยให้เห็นว่าเขาพยายามไปกดดันเราแต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็มั่นใจว่ากระบวนการเนี่ยเราก็พร้อม
0: นอกจากนี้นายศรีศักดิ์ยังระบุด้วยนะคะว่าความพยายามของกัมพูชาในการสร้างแรงกดดันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อไทยเพราะแม้กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสจะมีข้อเสนอแนะออกมาแต่ผลดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสุดท้ายทั้งสองประเทศก็ต้องกลับมานั่งโต๊ะเจรจากันอยู่ดีพร้อมกับยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งเส้นแดงหรือว่าเรดไลน์ของไทยในการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลคือการอ้างสิทธิ์และเขตแดนต่างๆจะต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นไม่สามารถนำมาต่อรองได้โดยเด็ดขาด
8: มีคนไทยเรื่องขอบคุณนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เราก็ยืนยันว่าขอบคุณไม่ใช่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับมันเป็นขอบคุณก็เป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่เราทำมาช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้ชัดเจนมันก็ไม่ได้เรดไลน์ของเราเนี่ยคือขอให้การอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเส้นที่เราอ้างเนี่ยมันเดินไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
0: สำหรับการประชุมครั้งแรกกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอม
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่

0: รับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรับแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดงานประชุมด้านพลังงานระดับโลกค่ะแก๊สเทค2026มีการประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026มีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประเทศไทยค่ะให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศผ่านกฎระเบียบที่ชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรวมทั้งยังต้องมุ่งสู่อนาคตด้านพลังงานที่สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนนอกจากนี้นะคะประเทศไทยพร้อมแสดงบทบาทด้านพลังงานในเวทีโลกและหวังที่จะเป็นพันธมิตรสำหรับการหารือการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศเพราะไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยบุคลากรที่มีทักษะและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งต่อธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งงานแก๊สเทค2026จะเป็นหนึ่งในก้าวย่างที่สำคัญจากการหารือไปสู่การลงมือทำและเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะคะว่าไทยจะใช้เวทีนี้ย้ำถึงจุดแข็งในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประตูเชื่อมโยงตลาดพลังงานระดับภูมิภาคพร้อมกับมุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยเฉพาะเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่งไทยได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วผ่านโครงการนำร่อง CCS ที่เพิ่งผ่านการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
4: เปิดตัวกันไปแล้วนะคะสำหรับสินเชื่อ AI นกกระซิบโครงการที่นำ AI แล้วก็ข้อมูลการค้าขายจริงมาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะวิเคราะห์ธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบAI นกกระซิบค่ะจะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจทั้งยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนแล้วก็แนวโน้มธุรกิจทำให้ร้านค้าเข้าใจธุรกิจของตนเองมากขึ้นสามารถวางแผนแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันค่ะข้อมูลการค้าขายที่เกิดขึ้นจริงยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนโดยธนาคารกรุงไทยค่ะจัดทำสินเชื่อสำหรับร้านค้าถุงเงิน2โครงการด้วยกันได้แก่สินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายโดยบสย.ค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกแล้วก็อีก1เซตนะคะสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาทคิดดอกเบี้ย 11-20% ต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อทั้ง2โครงการค่ะ
3: ทางด้านของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าไอแบงค์จะเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกันเน้นผู้ประกอบการมุสลิมและก็ธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งร้านอาหารฮาลาลตลาดชุมชนเกษตรกรและธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งทางธนาคารจะนำข้อมูล AI นกกระซิบมาช่วยประเมินรายได้กระแสเงินสดและความสามารถในการชำระหนี้ควบคู่กับการใช้หลักการกำหนดอัตรากำไรตามความเสี่ยงโดยยึดหลัก ชาริอะเน้นความเป็นธรรมโปร่งใสและไม่สร้างภาระเกินความสามารถในการชำระคืนส่วนธนาคารออมสินค่ะเปิดตัวสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยย้อนหลังต้องมียอดขายผ่านถุงเงินอย่างน้อยค่ะ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันเปิดลงทะเบียนในวันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี
4: ้ขณะที่ทางด้านบสย.หรือว่าบรรษัทประโครงการค้ำประกันสินเชื่อ AI นกกระซิบวงเงินรวม 5,500 ล้านบาทที่ขาดหลักทรัพย์หรือว่าคนค้ำประกันประกอบด้วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสวงเงิน500ล้านบาทค้ำประกันรายละ 5,000 ถึง 50,000 บาทระยะเวลาสูงสุด4ปีและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสวงเงิน 5,000 ล้านบาทค้ำประกันรายละ 10,000 บาทถึง100ล้านบาทระยะเวลาสูงสุด10ปีค่ะ
3: มาดูสภาพอากาศบ้านเรานะคะตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุนะคะแล้วก็ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าไทยอย่างที่มีข่าวลือกันไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้มี2ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามค่ะประเด็นแรกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ยังต้องติดตามเพราะยังมีโอกาสพัฒนาได้โดยแบบจำลองประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขณะที่โอกาสพัฒนาเป็นพายุดิปเรสชันมีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำแม้ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่เมื่อเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวและอ่อนกำลังลงจะส่งผลให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้บางพื้นที่มีฝนเพิ่มมีเมฆมากและมีฝนหนักบางแห่งส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนหนักบางพื้นที่สาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมค่ะตัวนี้พัดผ่านที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เวียดนามตอนกลางกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมพื้นที่ที่มีฝนหนักฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่ง

0: support hospital safety measures. Today, the Department of Public Works and Town and Country Planning will inspect the building's structural safety before the area can be reopened. The Pollution Control Department will also check air quality and remaining smoke pollution inside the hospital. Forensic officers will investigate the cause of the fire and collect evidence today.
1: นี่ต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่นะครับทางเทศบาลก็ดีเจ้าที่อส.แล้วก็พี่น้องผู้ภัยทุกท่านนะครับที่เดินทางมาที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมที่จะอพยพผู้ป่วยนะครับตรงนี้เราก็เลยไม่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับชั้นล่างเนี่ยทางท่านท่านรองของโรงพยาบาลบอกว่าเป็นพื้นที่กายภาพบำบัดครับก็จะเป็นเตียงอุปกรณ์ในการใช้กายภาพบำบัดครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ภาพก็เลยไม่มีผู้ที่มาใช้บริการที่สุดหลักฐานก็เข้ามาตรวจชัดเจนอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นถ้ามันเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเกิดจากระบบของสายไฟเนี่ยเราก็คงต้องมีการตรวจเช็คนะครับทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ได้ดำเนินกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านก็บอกว่าท่านจะกำชับแล้วก็จะมีการตรวจระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมการใช้ระบบโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกครับ
0: Meanwhile, Ban Pao Hospital has suspended physical therapy and rehabilitation clinic services today, tacted to reschedule. Other hospital services remain open as normal. The Ministry of Public Health is taking its famous cuisine beyond taste and tradition. A new initiative aims to make Thai food healthier while promoting it as a global wellness product.Public Health Minister Pattana Prompat said the Thai Food Good Health Project aims to promote Thai food that is delicious, nutritious, and health conscious, while preserving its unique taste and cultural identity. The initiative combines knowledge from Thai traditional medicine, herbs, and local food wisdom. It also aims to support food businesses and create opportunities to generate income for local communities.The Health Region 5 will serve as a pilot area before the project expands nationwide under the concept of 77 provinces, 770 menus. The project promotes standards based on nutrition, food safety, and health benefits, with quality upgraded from 3-star to 4-star taste excellence and 5-star global wellness menu levels.The pilot covers 8 provinces, namely Supanburi, Ratchaburi, Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Samut Songkram, Phetchaburi, and Prachwab Kirikan. Meanwhile, Dr. Pongsathorn Pok Pheum Dee, Director General of the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, will work with Suan Dusit University to assess 80 healthy dishes featuring local herbs and ingredients.Certification signs will be awarded to menus that meet the standards, helping assure consumers of their quality and safety. Maung Son Province is exploring a new trekking route through forests and mountain ridges. The route offers panoramic views, sea of mist, and spectacular sunrises for adventure seekers.อุดมศักดิ์ขาวหนูนา Deputy Governor of Mae Hong Son Province led a survey of a new natural trekking route linking Doi Miang, Doi Thong and Doi Chik Chong in Pai District. The activity was held at the Doi Kiu Lom Royal Forest Development Project with government officials, tourism operators, media and influencers taking part.Organized by the Mae Hong Son Provincial Tourism and Sports Office, the activity aims to promote sustainable tourism and develop new tourism routes in the province. The trek began at the Doi Miang Ridge in Pai District, with participants crossing mountain ridges toward Doi Chik Chong. The more than 20-kilometer route passes through rich natural forests, steep slopes, and narrow mountain ridges.At Doi Thong, trekkers can enjoy a 360-degree panoramic view. The route ends at Doi Chik Chong in Pang Ma Pha District, about 1,933 meters above sea level. Participants stayed overnight at a wildlife sanctuary facility, enjoying sunset views and a sea of mist. The following morning, they watched the sunrise and morning mist from the summit of Doi Chik Chong.

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได
1: ้นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกินเลยคร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความคืบหน้าเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในอินโดนีเซียค่ะล่าสุดก็พบผู้เสียชีวิตแล้ว6คนแล้วก็อีก129คนนั้นยังคงสูญหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียนะคะเร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนค่ะจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอค่ะล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อช่วงเช้าวานนี้ขณะที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและมีผู้ได้รับการช่วยเหลืออีก108คนรายงานก่อนหน้านี้ระบุนะคะว่าเรือโดยสารลำดังกล่าวนั้นขาดการติดต่อระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองบันจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสาร213คนและลูกเรืออีก30คนกัปตันเรือค่ะได้แจ้งไปยังเจ้าของเรือว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่จะขาดการติดต่อจากการสำรวจทางอากาศก็พบว่าเรือนั้นได้พลิกคว่ำแต่ยังไม่จมหลังถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าทางกาบขวาด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องฝ่าคลื่นสูง 2 ถึง 2.5 เมตรนะคะเพื่อเข้าถึงเรือเฟอร์รี่ซึ่งก็เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมาก
1: เกิดเหตุยิงกันใกล้กับหน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตเขตปกครองตนเองบังซาโมโรบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก15คนเหตุเกิดก่อนเปิดหีบเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงบริเวณด้านนอกโรงเรียนซึ่งใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งโดยตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยเริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็บานปลายไปเป็นการลงไม้ลงมือจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองคู่แข่งซึ่งมีรากฐานมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องปกป้องปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวมานานหลายสิบปีทั้งนี้ทางการฟิลิปปินส์ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดในหน่วยการเลือกตั้งด้วยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงกว่า 20,000 นายประจำตามเขตเลือกตั้งต่างๆเพื่อรับมือกับเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้กล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์บอกว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามอิหร่านนั้นยุติลงภายในปีนี้นะคะซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนและว่าราคาน้ำมันเบนซินจะร่วงลงอย่างรวดเร็วเหมือนก้อนหินหล่นทันทีที่สงครามอิหร่านสิ้นสุดลงทรัมป์ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าฝ่ายอิหร่านได้โทรศัพท์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเจรจาสันติภาพแต่เขาย้ำบอกว่าจะยอมทำเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะทรัมป์ได้กล่าวถึงอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นก็คือการมีบทบาทในอิหร่านต่อไปด้วยเขายกตัวอย่างการเปรียบเทียบกับข้อตกลงเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินกว่าค่าใช้จ่ายในสงครามไปหลายเท่าตัวส่วนเรื่องที่อิหร่านกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมีแผนที่จะจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสในโอมานในวันนี้นั้นทั้งกล่าวว่าเขาไม่สนใจ
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬากันบ้างนะครับพบกับ2คนนี้เช่นเคยคุณอ๋อยคุณแชมป์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้เอเชียนเกมทัพนักกีฬาไทยจะลงเล่น1ทีมแรกคือทีมฟุตบอลหญิงช่วงเย็นนะฮะเดี๋ยวมีความพร้อมของพวกเธอมาฝากครับ
1: เชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณชัชวริคุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มแน่นอนนะคะเอเชียนเกมยังไม่เปิดฉากอย่างเป็นทางการแต่ว่าหลายๆชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันกันแล้ววันนี้ชนิดกีฬาแรกของทัพนักกีฬาไทยก็คือฟุตบอลหญิงที่จะลงแข่งขัน
3: ใช่ครับก็จะประเดิมลงสนามนัดแรกฮะแต่ว่าถือว่าเป็นศึกหนักในนัดประเดิมสนามเลยครับเพราะว่าจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม E ครับจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเตะกันเย็นวันนี้ 17:30 นาทีนะครับการฝึกซ้อมภาพเมื่อวานนี้นะครับก็ลงฝึกซ้อมที่ชิซูกะอีโคป้าออฟซิเลรี่สเตเดียมนะครับเตรียมความพร้อมโดยกุนซือก็คืออดีตสุน่าทีมชาติไทยอย่างโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์สีทองอินเนี่ยเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับที่จะใช้เจอกับญี่ปุ่นรวมถึงการเล่นลูกนิ่งนะครับทั้งลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีโค้ชอัลเฟรดก็บอกว่าตอนนี้สภาพทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมมากๆนะครับระบบการเล่นแล้วก็ ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดทุกคนครับแต่ก็แน่นอนว่าญี่ปุ่นเป็นทีมระดับโลกนะครับต้องมีสมาธิแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ต้องการจะลงไปเล่นทำให้ดีที่สุดครับ
2: ขณะเดียวกันนะฮะก็ได้มีการประชุมผู้จัดการทีมก่อนแข่งมีตัวแทนจาก4ชาติในกลุ่ม E ก็ประกอบไปด้วยไทยญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามพร้อมด้วยฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมถึงฝ่ายต่างๆเพื่อการตกลงเรื่องรายละเอียดของการแข่งขันซึ่งก็ประกอบไปด้วยฟุตบอลหญิงนะคะก็จะลงสนามสวมชุดสีแดงค่ะผู้รักษาประตูเนี่ยใส่ชุดสีเหลืองในเกมที่จะพบกับญี่ปุ่นที่จะสวมชุดสีน้ำเงินผู้รักษาประตูสวมชุดสีเขียวส่วนเรื่อง VAR จะถูกนำมาใช้ตั้งแต่ในรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแล้วก็นัดชิงอันดับ3ด้วยนะคะซึ่งสถิติระหว่างไทยกับญี่ปุ่นของฟุตบอลหญิงที่พบกันในเอเชียนเกมมา4ครั้งเนี่ยญี่ปุ่นชนะรวดเลยนะคะ
3: ใช่ครับไปดูโปรแกรมแข่งขันวันนี้นะครับในกลุ่ม E ครับบ่าย 2:00 นจะเป็นเวียดนามกับไต้หวันแล้วก็คู่ของไทยจะเป็น 17:30 นะครับจะเจอกับญี่ปุ่นครับส่วนในกลุ่ม F ครับเกาหลีเหนือเจอกับบังกลาเทศแล้วก็ 17:30 เกาหลีใต้พบกับเมียนมานะครับขณะที่กลุ่ม G ครับจะเริ่มเวลา 12:00 นครับฟิลิปปินส์จะพบกับอุซเบกิสถานแล้วก็ 17:00 นจีนจะพบกับฮ่องกงครับ
2: จากฟุตบอลหญิงไปดูฟุตบอลชายของไทยกันบ้างนะคะล่าสุดก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็ลงฝึกซ้อมทันทีค่ะฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ค่ะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซนแทเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์โดยหลังจากเดินทางถึงก็ได้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่สตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาด้วยหลังจากนี้นะคะนักกีฬาก็จะเดินทางเข้าที่พักที่โฮเทลโตโยต้าคาสเทิลค่ะแล้วก็จะลงฝึกซ้อมต่อทันทีโดยเน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศแล้วก็เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายนั่นเองค่ะ
3: ครับทีมชุดนี้ครับกัปตันทีมเป็นชนภัทรบัวพันธ์นะครับกองหลังตัวเก่งของทีมเนี่ยก็บอกว่าจะพยายามมองไปทีละนัดก่อนนะครับทำผลงานที่ดีที่สุดเบื้องต้นต้องการคว้าชัยชนะทั้ง3นัดในรอบแรกนะครับโดยทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงก็จะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับ
2: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยนัดแรก16 กันยายนนี้นะคะจะพบกับคีกิสถานในเวลา14:00 นตามเวลาประเทศไทยจะแข่งกันที่โตโยต้าสเตเดียมไอจีประเทศญี่ปุ่นค่ะ
3: ส่วนทีมวอลเลย์บอลชายของไทยนะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มฝึกซ้อมวันแรกแล้วนะครับที่เมืองคิตะคิวชูครับทีมวอลเลย์บอลชายของไทยก็กลับเข้าสู่โปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์เอเชีย2026ที่คว้าอันดับ5มาครองได้นะครับนักกีฬา12คนพร้อมเจ้าหน้าที่กุนซือปาร์คกิวอนชาวเกาหลีใต้ได้ย้ายเข้าไปพักที่ JICA ซึ่งเป็นศูนย์ที่พร้อมทั้งด้านที่พักแล้วก็อาหารภายใต้การดูแลและก็อำนวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชูนะครับซึ่งทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะพักอยู่ที่นี่3วันก่อนที่จะเดินทางไปสู่นาโกย่าเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ครับ
2: สำหรับบรรยากาศการฝึกซ้อมนะคะก็ที่ยิมเนเซียมภายในโรงเรียนมัธยมเมืองคิตะคิวชูใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะโค้ชปาร์คกีวอนก็เน้นเติมทุกทักษะเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญเรื่องของการบล็อกเป็นพิเศษแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกคนเนี่ยจริงจังนับตั้งแต่วันนี้ส่วนเรื่องของสภาพร่างกายตอนนี้ยืนยันว่าทุก

0: นไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บค่ะ
1: โดยวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็จะชิงชัยระหว่าง27กันยายนถึง3ตุลาคมทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและก็คีร์กีสถานครับ
0: ไปดูความพร้อมของทัพมวยสากลของไทยกันบ้างนะคะแม้ว่าจะต้องมีการปรับน้ำหนักชกแต่ว่ายังมีความหวังในการคว้าเหรียญเอเชียนเกมครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้ก็เน้นไปที่น้องโฟกัสณัฐชนิชาจงปลงกลางน้องใหม่ของรายการนี้ที่ไปแข่งขันเป็นครั้งแรกนั่นเองติดตามได้จากรายงานค่ะ

ทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ3ปีก่อนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมพาเรทเข้าชิง3รุ่นแม้ว่าเราจะไม่สามารถคว้าเหรียญทองมาคล้องคอแต่ทัพไทยได้มา3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงพร้อมกับคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสได้ถึง4ที่นั่งในเกมที่ญี่ปุ่นคราวนี้ทัพนักชกไทยภายใต้การคุมทัพของสตาร์โค้ชคนใหม่ลุยมาเรโน่กอนซาเลสชาวคิวบาและโค้ชชาติพดุงชัยพันนุมาได้เก็บตัวซุ่มซ้อมร่วมกันมานานและตระเวนแข่งขันหลายทัวร์นาเมนต์รวมถึงผลงานกระหึ่มครองเจ้าอาเซียน14เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากมหกรรมกีฬา4เกมส์ครั้งที่33แต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าเอเชียนเกมไม่ใช่งานง่ายเหมือน4เกมส์เพราะแต่ละชาติล้วนแต่แข็งแกร่งระดับโลกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียไต้หวันอุซเบกิสถานคาซัคสถานรวมถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นนอกจากนั้นมีการปรับรุ่นน้ำหนักให้เหมือนกับโอลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาในปี2028เน้นพิกัดใหญ่มากขึ้นบางคนจึงต้องขยับขึ้นไปชกในรุ่นที่ไม่ถนัดนอกจากนั้นแล้วยังขึ้นอยู่กับกรรมการผู้ตัดสินด้วยนะคะว่าจะชอบมวยแบบไหนสไตล์ไหนว่าจะเป็นไฟเตอร์หรือว่าบ็อกเซอร์จึงต้องไปวัดกันที่หน้างานค่ะ

0: เชียงรายและอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากส่วนตอนนี้ยกคนไปซุ่มซ้อมที่ญี่ปุ่นล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อหวังจะไล่ล่าความสำเร็จกลับมาฝากพี่น้องคนไทยที่ได
1: ้ก็พยายามประสานกันตลอดกับโค้ชมาริโน่นะครับเขาคือจะเน้นในเรื่องของความไวเรื่องจากคนเอเชียเราตัวเล็กเราจะใช้ความไวเป็นหลักแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เขาให้คือการหลบหลีกครับความคาดหวังของทีมสตาร์ทเนี่ยคืออยากจะได้เหรียญนะครับหวังมากนะครับเนื่องจากพอเราเก็บตัวมาระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วก็ไปในเก็บตัวหลายๆประเทศอยู่เราก็พร้อมในครั้งนี้ครับ
0: ลึก5นักชกหญิงกันบ้างค่ะส่วนใหญ่เป็นจอมเก่าชุดเดิมในศึกหางโจเกมส์นะคะโดยมีน้องใหม่ป้ายแดงมา1คนนั่นก็คือน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์แต่ผลงานสุดเพอร์เฟคค่ะไม่ว่าจะเป็นการคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน22ปีเหรียญทอง4เกมครั้งล่าสุดแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่น้องโฟกัสค่อนข้างจะมั่นใจนะคะเพราะว่าลงแข่งขันในรุ่นถนัด54กิโลกรัมและส่วนใหญ่คู่ชกต่างเคยเจอกันเกือบหมดทุกชาติแล้ว
2: ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ซ้อมมาเต็มที่ค่ะพร้อมที่จะชกแล้วค่ะเรื่องแรงปะทะค่ะเพราะว่าตอนเมื่อก่อนเราอาจจะสู้วงในไม่ค่อยดีแต่โค้ชก็แก้ไขมาเรื่อยๆค่ะก็เกือบทั้งรุ่นแล้วค่ะที่เคยชกกันก็น่าจะรับมือได้หมดค่ะก็อยากจะได้เหรียญทองเลยค่ะครั้งแรกแต่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
0: ทางด้านทีมมวยชายมีหน้าใหม่มากถึง4จาก6รุ่นที่ส่งแข่งขันนะคะโดยมี2นักชกชุดเดิมวีรพลจงจอหอกับบรรจงสินธิริเจ้าของเหรียญทองแดงหางโจเกมส์นำทัพและครั้งนี้มีปัญหาเรื่องการขยับพิกัดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจงจาก65กิโลกรัมขยับขึ้นไปชก70กิโลกรัมจึงถือว่าเป็นงานหนักมากยิ่งขึ้น
3: มีหวังลึกๆครับเพราะเราขึ้นมาชกเวทใหญ่ครับก็เลยต้องมีความหวังนิดนึงดูอยู่ที่การจับสายด้วยครับใช่ครับหนักขึ้นครับเพราะเพิ่มเวทขึ้นมาเราแบกน้ำหนักเขาด้วยแล้วเราต้องเพิ่มความเร็วความแข็งแรงด้วยครับก็ที่มองไว้มีอยู่ประมาณ4คนครับมีจอร์แดนแล้วก็ญี่ปุ่นคาซัคสถานแล้วก็อุซเบกครับ
0: สำหรับการแข่งขันกีฬามวยสากลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์กำหนดดวลกำปั้นวันที่21กันยายนจนถึง2ตุลาคมนี้นะคะจัดชิงชัยกันที่สังเวียนยิมเนเซียมเมืองนิชิโอจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะโสภิตทุยเวียงรายงาน
4: ขอบคุณคุณโสภิตด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอชมให้กำลังใจทัพกำปั้นไทยเชื่อว่ากองเชียร์ไทยเนี่ยเชียร์กันสุดใจแน่นอนยิ่งเป็นนักมวยเนาะไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเชียร์กันสุดใจ
5: ใช่ครับกับกีฬาความหวังแบบนี้นะครับตอนที่ฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้ครับบิ๊กแมตช์ในส่วนของดาร์บี้แมตช์เมืองภาคตะวันออกนะครับระยองบุกเฉือนชนะชลบุรีแบบสุดมันครับเกมไทยลีก1ดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกชลบุรีเปิดบ้านที่ชลบุรีสเตเดียมตอนรับระยอง FC ครับ5นาทีเท่านั้นเรนันกอเน่ยิงให้ทีมเยือนระยองนำชลบุรีไปก่อนครับ 1-0 ครึ่งหลังครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์ปั่นโค้งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับระยองหนีเป็น 2-0 ครับโอ้โหอดีตผู้เล่นบุรีรัมย์นะครับแต่นาทีที่15ครับระยองเหลือ10คนครับเรนันกอเน่เจตนาสกัดหนักนะครับแล้วก็ผู้สินเช็ค VR เป็นใบแดงครับเป็นแดงไดเรกแดงโดยตรงเลยนะครับก็ทำให้นาทีที่58ครับเซเรโนจูเนียร์ครับมงให้ชมรีไล่ตามมาเป็น1-2ครับตามเข้าไปแล้วก็จ่อๆเลยนาทีที่81ครับได้ฟรีคิกและเป็นเดนิสมูเรโลครับโอ้โหตีเสมอ 2-2มันก็เข้าเกมของชลบุรีแล้วนะครับแต่นาทีที่87ครับกลายเป็นระยองที่ไม่ได้ประตูชัยจากยอฮงกยูครับแล้วก็เป็นระยองบุกเฉือนเอาชนะชลบุรีบุดวิดครับ3ประตูต่อ2เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มจากการลงสนาม2นัดไปอยู่กลุ่มหัวตารางขณะที่ชลบุรีแพ้ทั้ง2นัดยังไร้แต้มครับเจอลูกนี้เข้าไปแทบช็อกเลยครับ
4: ไปดูผลอีก1คู่นะคะสำหรับไทยลีกค่ะปรากฏว่าประจวบ FC ก็ประเดิม3คะแนนแรกของฤดูกาลนะคะหลังเฉือนชนะสุโขทัย FC ไป 1-0 ค่ะได้จากลูกจุดโทษของเอ็ดการ์เมนเดสนาทีที่40ค่ะ
5: ขณะที่ตารางคะแนนครับ5อันดับแรกครับกลายเป็นระยองท่าเรือแล้วก็อยุธยาที่ชนะ2นัดรวดนะครับมี6คะแนนเต็มบุรีรัมย์กับบีจีปทุมมี4คะแนนครับ
4: ไปดูผลพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะคะแมนยูก็เปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ที่เหลือผู้เล่น10คน0ประตูต่อ1ศึกดาร์บี้เมืองแมนเชสเตอร์ค่ะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทัฟฟอร์ดทำศึกดาร์บี้เมืองแมนเชสเตอร์นะคะแพ้คู่ปรับร่วมเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือผู้เล่น10คนเนี่ยไป0-1ค่ะโดยทีมเยือนได้ประตูชัยจากเอลลิงฮาแลนด์นาที60ซึ่งเกมนี้ทีมเยือนเนี่ยเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาที23นะหลังจากที่ฟิลโฟเดนเล่นนอกเกมสายบรูโน่ฟานันค่ะชัยชนะนัดนี้ก็ทำให้แมนซิตี้คว้าชัย4นัดรวดมี12คะแนนเต็มส่วนลูกทีมของไมเคิลคาริก4นัดมี4คะแนนเท่านั้นค่ะรั้งอันดับ13ของตารางแฟนๆแมนยูบอกว่าไม่อยากจะออกมาทำงานวันนี้เลยนะคะ
5: ก็ส่วนผลอีก1คู่ครับไบรตันบุกถล่มคนที่ขาดลอยเลยครับ5ประตูต่อ0ครับ
4: ไปดูตารางคะแนนค่ะอาร์เซนอลยังนำเป็นจ่าฝูงนะคะ4นัดมี12คะแนนเท่ากับอันดับ2แมนซิตี้อันดับ3เฮาซิตี้มี8คะแนนอันดับ4ไบรตันมี7คะแนนเท่ากับอันดับ5เชลซีค่ะ
5: แน่นอนครับว่าพอแพ้แบบมีประเด็นครับกุนซือแมนยูอย่างไมเคิลคาริกก็ออกมาแสดงความไม่พอใจการตัดสินครับคือล่าสุดเนี่ยทางฝ่ายของผู้ตัดสินเนี่ยออกมายอมรับแล้วว่าลูกที่ได้ประตูของเอลลิงฮาแลนด์เนี่ยมีการเรียกว่าฟาวล์กันเกิดขึ้นนะครับคือออกมายอมรับแล้วแต่หลังจบเกมเนี่ยไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมของแมนยูก็บอกว่าโอ้โหงงมากครับสับสนมากกับการตัดสินนะครับในจังหวะที่ได้ประตูครับมาจากปัญหาตอนแรกเนี่ยมีการยกธงล้ำหน้าแต่ VAR มาตรวจสอบปรากฏว่าเอลลิงฮาแลนด์ไม่ล้ำหน้าครับแล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำลายสมาธิในการเล่นบอล นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายผู้ตัดสินออกมายอมรับว่าเอนโซมีส่วนเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายแมนซิตี้ก็ได้ประตูไปแล้วนะครับการตัดสินก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันนะครับคาริกก็บอกว่าส่งผลกระทบมากครับต่อเกมนี้ครับแล้วก็เป็นแต้มสำคัญที่หายไปนักเตะก็พยายามทำอย่างได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีในเกมนี้แต่ก็มาพ่ายแพ้ด้วยผลของการตัดสินแบบนี้ครับ
4: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาที่นำมาฝากกันส่วนเย็นนี้ 17:30 นส่งใจเชียร์นักเตะสาวไทยในเอเชียนเกมค่ะ
6: ค่ะเต็มที่ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศเทศกาลคาร์นิวัล Notting Hill ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะปีนี้เฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่าครบรอบ60ปีค่ะ
4: ค่ะทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT ประจำวันนี้นะคะเราทั้ง4คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยและคล่องตัวมากขึ้นลดภาระรายจ่ายปรับกำลังคนให้เหมาะกับภารกิจทบทวนงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันภาครัฐระบบเปิดเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกโปร่งใสและตอบโจทย์โลกยุคใหม่สำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการNBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: าร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจักหน่อย
2: อุ้ยบอก
4: หลาย
2: เด็กคนนั้นเด
3: ้ผู้เลียวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำบุหรี
0: ่มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับรอบคุณภาควันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกันที่จังหวัดอุดรธานีครับซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับผลักดันแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำหรือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องเรียนกับทุกท่านว่าวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่รู้จักอำเภอกุมภาวะปีหรือจังหวัดอุดรธานีผมมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือทะเลบัวแดงนะครับซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวจากลิซ่าเอฟเฟกต์นะครับ Amazing Thailand นะครับทำมันไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศไทยของเราหรือมันเป็นคนทั้งโลกนะครับที่ต้องการที่จะมาที่นี่ได้มาสัมผัสที่นี่ดังนั้นทะเลบัวแดงนะครับที่อยู่ข้างหลังเรานี้ที่จะถึงฤดูการท่องเที่ยวนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่จะสอดรับสอดคล้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดนั่นก็คือศูนย์กลางการท่องเที่ยวและก็ไม้นะครับในอนุภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวเมืองอัจฉริยะนะครับโดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดใกล้เคียงและก็ยกระดับรายได้ของชุมชนดังนั้นสิ่งเหล่านี้ในภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการท้องที่ท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาคเอกชนนะครับในภาพรวมของอำเภอกุมภาวะปีเนี่ยเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนครับเราต้องการให้นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ได้ประทับใจนะครับเรื่องของเส้นทางการจราจรหรือสิ่งที่อำนวยความสะดวกวันนี้ทุกภาคส่วนนะครับเรามุ่งหวังเรื่องของสุขอนามัยนะครับเราเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับที่จะใช้ในเรื่องของเรือไฟฟ้าหรือเรือ EV เนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งแวดล้อมเราต้องควบคู่ไปด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันชุมชนนะครับหรือในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราจะต้องไม่ทำลายนะครับเรามองถึงความยั่งยืนตรงนี้เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยวันนี้นะครับตัวผมเองทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยเราก็มีการอบรมนะครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับในเรื่องของหลักการในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมทั้งนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนมีส่วนร่วมในภาพรวมนะครับอันนี้เราก็ได้ดำเนินการไปเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนแน่นอนครับที่นี่เราก็ต้องดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนการมีส่วนร่วมวันนี้ของทางท่านนายกเองเนี่ยนะครับเรามีสถานที่พักนะครับในเรื่องของโฮมสเตย์โฮมลอดนะครับที่มีความพร้อมนะครับซึ่งผมได้สัมผัสแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความประทับใจได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถที่มองข้ามไปได้เลยก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับหรือวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยนะครับให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวิถีชุมชนนะครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติสิ่งที่สร้างเองซึ่งทะเลบัวแดงเนี่ยมันมีพื้นที่นะครับประมาณ 24,000 ไร่นะครับดังนั้นภาพหรือสิ่งที่มันปรากฏออกไปเนี่ยผมต้องพูดกับทุกคนกับทุกท่านว่าในฐานะที่ผมมาเป็นนายอำเภอที่นี่นะครับถ้าท่านไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยนะครับผมถือว่าท่านยังมาไม่ถึงที่อุดรธานีนะครับ
1: จังหวัดอุดรธานีไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับแต่ยังมีเรื่องราวของวิถีชีวิตและทรัพยากรทางธรรมชาติที่กลายเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและหนึ่งในแลนด์มาร์คที่สะท้อนความโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีได้อย่างชัดเจนก็คือทะเลบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและเป็นภาพจำสำคัญของจังหวัดอุดรธานีแต่ความน่าสนใจของทะเลบัวแดงไม่ได้อยู่เพียงความสวยงามของดอกบัวที่ผีบานเต็มผืนน้ำเท่านั้นเพราะพื้นที่แห่งนี้ยังเชื่อมโยงกับชุมชนเศรษฐกิจท้องถิ่นและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จากมุมมองของฝ่ายปกครองสู่มุมมองของท้องถิ่นจุดเด่นอะไรที่ทำให้ทะเลบัวแดงกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนจังหวัดอุดรธานี
2: ผมวีรวัฒน์วงศ์ศรีรักษานะครับนายกเทศมนตรีตำบลชึงแหวในฐานะที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้องหานกุมภาวะปีต้องนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ท่านอำเภอได้นำเรียนก็ว่าน้องหานอำเภอกุมภาวะปีหรือว่าทะเลบัวแดงเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด 24,000 กว่าไร่นี่นะครับโดยรอบแล้วก็จะมีทั้งอำเภอกุมภาวะปีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอกู่แก้วซึ่งในส่วนหนึ่งของอำเภอกุมภาวะปีก็คือที่เทศบาลตำบลเชิงแหวซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยในหนองหานทะเลบัวแดงต้องนำเรียนครับว่า น้องหานทะเลบัวแดงของกุมภาวาปีเนี่ยเป็นต้นน้ำของลำน้ำเปล่าซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะรับน้ำมาจากหลายสาขาแล้วที่สำคัญก็คือธรรมชาติของทะเลบัวแดงเนี่ยจะมีทั้งบัวแดงที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อปี2568ถึง69เนี่ยเราคิดว่าในพื้นที่ที่บัวขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของพื้นที่จาก 24,000 ไร่นะครับเป็นรูปภาพที่สวยงามมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในธรรมชาติของหนองหารก็ยังมีนกนานาพันธุ์นะครับซึ่งมีทั้งนกพื้นถิ่นแล้วก็นกอพยพซึ่งสามารถที่จะดูได้ตลอดใน12เดือนของ1ปีทีนี้ที่สำคัญก็คือ

0: ธรรมชาติที่ผมนำเรียนแล้วในส่วนที่สองก็อยากจะนำเรียนบอกกล่าวพวกเรานะครับว่าในหนองหารทะเลบัวแดงของเราก็ยังมีตำนานความเชื่อที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้สืบทอดกันมาณเวลานี้ก็ยังมีอยู่ก็คือเรื่องตำนานผาแดงนางไอ่ซึ่งที่เนี่ยบรรพบุรุษของเราคนบริบทในรอบหนองหารทะเลบัวแดงเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของตำนานผาแดงนางไอ่แล้วณทุกวันนี้นะครับที่ตำบลเชียงแหวของเราเองเนี่ยก็ยังมีหอปู่พญาขอมและหอปู่ผาแดงซึ่งทุกวันพุธวิถีชีวิตของชุมชนเขาเนี่ยถ้าจะมาขอพรมาขอในสิ่งต่างๆหรือว่าถ้าสำเร็จแล้วมาแก้บนอยู่ก็ทุกวันพุธก็ยังมีหอปู่ตาที่เราศรัทธากันอยู่เพราะฉะนั้นความเชื่อนี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและปัจจุบันก็ยังมีอยู่ทีนี้ว่าในพูดถึงเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของท้องถิ่นเองเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วเตรียมการว่าเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรซึ่งท่านอำเภอได้กล่าวนำไปแล้วว่าในปีนี้อุดรธานีเราจะจัดงานพืชสวนโลกเราก็คิดว่า3ล้านกว่าคนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยนอกจากไปเที่ยวที่หนองแดซึ่งเป็นที่จัดงานของพืชสวนโลกแล้วก็จะมาเที่ยวชมในพื้นที่เราในส่วนของท้องถิ่นเองต้องยอมรับว่างบประมาณท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดแต่ว่าเราก็พยายามที่จะประสานกับทางราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ท้องในส่วนอื่นๆท้องถิ่นใหญ่ให้เข้ามาช่วยเหลือทีนี้เส้นทางที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ของทะเลบัวแดงเนี่ยถ้ามาจากถนนมิตรภาพก็จะเข้ามาใน2เส้นก็คือสายดงเรืองเชียงแหวซึ่งตอนนี้เป็นถนนของอบจ.เราก็พยายามที่จะประสานเพื่อที่จะให้อบจ.นะครับทราบว่าปีนี้เนี่ยทางอบจ.ได้รับงบประมาณที่จะทำถนนให้ดีขึ้นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาที่ท่าเรือเชียงแหวได้มีเส้นทางที่หนึ่งเส้นทางที่สองก็คือเป็นทางหลวงชนบทซึ่งมาจากนาดีไปหนองเม็กแล้วถนนเส้นนี้ก็จะเข้ามาที่ท่าเรือบันเดียมซึ่งเส้นทางนี้คนที่มาจากถนนมิตรภาพก็เข้าได้ที่บ้านนาดีคนที่มาจากอำเภอหนองหารก็จะเข้าได้ที่บ้านคางัวก็จะมาแล้วก็มาลงที่ท่าเรือของบ้านเดียมเราได้นะครับนี่คือเส้นทางที่เราได้เตรียมและต้อนรับนักท่องเที่ยวทีนี้สำหรับการเตรียมการในเรื่องอื่นในพื้นที่นะครับทางท้องถิ่นเองก็ดีโดยเฉพาะทางเทศบาลแล้วก็ทางท่านนายอำเภอเองก็ดีเนี่ยก็พยายามประสานกับส่วนราชการอื่นที่มีเครื่องจักรต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าหนองหารของเราทะเลบัวแดงเนี่ยมีปัญหาเรื่องวัชพืชค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัชพืชโดยเฉพาะจอกหงส์ยักษ์เนี่ยถ้าขึ้นมากแล้วเนี่ยบัวของเราก็จะขึ้นยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ประสานกับส่วนราชการส่วนกลางนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีเรือชื่อมาเก็บวัชพืชจอกหงส์ยักษ์เนี่ย2ลำเตรียมการมาแล้ว2ปีแล้วครับปีที่แล้วเนี่ยบัวขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราได้เก็บวัชพืชตรงนี้ออกแล้วปีนี้เราก็เตรียมการสำหรับพืชสวนโลกโดยเฉพาะก็จะทำให้ดอกบัวนี่ขึ้นเยอะขึ้นแล้วในส่วนที่2ก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3ท่านได้กรุณาเอารถแมคโครมาช่วยนะครับในการเก็บวัชพืชด้วยเช่นกันแล้วในส่วนที่3ก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีตอนนี้เนี่ยกำลังเก็บวัชพืชอยู่ที่ท่าเรือดอนคงซึ่งก็ร่วมกันระหว่างทางรถอบจ.แล้วก็เรือของกรมโยธาธิการและพังเมืองเราไม่ได้ห่วงนะครับว่าพื้นที่นี่ตรงไหนแต่ว่าขอให้เก็บในหนองหารเพราะว่าเวลาลมพัดไปทีเนี่ยจอกหงส์ยักษ์วัชพืชมันก็จะลอยไปลอยมาเก็บที่ไหนก็คือเอาขึ้นที่เดียวกันนะครับก็จะทำให้เราเตรียมการในการที่จะทำให้บัวนี่ขึ้นงามขึ้นก็โดยการเอาวัชพืชออกนะครับถ้าเรือเนี่ยเราเตรียมการว่าของบ้านเดียมก็ดีของเชียงแหวก็ดีก็ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการหลายส่วนแต่ส่วนหนึ่งก็คือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเราก็ทำจิตอาสาในการที่จะปรับปรุงสถานที่เราคิดว่าในช่วงที่รองรับในเทศกาลบัวที่จะขึ้นเนี่ยจะพยายามทำให้ประทับใจกับพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทั้งต่างประเทศแล้วก็คนไทยเนี่ยให้มีความประทับใจในพื้นที่ตรงนี้นะครับเรื่องของที่จอดรถห้องน้ำห้องท่าเราก็จะพยายามปรับปรุงเพื่อให้เกิดความประทับใจครับในเบื้องต้นเขานำเรียนเพิ่งนี้ก่อนครับประทับใจ
1: บ เมื่อการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นสิ่งที่ตามมาคือคำถามสำคัญว่าเราจะสร้างการท่องเที่ยวที่เติบโตไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติได้อย่างไรโดยเฉพาะทะเลบัวแดงที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจึงไม่ได้หมายถึงเพียงการสร้างความสนุกสบายให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นการมองไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจนะครับก็คือการเปลี่ยนจากเรือที่ใช้น้ำมันมาเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าเพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลดมลพิษและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนี่จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของแนวคิด Green Tourism หรือการท่องเที่ยวสีเขียวที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2: ก็จริงๆแล้วนะคะทะเลบัวแดงเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลอย่างดีแล้วเราก็ต้องการที่จะเห็นทะเลบัวแดงเนี้ยอยู่กับลูกกับหลานเราไปอีกนานๆนะคะดังนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอีกอย่างนึงคือในช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ค่าน้ำมันสูงขึ้นเยอะทำให้ต้องมาคิดถึงว่าในเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงลดเรื่องมลพิษยังไงแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้ชาวบ้านด้วยนะคะค่าน้ำมันต่อปีที่ต้องเสียเนี่ย 30,000 40,000 บาทนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากกลายเป็นว่าแทนที่รายได้มันจะมาอยู่กับทางชุมชนก็ต้องไปเสียเป็นค่าน้ำมันซะโดยส่วนมากก็เลยคิดถึงการที่จะนำระบบของเรือไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาอุดรธานีนะคะท่านเป็นต้นคิดตั้งแต่ต้นเลยที่ท่านไปพบเจอกับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็ได้มาคิดออกแบบต้นแบบเรือไฟฟ้าให้เรานะคะทดลองว่ามันจะสามารถทำได้ไหมที่บริเวณทะเลบัวแดงนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้เราก็เมื่อเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเราก็เลยเอามาเสริม
3: ม
2: าดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
1: การเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะการดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานจากภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่การทำ MOU จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อให้การพัฒนาทะเลบัวแดงไม่ได้มองเพียงเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชน
2: ในส่วนของ MOU นะคะจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเชิงสร้างสรรค์สู่วิถีอุดรยั่งยืนค่ะของปี2569จำนวน2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่6กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นอีโคสุดชิคก็จะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ไปสู่ความยั่งยืนจะมีการจัดอบรมนะคะคนขับเรืออบรมผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณโดยรอบของหนองหารแห่งนี้ของทะเลบัวแดงแห่งนี้นะคะให้รู้จักการแยกขยะที่ถูกต้องแล้วก็นำขยะเนี้ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนอีกนะคะสองก็ในการทำเรือไฟฟ้านี่นะคะซึ่งเราก็สนับสนุนการทำเรือไฟฟ้าโดยที่ทางเราเนี่ยช่วยออกค่าจัดทำเครื่องไฟฟ้าเนี่ยค่ะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางชุมชนออกครึ่งหนึ่งนะคะก็ได้ทั้งหมด15ลำนะคะ15ลำก็จะเสร็จสิ้นส่งมอบกันในวันที่9กันยายนนี้ค่ะนะคะจะทำพิธีส่งมอบกันส่วนกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำป้ายสื่อความหมายป้ายบอกทางค่ะให้มันได้มาตรฐานให้มี4ภาษาไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะที่มาท่องเที่ยว ในทะเลบัวแดงของเราเนี่ย5อันดับแรกเลยนะคะ1คือจีน 15,000 กว่าคน2คือลาวนะคะ 14,000 กว่าคน3ญี่ปุ่นค่ะ 3,500 กว่าคน4ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เยอรมัน5อันดับแรกนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำคัญดังนั้นเราก็เลยจะทำป้ายสื่อสารในจุดต่างๆนะคะเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวนี้มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะก็ทั้งหมด4ภาษาไปเลยนะคะเป็นไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นนะคะแถมลาวด้วยแล้วอีกกิจกรรมนึงนะคะก็ทำจุดเช็คอินค่ะทำจุดถ่ายรูปสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาว่างระหว่างที่รอขึ้นเรือนะคะหรือหลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วก็ได้มาถ่ายรูปในจุดเช็คอินสวยๆแล้วก็จะได้เป็นความทรงจำกลับไปพร้อมกับไปแชร์แล้วก็บอกต่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราอีกทางนึงนะคะและสุดท้ายคือด้วยปัญหาของจอกหูหนูยักษ์นะคะเราก็มองถึงปัญหานี้ก็เลยมีใช้โครงการนี้ในการศึกษาวิธีการกำจัดทำเป็นโมเดลการศึกษาออกมาค่ะว่าจะมีวิธีการกำจัดจอกหูหนูยักษ์เนี่ยได้กี่วิธีด้วยวิธีไหนบ้างคือทุกวันนี้เราใช้วิธีเดียวคือการตักตักขึ้นมาตากแต่ด้วยจอกหูหนูยักษ์เนี่ยตักขึ้นมาตากอย่างเดียวอ่ะมันไม่ตายถ้าน้ำมาไหลลงไปฟื้นคืนมาใหม่ใช่ค่ะมันไม่ตายดังนั้นก็คือเราต้องหาวิธีการว่าด้วยวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้มันตายแล้วนอกจากนั้นการทำให้มันตายเสร็จควรต้องเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดมูลค่าได้ยังไงดังนั้นเราก็จะได้ต้นแบบโมเดลของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากจอกหูหนูยักษ์ค่ะขึ้นมา10อย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเอามาผลิตเป็นของฝากของที่ระลึกได้อีกในโครงการนี้นะคะส่วนในโครงการของปี70ทางจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชันซุนพั่วนะคะท่านก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เราอีกก้อนหนึ่งใหญ่ๆเลย4ล้านกว่าบาทนะคะดังนั้นอันนี้เราจะมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของที่ท่าเรือบ้านเดียมไม่ว่าจะเป็นจุดถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นจุดขายตั๋วนะคะบริเวณนั่งพักรอขึ้นเรือแล้วก็บริเวณร้านค้าห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกคอมเพลนมาโดยตลอดนะคะเราก็จะมาปรับปรุงห้องน้ำนะคะให้เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยนะคะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนากิจกรรมที่นอกจากการไปนั่งชมเรือแล้วเนี่ยยังจะมีกิจกรรม DIY กิจกรรมงานคราฟงานอาร์ตที่สามารถใช้เวลาอยู่ที่บริเวณนี้มากขึ้นเพื่อให้ได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็วิถีชุมชนของทางทะเลบัวแดงของเราค่ะส่วน MOU นั่นก็คือจากโครงการเรือไฟฟ้าเรานี่แหละค่ะซึ่งมันต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนก็จะมีทั้งภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางอำเภอนะคะแล้วก็ทางภาคเอกชนนะคะก็จะมีทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะคะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สมาคมยานยนต์ไฟฟ้านะคะหรือ EVAC นะคะสวทช.นะคะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่จะมาร่วม MOU ร่วมกันในการที่เราจะช่วยกันพัฒนาเรื่องการนำการเปลี่ยนผ่านให้เรือของเราทั้งหมดเป็น100ลำเนี่ยค่ะเปลี่ยนผ่านให้มันเป็นคาร์บอนต่ำให้หมดเป็นเรือ EV ให้หมดค่อยๆทำไปค่ะชุดแรก15ลำก็ปีต่อไปเราจะค่อยๆบวกกับของ PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก5ลำแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะให้ปีละอีก5ลำอีก2ปีนะคะเท่าที่ได้ข้อมูลมาดังนั้นทุกภาคส่วนเลยค่ะมาช่วยกันหมดเลยเพื่อที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีคุณภาพแล้วเราตั้งเป้าไว้ค่ะว่าปีหน้าเราจะไปรับรางวัล Green Destination Top 100ของโลกให้ได้
1: จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นการสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่เพราะทะเลบัวแดงมีทั้งความงดงามของธรรมชาติวิถีชุมชนและประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดและเมื่อการท่องเที่ยวกำลังเดินหน้าไปสู่รูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคือเสน่ห์เฉพาะตัวของทะเลบัวแดงที่ยังคงทำให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเยือนอีกครั้ง
3: ก
2: คือทะเลบัวแดงเนี่ยนะคะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรียกว่าแมกเนตของอุดรธานีดังนั้นจุดแข็งของเรานี่แหละค่ะก็คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ต้องพูดไปนะคะเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะไม่มีที่ไหนที่สวยเท่าเราดังนั้นในการประชาสัมพันธ์ในการทำการตลาดของเราเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำการตลาดในเชิงลุกนะคะในเรื่องของการออนไลน์นะคะเพื่อไปเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มที่ไม่ใช่แค่คนไทยไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ทำแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเทรนด์การท่องเที่ยวของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเขาจะไม่ได้มาเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์เยอะๆเป็นรถบัสละเขาจะมากันเองหรือไม่ก็เป็นกรุ๊ปเล็กๆดังนั้นแพลตฟอร์มที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวก็คือข้อมูลทางการท่องเที่ยวต่างๆที่มีพร้อมไม่ใช่แค่ข้อมูลแล้วนำพาเขาไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆแต่ต้องมีพร้อมถึงขั้นที่ว่าจองคิวเรือยังไงจองที่พักได้ยังไงจองรถที่จะเช่ามาได้ยังไงแม้กระทั่งจองชุดที่จะมาแต่งลงจองช่างภาพที่จะไปถ่ายรูปเราจะทำแพลตฟอร์มที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้ขนาดนี้ซึ่งดีลกับเจ้าของร้านอะไรได้ในแพลตฟอร์มได้เลยค่ะเหมือน Agoda เนาะเราจะจองโรงแรมเราก็เข้าไปใน Agoda อันนี้เราก็จะทำเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีเองเลยค่ะก็ในงบของจังหวัดในงบปี70นี่แหละค่ะจะทำให้เสร็จก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวเดือนธันวาคม
1: ทะเลบัวแดงไม่ใช่เพียงผืนน้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัวสีแดงในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่คือพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวสามารถเดินไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้จากการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวสู่การใช้พลังงานสะอาดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนทุกองค์ประกอบกำลังถูกนำมาร้อยเรียงเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดอุดรธานีที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัสด้วยตนเอง
3: ครับจากข้อมูลตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจนะครับภายใต้การบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนนะครับที่จะสร้างความยั่งยืนที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่คู่กับจังหวัดอุดรธานีหรือเป็นสิ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ประทับใจอันนี้คือเป็นความมุ่งมั่นเลยนะครับดังนั้นท่านที่เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับปีนี้เราอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการใช้ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็น EV เมื่อกี้ท่านนายกบอกว่ามาปีที่แล้วนะครับท่านมาที่นี่ใช้เรือยนต์อาจจะได้กลิ่นน้ำมันแต่ปีนี้ครับถ้าใช้เรือ EV ท่านจะได้กลิ่นดอกบัวจะได้กลิ่นอายตรงนี้อันนี้คือความแตกต่างแน่นอนดังนั้นท่านที่เคยมาเที่ยวแล้วนะครับผมบอกว่าต้องมาอีกครับส่วนท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ขออนุญาตเชิญชวนว่าสักครั้งหนึ่งครับได้มีโอกาสสัมผัสที่นี่เมือง2มรดกโลกนะอุดรธานีมาเที่ยวพืชสวนโลกแล้วก็อย่าลืมครับมาเที่ยวทะเลบัวแดงซึ่งท่านจะได้สัมผัสสิ่งที่มันเขาเรียกว่าธรรมชาติเนรมิตบัวแดงซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่าท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะพูดต่อได้

และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่

0: ตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐ
1: ก่อนทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
3: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
4: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการม่องอีสานสเปเชียล
5: พาวเวอร์คือ
6: ไปตก
5: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
7: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกกระ
6: ท
7: อย
6: อุ้ยบอก
5: ร้าย
6: เด็กกินนั่นเด
7: ้ผู้เลี้ยวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้เลี้ยว
4: มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
8: อร่อยปากลำบาก อร่อยปากลำบากสูตรมาแซ่บที่สุดนะครับ
4: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว

พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรแต่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีหมู่บ้านเล็กๆหลายหมู่บ้านที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับความยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกกุ่งขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของการส่งเสริมหัตถศิลป์เกี่ยวเรื่องของงานทอผ้าไหมเรื่องของการปักชุดโขนรวมถึงปักซอยชั้นสูงทำให้เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปได้อย่างสิ้นเชิงจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ

เข็มเพียงหนึ่งเล่มได้เพียงหนึ่งเส้นและสองมือของช่างฝีมือคนหนึ่งอาจดูเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่เมื่อเข็มเล่มนั้นค่อยๆเคลื่อนผ่านผืนผ้าเปลี่ยนผ่านจากเสียงกี่ทอผ้าที่ในอดีตเริ่มขับขานผ่านท่วงทำนองแห่งภูมิปัญญากลายมาเป็นหนึ่งฝีเข็มสองฝีเข็มนับร้อยนับพันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงลวดลายอันวิจิตรหากคือส่วนหนึ่งของศิลป

0: ที่สะท้อนเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญทั้งการสร้างอาชีพแก่ราษฎรและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติงานศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงสร้างรายได้แต่ยังเปิดโอกาสให้ฝีมือของราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน
1: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันเวนาควบคุมนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านนาควบคุมครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีเจ้าที่โครงการทั้งหมดนะครับ5นายนะครับคือเจ้าที่หลักก็คือจะคอยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็คอยติดต่อกับสมาชิกนะครับดูแลสมาชิกนะครับในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็คอยติดต่อประสานงานเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องนะครับเกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกนะครับติดตามการดำเนินงานของสมาชิกนะครับในเรื่องต่างๆนะครับโครงการบ้านสันเวนาควบคุมนะครับมีทั้งหมดกลุ่ม5อาชีพนะครับมีกลุ่มผ้าปักผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักขวนพระราชทานนะครับและกลุ่มปลูกหว่านเลี้ยงไหมนะครับคือโครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้นนะครับเพื่อสร้างอาชีพเสริมนะครับให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับคือแต่ก่อนสมาชิกก็อยู่ลำบากนะครับแล้วก็โครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้นก็สร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรในพื้นที่นะครับทำให้ราษฎรในพื้นที่นะครับมีรายได้เสริมและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผม

ก่อนที่ฝีเข็มหนึ่งฝีเข็มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานอันวิจิตรเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากโอกาสโอกาสในการมีอาชีพโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่และโอกาสที่ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้สองมือของตนเองสร้างรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดจากโอกาสที่ได้รับสิ่งที่ตามมาคือการเรียนรู้เพราะงานที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่งานทอผ้าหรืองานปักธรรมดาผ้าไหมทุกผืนผ้าปักทุกลวดลายทุกตำแหน่งและทุกฝีเข็มต้องอาศัยทั้งความรู้ความแม่นยำความอดทนและหัวใจของความเป็นช่าง

โครงการศิลปาชีพบ้านสันแวนาคู่กรุงนี้เริ่มต้นจากสมเด็จพระพันปีท่านได้เสด็จที่วัดภูผาพึ่งก็สมาชิกแต่ละหมู่บ้านก็มีรถทหารไปรับขึ้นไปรับเสด็จที่ภูผาพึ่งท่านเห็นชาวบ้านป่าไม้ใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงขึ้นไปจะเป็นผ้าถุงผ้าไหมท่านก็มีรับสั่งว่าทำเองเหรอหรือว่ายังไงชาวบ้านเขาตอบว่าทำเองท่านก็มีรับสั่งว่าถ้าจะมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพมีการมาโทรให้ท่านแทนตัวว่าแม่ให้แม่ได้ไหมชาวบ้านเขาบอกว่าได้หลังจากรับเสด็จวันนั้นมาไม่ถึง 3-4 เดือนก็มีทหารลงมาเต็มหมู่บ้านเลยบ้านสันแวะเพราะท่านรับสั่งให้ทำที่บ้านสันแวะก็มันไม่มีที่ทำตรงนั้นก็มาหาตรงนี้ก็ได้ที่ของชาวบ้านเป็นที่สาธารณะชาวบ้านมาช่วยกันทำไม่ได้จ้างชาวบ้านมา 3-4-5 หมู่บ้านนี้จะมาช่วยกันทำแล้วก็มีสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในตรงนี้ประมาณ800กว่าคนครั้งแรกให้มาโทรผ้าไหมบางคนก็รับเสด็จแล้วได้เงินไปก็ไปสร้างอาชีพให้ตัวเองก่อนที่จะมาทำผ้าไหมผ้าอะไรตรงนี้ชาวบ้านไม่มีอาชีพหลักทำไร่เลื่อนลอยไปเรื่อยๆหาของกินในป่าไปแลกข้าวกินเป็นชาวบ้านที่ยากจนทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนต่อมาก็ได้รับเสด็จปี35นั้นจะเสด็จอยู่2ครั้งครั้งที่2มาเสด็จที่ตรงนี้จะมีศาลาทรงงานเล็กๆที่ชาวบ้านช่วยกันทำก็ร่วมกันน้ำพักน้ำแรง

0: ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความชำนาญเบื้องหลังชิ้นงานที่เห็นว่างดงามในวันนี้คือชั่วโมงแห่งการฝึกฝนการทำซ้ำการแก้ไขและความอดทนจากงานที่เริ่มต้นด้วยคำว่าฝึกฝนหวั่นแล้วหวั่นเล่าความไม่คุ้นเคยค่อยๆกลายเป็นความชำนาญและเมื่อฝีมือได้รับการพัฒนาจนถึงระดับหนึ่งสมาชิกบางคนก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่ละเอียดขึ้นยากขึ้นและต้องการความปราณีตมากขึ้น
1: ชาวบ้านได้เงินจากการรับเสด็จการขายวัสดุสิ่งของที่ท่านให้มาท่านจะให้มาคือผ้าไหมนี้ผ้าไหมนี้จะมีเส้นไหมลงมาให้และก็ทอก็ส่งขายปีหนึ่งคนที่ทำเก่งๆจะได้อยู่ประมาณ 3-4 หมื่นก็มีเงินพอใช้สำหรับคนที่ไม่มีอาชีพแล้วก็มีผ้าปักผ้าปักนี้ยิ่งได้เยอะผ้าปักนี้ตั้งใจทำคนที่ตั้งใจทำเลยคือเขาพูดแล้วเนาะเขาไม่มีอาชีพเนาะก็มาทำตรงนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักได้เงินทุกปีได้เงินจากพันปีของเราท่านให้ชาวบ้านให้จริงๆโดยที่ไม่ได้หวังอะไรต่างคนต่างมีใจคือถ้าใครมีใจมาอยู่ตรงนี้พันปีท่านให้เราก็ต้องมาช่วยกันทำให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นและให้มันกลุ่มนี้เหนียวแน่นขึ้นท่านจะให้เงินทุกปีให้เฉยๆให้เพื่อให้เราได้เงินทุนตรงนั้นไปทำมาด้วยใจอ่ะสมาชิกเราจะไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่จะไปบอกว่าต้องมาให้ได้นะอะไรนะถ้าเราพูดว่าเราจะต้องมีใจมาร่วมกันทำให้มันเจริญตรงนี้มีคนเอามาให้แล้วเราก็ต้องสานต่อให้มันได้ดีสมาชิกส่วนที่เขาไม่มียังไม่มีอะไรเขาก็มาทำ
2: ชีวิตที่เป็นมานี่จากไม่มีเนาะจากไม่มีเท่ากับว่าเริ่มจากหนึ่งตรงนี้เมื่อก่อนเราก็อ่านหาของป่าหาอะไรไปขอข้าวจากที่ได้มาปักผ้าในจุดนี้เราก็ชีวิตเราก็ดีขึ้นเรามีฐานะความมั่นคงดีขึ้นอะค่ะทีแรกเราไม่คิดว่าเราจะได้มาในธรรมในจุดนี้อะค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกนี่ก็นานอยู่นะคะเพราะว่าท่านมาเสด็จอยู่ที่โครงการนี้ตั้งแต่ปี35เนาะแต่ว่าพี่ได้รับเสด็จอยู่ที่วัดป่าศรีทาวรบรรณาธิกรปี45ค่ะก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของปากซอยค่ะเพราะว่าเราเห็นเพื่อนๆเขาน่ะได้มาปักแล้วได้ไปฝึกที่พระตำหนักภูพานค่ะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปฝึกตรงนั้นค่ะแต่ว่าเราก็มาฝึกกับครูที่เขารับผิดชอบส่วนของโครงการบ้านสำเร็จเขาก็มาสอนให้ปักผ้าด้วยใจรักเรามองดูแล้วเราใจรักมากแล้วเราทำได้ถ้าคนที่ใจไม่รักเนี่ยทำไปไม่มีความอดทนในการปักก็เลยทำไม่ได้ต้องมีใจรักด้วยภูมิใจนะคะที่ได้มาอยู่ในจุดนี้จากที่ไม่มีอะไรเลยและมาอยู่ในจุดนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ภาคภูมิใจที่พระองค์ท่านได้มอบโอกาสให้ค่ะแต่ว่าตัวเราเองก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะจะสืบสานต่อเท่าที่ตัวเองจะทำไหวอะค่ะและจะช่วยอันสอนพวกน้องๆที่จะมาเข้าเรียนด้วยค่ะ

จากระยะไกลเราอาจเห็นเพียงความงดงามของเครื่องแต่งกายแต่เมื่อขยับเข้าไปใกล้ความงดงามนั้นเกิดขึ้นจากรายละเอียดเล็กๆนับไม่ถ้วนฝีเข็มหนึ่งต้องวางลงในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนจะมีฝีเข็ม

ที่2ที่3และอีกนับพันฝีเข็มตามมาตัวเลขของเวลาอาจบอกเราได้ว่างาน1ชิ้นใช้เวลานานเท่าใดแต่ไม่อาจบอกได้ทั้งหมดว่าระหว่างเวลานั้นช่างคนหนึ่งต้องใช้ทั้งสมาธิความอดทนและความรู้สึกลงไปมาก

ไร่ทั้งสวนนะคะก็คือจบจากม.6ก็เข้ามาเป็นสมาชิกปักผ้าค่ะก็สมัครจะไม่ได้รับเสด็จค่ะจะสมัครจากศูนย์จากทหารค่ะแล้วก็ได้ไปเป็นสมาชิกปักผ้าค่อยมาเป็นสมาชิกปักโขนอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าจะมีโครงการจัดฝึกอบรมฝึกโขนที่กรุงเทพค่ะเห็นพ่อแม่ชาวบ้านปักงานปักค่ะเห็นว่ามันสวยแล้วก็ทําดูเหมือนมันง่ายแล้วก็อยากทําอยากลองทําอยากลองเรียนก็เลยได้สมัครเข้ามาเรียนแล้วก็ชอบในงานฝีมือค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ทําไมดูสวยดูงดงามใช่ค่ะก็เลยลองสมัครเข้ามาดูค่ะว่าเราจะทําได้ไหมค่ะมันก็เป็นอาชีพหลักของเราเลยค่ะเพราะว่างานเนี้ยเขาให้ทําเป็นอาชีพหลักเลยเขาจัดเงินค่าอาหารให้มันก็ให้เรามีรายได้เพิ่มจากที่อาชีพทําไร่ทํานามันจะเป็นอาชีพหลักของเราโดยอัตโนมัติเลยถ้าเราทําเยอะมันก็จะได้เยอะอยู่ที่เราจะทําหรือไม่ทําค่ะมันก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะดีใจแล้วก็รู้สึกแบบปลื้มปิติเหมือนกันว่าชิ้นงานที่เราทําเป็นอีกส่วนนึงที่ให้ท่านได้มองเห็นว่างานเราที่เราทําก็ดีนะสวยนะก็ภูมิใจค่ะขอบคุณพระองค์ท่านที่มอบอาชีพมอบรายได้ให้กับชาวบ้านที่ยังไม่มีอาชีพก็จะขอบคุณและภาคภูมิใจมากค่ะที่ท่านเห็นโอกาสเล็กๆให้กับชาวบ้านเป็นพระมหากรุณามากที่มองเห็นชาวบ้านตัวเล็กๆค่ะ

0: งหลังคำว่าช่างฝีมือคือผู้หญิงคนหนึ่งคือแม่คนหนึ่งคือสมาชิกของครอบครัวที่ในแต่ละวันยังมีหน้าที่อีกมากมายบางคุณค่าของงานจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่ค่าตอบแทนที่ได้รับแต่อยู่กับความรู้สึกว่าสองมือของคนธรรมดาสามารถสร้างบางสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าตัวเองได้จากบ้านสารแวะตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารฝีเข็มที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลป์ที่มีทั้งรายละเอียดและแบบแผนสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโขนจึงไม่ใช่เพียงประกอบขึ้นจากผู้แสดงบนเวทีเพียงอย่างเดียวแต่เบื้องหลังความสง่างามนั้นปรากฏต่อสายตาผู้คนผ่านครูศิลปินช่างและผู้คนอีกจำนวนมาก
1: ก็จากไม่มีอะไรเลยคือหาของไปแลกข้าวตอนนี้มีอาชีพหลักคือกรีดยางมีเงินบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าตัวเองได้มายังไงที่จริงแล้วเรามาเข้าเฝ้าเราได้เงินไปเราก็ทำเรามีของมากินเราไม่ต้องไปหาที่อื่นเราไม่ต้องไปทำงานที่อื่นก็มีอะไรมีช่วยดำรงชีวิตของเราให้อยู่รอดนะเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็ได้เรียนหนังสือก็มีบ้านมีที่ทำกินมีอาชีพมีเงินแล้วบุตรหลานก็มีอาชีพโตได้เรียนหนังสือคือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระพันปีลงมาเยี่ยมลงมาเสด็จตรงนี้เสด็จลงมาตรงนี้เพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วชาวบ้านเขาก็ได้มีที่ทำกินมีที่อยู่อาศัยทางเราก็จะพยายามหาเด็กที่เข้ามาเรียนแล้วก็พยายามช่วยกันทำว่าให้คนมามองเห็นว่าทำตรงนี้แล้วมันได้ยังไงทำให้เราอยู่รอดยังไง

ากมองเพียงชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เราอาจเห็นความงดงามแต่หากมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเราจะเห็นบางสิ่งมากกว่านั้นภาพของพลังชุมชนภาพครอบครัวเห็นภาพอาชีพภาพสมาชิกที่ได้รับค่าตอบแทนเห็นรายได้เห็นการรวมกลุ่มเห็นทักษะที่ถูกถ่ายทอดและเห็นศักดิ์ศรีของคนทำงานที่ภาคภูมิใจในฝีมือของตนเองแต่ภูมิปัญญาต่างมีคำถามเดียวกันรออยู่ในอนาคตเมื่อวันหนึ่งมือของช่างรุ่นนี้วางเข็มลงใครจะเป็นคนหยิบเข็มขึ้นมาต่อการสืบสานจึงไม่ได้หมายถึงการหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการส่งต่อรากให้คนรุ่นต่อไปสามารถนำไปเติบโตในโลกของเขาเข็มยังคงเป็นเข็มเล่มเดิมได้ยังคงเป็นได้เส้นเล็กๆและมือที่จับเข็มยังคงเป็นมือของชาวบ้านธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นคือโอกาสที่ทำให้สองมือเหล่านี้ค้นพบคุณค่าของตนเองจากฝีเข็มแรกที่อาจเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจสู่ฝีเข็มนับพันในวันนี้ที่เต็มไปด้วยความชำนาญสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

อกจากพลังในชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกุงยันจะคงต่อยอดและก็ส่งเสริมรักษาเรื่องของศิลปะหัตถกรรมนี้ให้คู่กับชุมชนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างยั่งยืนสืบไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
13: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
14: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
13: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
14: ผมว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
13: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
14: แน่นอนครับผม
15: ครับนายผมได้หลักฐานว่าตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน่
16: ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
17: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
18: พาวเวอร์คือ
19: ไปตก
18: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
20: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจะคอย
19: อุ้ยบอก
21: ยาย
19: เด็กกินนั่นเด
20: ้ผู้เลียวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้เลียว
17: มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
19: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำปากสูตรมาแซ่บที่สุดนะครับ
17: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการเสน่ห์สมุนไพรไทยจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับมรดกทางธรรมชาติและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของไทยค่ะเมื่อพูดถึงชื่อนางแสงหลายคนอาจจะงงและสงสัยว่าคืออะไรแต่ถ้าเอ่ยอีกชื่อหนึ่งว่าโรสธนงแดงหมอยาพื้นบ้านและผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพรต้องร้องอ๋อทันทีค่ะเพราะนี่คือหนึ่งในสมุนไพรไทยโบราณที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาตั้งแต่โบราณเลยค่ะโดยความน่าสนใจของนางแสงหรือโรสธนงแดงไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตำรายาพื้นบ้านเท่านั้นค่ะในโลกยุคปัจจุบันวิทยาศาสตร์และงานวิจัยทางการแพทย์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพิสูจน์และค้นหาความจริงนักวิจัยได้นำสมุนไพรชนิดนี้มาสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างเป็นระบบเพื่อดูว่าสาระสำคัญในรากของนางแสงหรือแม้แต่ศักยภาพในการนำมาต่อยอดเป็นยารักษาโรคในอนาคตได้อย่างไรบ้างความสำคัญของการศึกษาวิจัยนางแสงจึงไม่ใช่แค่การพิสูจน์ภูมิปัญญาบรรพบุรุษแต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทยและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาด้วยค่ะโดยวันนี้รายการเสน่ห์สมุนไพรไทยจะพาทุกท่านเรียนรู้ไปด้วยกันกับงานวิจัยและคุณค่าอันแท้จริงของนางแสงหรือโรสธนงแดงว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั้นค้นพบความน่าอัศจรรย์อะไรในพืชชนิดนี้บ้างและก่อนจะไปพบกับสาระความรู้แล้วไปรับทราบข่าวสารและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของทีมงานบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันได้ในช่วงกิจกรรมตะวันเดือนได้เลยค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมตะวันเดือน
0: ลุงแดงมงคลรัตน์ตะวันเดือนนำตัวแทนทีมงานบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดเดินหน้าสร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการสมุนไพรไทยอีกครั้งเมื่อลุงแดงมงคลรัตน์ตะวันเดือนพร้อมด้วยคุณธนวรินทร์ตะวันเดือนเข้ารับมอบเกียรติบัตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมประจำปีพุทธศักราช2569ถึง2571จากดร.นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23เมื่อวันที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569รางวัล Premium Herbal Productsถือเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับสากลที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวดทั้งด้านคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัยมาตรฐานการผลิตนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และคุณภาพของสารสกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในปีนี้บริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จำนวน3รายการได้แก่ตะวันเดือนนางแสง Herbal Soap ตะวันเดือนสบู่ฟ้าทลายโจรและตะวันเดือนสบู่ว่านนางคำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาสมุนไพรไทยผสานนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่จนได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและความปลอดภัยค่ะการมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ดำเนินการโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุทธศักราช2562โดยมีผลิตภัณฑ์

0: สมุนไพรไทยกว่า150ผลิตภัณฑ์จาก160บริษัทผ่านเกณฑ์การรับรองในปี2568ถึง2569ความสำเร็จครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทตะวันเดือนอินเตอร์เกรสจำกัดที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากลเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมผลักดันภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1: รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลที่สูงทีเดียวสำหรับกรมแพทย์แผนไทยที่ได้มอบให้เรานะเนื่องจากว่าเราก็พยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสากลนะครับแล้วเราได้รับการตรวจสอบจากองค์กรหรือหน่วยงานราชการจนวันนี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นพรีเมียมเฮอร์เบิลโปรดักต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับถือว่าเป็นรางวัลที่สูงที่สุดของทางด้านสมุนไพรไทยแล้วนะครับก็เป็นความภูมิใจและดีใจสำหรับการได้รับเกียรติบัตรเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็โดยเฉพาะชุมชนต่างๆที่เราร่วมไม้ร่วมมือกันปลูกสมุนไพรแล้วก็แปรรูปจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับชาติตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับ
0: บรรยากาศกิจกรรมตะวันเดือนสร้างบุญเมื่อวันที่18กรกฎาคม2569ณวัดภูม่านฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยลุงแดงมงคลรัตตะวันเดือนพร้อมด้วยครอบครัวตะวันเดือนสมาชิกและกัลยาณมิตรจากทั่วประเทศร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างสีหนครศาสนสถานสำคัญที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนในโอกาสนี้คณะตะวันเดือนและผู้จิตศรัทธาได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาแด่พระอาจารย์แดงพระอธิการสมศักดิ์สังวรจิตโตรวมเป็นเงิน 591,600 บาทพร้อมมอบสบู่สมุนไพรตะวันเดือนจำนวน 1,616 ก้อนน้ำมันนวดสมุนไพรกว่า100ขวดรวมถึงเทียนพรรษาและชุดเครื่องสังฆทานเพื่อนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมและการก่อสร้างสีหนครของวัดภูม่านฟ้าตลอดพิธีผู้ร่วมงานต่างพร้อมใจกันถวายผ้าป่ารับฟังพระธรรมเทศนาและอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและสังคมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มสะท้อนพลังแห่งความสามัคคีและการแบ่งปันของผู้มีจิตศรัทธากิจกรรมตะวันเดือนสร้างบุญในครั้งนี้นอกจากจะร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาแล้วยังท้อนเจตนารมณ์ของครอบครัวตะวันเดือนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนสังคมและร่วมสร้างคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างยั่งยืนสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมอบรมเปิดโลกสมุนไพรไทยครั้งที่2เมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ณห้องประชุมสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโดยได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้สนใจด้านสมุนไพรเข้าร่วมอย่างคับคั่งภายในงานอาจารย์มงคลรัตตะวันเดือนผู้สืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมากกว่า40ปีและผ่านหลักสูตรตามมาตรฐานสภาการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยและด้านเภสัชกรรมไทยและดร.สรวิทย์เผ่าดีวิทยากรประจำสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อซักถามกับผู้เข้าร่วมอย่างใกล้ชิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมพร้อมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของสมุนไพรไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ควรได้รับการสืบสานและต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ
2: วัตถุประสงค์จริงๆแล้วคืออยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นน่ะมันเป็นตัวนำพาให้เราเข้ามาที่นี่ค่ะเพราะว่าในความรู้สึกเราอะค่ะไม่เคยมีความรู้ด้านสมุนไพรเลยแต่พี่อยากรู้ลึกรู้จริงอะพี่ก็เลยเข้ามาฟังให้มันรู้ชัดรู้จริงอีกทีคราวนี้สว่างเจอเขาเรียกอะไรแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็เลยอยากจะบอกนะทุกคนไม่ต้องกลัวสมุนไพรสมุนไพรอะเขามาช่วยเราที่เราเกิดปัญหาทุกวันนี้เพราะว่าบางทีอะเราถอยห่างจากธรรมชาติเราก็เลยไม่กลับมารู้จักธรรมชาติอีกเลยถอยห่างไปเรื่อยๆนะพี่แนะนำนะคะใครที่สนใจเรื่องของสมุนไพรให้เปิดใจแล้วมาเรียนรู้พอเรารู้แล้วเราจะไม่กลัวสมุนไพรอีกเลย
3: มาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วมาครั้งแรกประทับใจมากเลยค่ะ

0: ้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่เรายังไม่รู้ก็ไม่ผิดหวังเลยที่มาก็ได้ความรู้ทุกครั้งแล้วตัวพี่เองก็ประทับใจในสมุนไพรไทยของเรามากเลย
1: จังหวัดอุดรธานีต้อนรับคณะผู้ซื้อและภาคีเครือข่ายไม้จากงานอีสานไม้เอ็กซ์โป2026ลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีพ.ศ.2569ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยนายณัฐพงษ์วงคำปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำคณะสำรวจพื้นที่และนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่า80%บนพื้นที่กว่า 1,030 ไร่พร้อมเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงและพื้นที่ไฮไลท์ทั้ง6โซนตอกย้ำศักยภาพของอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลกระดับนานาชาติในปี 2569ด้านนายประเสริฐฝ่ายชาวนาประธานที่ปรึกษาบริษัทตะวันเดือนอินเตอร์เกรสจำกัดเปิดเผยถึงความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกว่าขณะนี้การเตรียมงานและโครงสร้างพื้นฐานคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% โดยพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้แก่ประเทศต่างๆเข้าดำเนินการในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมชมงานในครั้งนี้ค่ะ
2: ปีนี้นะครับจังหวัดอุดรธานีได้เป็นเจ้าภาพนะครับพื้นที่ในการจัดงานพืชสวนโลกนะครับซึ่งเป็นงานระดับโลกนะครับก็ชื่อก็บอกอยู่นะครับตอนนี้มีหลายประเทศตอบรับเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางจังหวัดได้มีการเตรียมการไปแล้วประมาณสัก 80% แล้วนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นการส่งพื้นที่ให้กับแต่ละประเทศนำไปดำเนินการนะครับในโครงสร้างพื้นฐานใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมาเที่ยวงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ซึ่งบริษัทตะวันเดือนอินเตอร์เกรสจำกัดเนี่ยก็จะนำผลิตภัณฑ์ดีๆของกลุ่มโดยเฉพาะสมุนไพรนะครับมาในการให้แขกหรือไม่ก็ชาวต่างประเทศได้มีโอกาสสัมผัสพืชสมุนไพรไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกครับ
1: ช่วงคุณค่าสมุนไพรที่ควรรู้วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยในเชิงวิชาการพบกับดร.สรพิษเผ่าดีรองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และวิทยากรประจำสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรไทยและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมวันนี้ท่านจะมาร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของงานวิจัยที่มีบทบาทในการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ความน่าเชื่อถือในระดับวิชาการรวมถึงยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจของนางแซงหรือรสธนงแดงที่ช่วยยืนยันถึงคุณค่าและแนวทางการนำไปใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยไปติดตามมุมมองและความรู้ดีๆจากท่านได้เลยค่ะ
3: มีความรู้สึกกับสมุนไพรว่านนางแซงหรือโลดธนงแดงอย่างไรบ้าง
4: ก็จริงๆแล้วสมุนไพรนางแซงหรือว่าโลดธนงแดงนะครับซึ่งโบราณเนี่ยเขาเรียกว่านางพญานาคขาวสาว 2,000 ปีบ้างนะครับนางพญารากเดียวบ้างหรือว่ายารากเดียวบ้างนะครับแล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็มีชื่อที่เรียกแตกต่างกันเช่นภาคเหนือเนี่ยเรียกว่าหนาดคำถ้าเป็นทางราชบุรีเนี่ยเรียกว่าข้าวเย็นเนินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพชรบุรีหรือว่าประจวบคีรีขันธ์ลงไปเนี่ยก็จะเรียกว่าดู่เตี้ยหรือดู่เปี้ยแต่ถ้าเป็นอีสานเนี่ยก็เรียกว่าโลดธนงแดงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรนี้นะครับเป็นไม่ค่อยรู้จักเป็นสมุนไพรหนึ่งที่ไม่ค่อยรู้จักกันแพร่หลายอย่างผมเนี่ยนะครับก็เพิ่งมารู้จัก 3-4 ปีมานี้เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปถามคนทั่วไปเนี่ยว่ารู้จักโลดธนงแดงไหมส่วนใหญ่จะไม่รู้จักแต่โลดธนงแดงเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าถ้าเราไปศึกษาดีๆนะครับโลดธนงแดงหรือว่านางแซงเนี่ยเป็นสมุนไพรหนึ่งที่สุดยอดสมุนไพรมากและสามารถที่จะแอพพลายหรือว่าเอามาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่างๆในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าการที่จะนำโลดธนงแดงหรือว่านางแซงเนี่ยนะครับมาใช้เกิดประโยชน์เนี่ยจำเป็นมากๆครับที่จะต้องมีองค์ความรู้อย่างยิ่งยวดเลยนะฮะแม้ว่าจะต้องมีการเรียนรู้จะต้องมีการทดสอบคืออย่างนี้ครับต้องทำความเข้าใจด้วยว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันมี2ด้านเสมอเนาะมีหยินและหยางมีข้อดีและข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรานำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์โดยที่ไม่มีองค์ความรู้เลยนะครับแทนที่จะได้คุณก็เกิดโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกนี้มันเมื่อมี2 อย่างเสมอเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือองค์ความรู้นางแซงก็เช่นกันครับเป็นสมุนไพรหนึ่งครับที่ เป็นสมุนไพรทางด้านคลิตร้อนนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีทั้งขั้วบวกขั้วลบเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะนำสมุนไพรนี้มาใช้เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้หรือว่ามีความรู้อย่างเชี่ยวชาญเลยทีเดียวนะครับดังนั้นสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยจึงไม่ค่อยมีความแพร่หลายนะครับถ้าใครได้ดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องหมอหลวงนะครับก็จะมีการพูดถึงโลดทนงแดงเนี่ยในซีนที่พระเอกนะครับถูกต่อต่อยแล้วก็นางเอกเนี่ยก็ไปหาโลดทนงแดงเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็แต่ว่าในภาพยนตร์เนี่ยมันเราจะเห็นความยุ่งยากของการใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นจะต้องเอามาฝนแล้วก็ผสมกับน้ำมะนาวบ้างผสมกับเหล้าขาวบ้างแล้วก็ต้องเอาไปใช้ในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆเลยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ครับ
3: จากกระแสที่มีผู้ทดลองใช้สมุนไพรว่านนางแสงแล้วเกิดปฏิกิริยาผลเสียกับใบหน้าในฐานะนักวิชาการมองเรื่องแบบนี้ว่าอย่างไรบ้าง
4: คือจริงๆเนี่ยนะครับไม่แปลกใจนะครับที่เขามีการพูดถึงอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วศาสตร์ในโลกนี้มันมีหลายศาสตร์เนาะนะครับแต่บางครั้งนะครับในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับคนที่รู้จักเนี่ยมีเยอะแต่รู้จริงเนี่ยมีน้อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่มารู้จริงโดยการสัมผัสด้วยตัวเองไปใช้ตัวเองแล้วมีน้อยดังนั้นนะครับคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาจึงคิดว่าอ๋ออันนี้มันเป็นการแพ้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามที่เล่าเรียนมานะครับสมุนไพรเนี่ยไม่มีคำว่าแพ้นะครับมีแต่คำว่ากระทุ้งโรคขับพิษนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้สมุนไพรเนี่ยเราอาจจะมีสัมผัสได้ถึงอาการคันอาการแสบอาการบวมไม่ใช่อาการแพ้นะครับแต่ว่ามันเป็นการกระทุ้งโรคขับพิษโดยธรรมชาติเลยแล้วซึ่งการกระทุ้งโรคขับพิษตรงนี้เนี่ยก็มีการระบุอยู่ในคัมภีร์ซึ่งรวบรวมไว้ในสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะครับว่าสิ่งนี้มันมีจริงๆนะครับในเรื่องของการกระทุ้งโรคขับพิษตรงนี้นะครับดังนั้นที่เกิดดราม่าแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าประหลาดใจครับเพราะว่าในเมื่อเราไม่รู้และเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่คนเอาไปใช้ทั่วไปนะครับเราก็วิพากษ์วิจารณ์โดยความไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดอย่างนั้นทำไมถึงมีอาการแพ้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปศึกษาซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการหาความรู้เนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะในช่องทางของออนไลน์ครับ
3: งานวิจัยเรื่องฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลชีพก่อโรคผิวหนังฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนลของสารสกัดหยาบโลดทนงแดงของสุภัสสรวันสุทะและอนิชาครองยุติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง
4: คืองานวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่ตอกย้ำนะครับว่านางแซงเนี่ยนะครับเขามีสรรพคุณนะครับในเรื่องของการยับยั้งและก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่ชัดเจนครับว่านางแซงหรือว่าโลดทนงแดงเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้กับผิวหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องผิวได้ไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระติ่งเนื้อนะครับหรือว่าในสิ่งที่เป็นสิ่งที่อักเสบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่ผมครับมาศึกษาในเรื่องของนางแซงแล้วก็ฤทธิ์ของนางแสงเนี่ยว่าเขามีสรรพคุณอะไรยังไงบ้างนะครับก็เอามาลองใช้อย่างแรกเลยมาลองใช้กับตัวเองในเรื่องของติ่งเนื้อครับบริเวณคอผมเนี่ยมีติ่งเนื้อเยอะเนาะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราจะทำยังไงถึงมีสมุนไพรตัวไหนไหมที่ช่วยในเรื่องของติ่งเนื้อก็มาเจอนางแสงหรือว่าโรดทนงแดงเนี่ยแหละครับแล้วก็เอามาใช้เรื่องติ่งเนื้อแล้วก็หลุดจริงแล้วประเด็นที่สองครับเคยเอามาใช้กับเพื่อนซึ่งเป็นฝีครับและในตำรับตำราแล้วก็ในองค์ความรู้ที่มหาลัยนะครับยกตัวอย่างเช่นมหาลัยอุบลราชธานีเนี่ยก็ระบุไว้ครับว่าโรคทนงแดงหรือว่านางแสงเนี่ยสามารถช่วยนะครับในเรื่องของแผลอักเสบหรือว่าฝีได้เพื่อนเป็นฝีครับก็เลยเอามาใช้เอามาให้เขาลองใช้ดูนะครับปรากฏว่านะครับประมาณ3วันเนี่ยฝีเนี่ยยุบไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนั้นแสดงบ่งบอกให้รู้ว่านะครับในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยก็เป็นการชี้ชัดให้เห็นชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของนางแสงเนี่ยเขาสามารถช่วยนะครับแก้ปัญหาในเรื่องของผิวได้ครับ
3: การสกัดสารจากสมุนไพรว่านนางแสงช่วยลดเม็ดสีผิวหรือเอนไซม์ไทโรซิเนลสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นครีมได้หรือไม
4: ่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของนางแสงเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นครีมเป็นเซรั่มได้แต่นะครับมีงานวิจัยอีกชั้นหนึ่งครับก็คืองานวิจัยที่มหาวิทยาลัยจุฬานะครับมีการระบุไว้นะครับว่ามีการทดสอบสกัดในเรื่องของนางแสงหรือว่าโลดทนงแดงนะครับสกัดออกมาใช้ปรากฏว่าพอสกัดออกมาแล้วเนี่ยนะครับไปทดสอบฤทธิ์หรือว่าไปทดสอบสรรพคุณของนางแสงเนี่ยปรากฏว่ามีเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ 30% เท่านั้นนั่นแสดงว่าข้อดีของเขาหายไป 70% เลยนะครับเป็นที่สรุปเลยว่าอ๋อถ้าใช้การสกัดเนี่ย มันทำให้ฤทธิ์ยาหรือว่าสรรพคุณโดยธรรมชาติของนางแสงเนี่ยเขาหายไปเรียกว่าเยอะเลยแทบจะเหลือแต่ในเรื่องของด้านขั้วลบของเขาอะนะครับที่เป็น

0: โทษมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของนางแซงเนี่ยนะครับถ้าใช้วิธีการสกัดนะครับหรือใช้วิธีการในการที่จะใช้สารเคมีหรือว่ายุคปัจจุบันเข้าไปสกัดเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อในเรื่องของสรรพคุณโดยธรรมชาติของเขาลดน้อยลงไปครับ
1: งานวิจัยเรื่องพัฒนาสูตรตำรับสบู่สมุนไพรนางแซงโดยมงคลรัตน์ตะวันเดือนและคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมองว่ามีคุณค่าและความน่าสนใจอย่างไรบ้าง
0: โอ้อันนี้เยี่ยมมากเลยครับอันนี้เป็นการวิจัยนะครับที่ในเรื่องของนางแซงนะครับไปใช้กับในเรื่องของซิลอักเสบนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าท่านอาจารย์มงคลรัตน์หรือว่าทีมงานวิจัยเนี่ยได้พัฒนานางแซงหรือว่าโลดทนงแดงเนี่ยให้เป็นนวัตกรรมก้อนคล้ายๆสบู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอานวัตกรรมก้อนนี่แหละครับหรือว่าสมุนไพรอัดก้อนเนี่ยเอาไปทดสอบในห้องแลบนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับคนที่เป็นสิวอักเสบนะครับปรากฏว่าสามารถใช้ผลได้ดีมากนะครับมีผลต่อการที่จะทำให้สิวอักเสบเนี่ยลดลงไปซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นหรือว่าองค์ความรู้หลายๆมหาลัยที่ระบุไว้นะครับว่านางแซงหรือว่าโลดทนงแดงเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของสิวอักเสบหรือว่าฝีหรือว่าแผลอักเสบได้ตรงนี้นะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมีคุณค่าในเรื่องของการที่เป็นการชี้ชัดนะครับว่านางแซงหรือว่าโลดทนงแดงเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของสิวอักเสบได้และตรงนี้แหละครับที่เป็นการยืนยันว่าวัยรุ่นยุคใหม่หรือว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยที่เป็นสิวอักเสบกันเยอะมากเลยนะครับนะก็สามารถที่จะมาใช้สมุนไพรนางแซงหรือว่าโลดทนงแดงซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีภาคเอกชนโดยเฉพาะยิ่งท่านอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนหรือว่าบริษัทตะวันเดือนเนี่ยมีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมก้อนใช้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปฝนยาไม่ต้องไปผสมกับนู่นนี่นั่นให้ยุ่งยากนะครับเพียงแค่รู้จักวิธีการใช้ให้ถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของสิวอักเสบได้ตามงานวิจัยที่ท่านอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนและก็ทีมงานของท่านนะครับได้ทำไว้ครับ
1: อยากให้เชิญชวนผู้ประกอบการสมุนไพรไทยให้หันมาช่วยกันพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อใช้ภายในประเทศไทยหรือส่งออกไปสู่สากล
0: ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยมีองค์ความรู้อยู่แล้วโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีองค์ความรู้ที่สืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันนะครับในการเผยแพร่ในการสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรไทยนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเราเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าภูมิอากาศภูมิประเทศในประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นแผ่นดินที่มีความเหมาะสมมากสำหรับการเจริญเติบโตของสมุนไพรนะครับดังนั้นตรงนี้ครับต้องถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาไทยเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีคิดที่จะผลิตนะครับหรือว่าผู้ประกอบการในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับมารวมตัวกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสมุนไพรเนี่ยได้รับการยอมรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปถึงต่างประเทศเนี่ยมากกว่าสมัยดั้งเดิมเพราะในเรื่องของมีงานวิจัยมารองรับนะครับมีนวัตกรรมมีขั้นตอนการผลิตที่น่าเชื่อถือความสะอาดต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นผู้ประกอบการนะครับที่สนใจในเรื่องของผลิตและว่าในเรื่องของสืบสานต่อยอดในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่เราจะสามารถช่วยเหลือนะครับผู้คนโดยการใช้สมุนไพรนะครับในเรื่องของเป็นผลิตภัณฑ์ในแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ครับ
2: เราไปย้ำฟังคำยืนยันเรื่องศักยภาพของนางแซงหรือโรดทนงแดงรวมถึงมุมมองเรื่องความสำคัญของงานวิจัยกับการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรจากลุงแดงมงคลรัตน์ตะวันเดือนผู้สืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมากกว่า40ปีและผ่านหลักสูตรตามมาตรฐานสภาการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยและด้านเภสัชกรรมไทยกันนะคะ
3: งานวิจัยนางแซงเนี่ยนะครับก็ได้บ่งบอกไว้ว่าที่เขาวิจัยออกมาการวิจัยนี้ก็ต้องไปใช้วิธีสารสกัดนะฮะถึงจะมาวิจัยได้ทดสอบในตัวสารต่างๆที่อยู่ในนางแซงเนี่ยการที่คนนำไปใช้เนี่ยนะแล้วเกิดมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่อาการแพ้ผมเรียนยืนยันอย่างนี้เป็นการกระทุ้งโรคขับพิษและก็ปรับสมดุลตอนนี้จะกระทุ้งมากทุกคนก็ตกใจว่าเหมือนกับไปเหมาว่าการแพ้พิสูจน์ได้อย่างนี้ถ้าแพ้เนี่ยมันคงไม่ไปเกิดเฉพาะจุดมันต้องไปทั้งลำตัวเลยแล้วอีกอย่างนึงสังเกตว่าถ้าเราหยุดใช้แล้วเนี่ยอาการแพ้เนี่ยมันจะไม่หยุดมันจะลุกลามใหญ่โตแต่ถ้าหากว่าเป็นการกระทุ้งโรคขับพิษเนี่ยเราหยุดใช้สมุนไพรมันก็จะหยุดอาการกระทุ้งหรือตอบสนองตรงนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราไม่ต้องการให้มันกระทุ้งก็คือปริมาณการใช้ให้ถูกวิธีใช้ปริมาณจากน้อยไปหามากค่อยๆใช้แบบใจเย็นๆนะครับอาการกระทุ้งก็จะไม่รุนแรงที่เข้าใจว่าแพ้นั้นไม่ใช่เป็นการกระทุ้งที่รุนแรงฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้ศึกษาก่อนครับ

0: ว่าสมุนไพรนางแซงเนี่ยเป็นสมุนไพรผมอยากจะรณรงค์ว่าเหมือนกับเป็นสมุนไพรประจำชาติไทยเลยเพราะว่าต่างประเทศนะไม่มีสมุนไพรตัวนี้คือรสธนงแดงแล้วก็รสธนงแดงเนี่ยมีสรรพคุณเหนือกว่าสมุนไพรที่มีอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นโสมไม่ว่าจะเป็นบัวหิมะเอามายืนยันเลยครับเอางานวิจัยหรืองานที่ไปค้นคว้าว่าพืช3ชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัวหิมะหรือว่าจะเป็นโสมเนี่ยใครมีคุณสมบัติทางตัวยามากกว่ากันไปดูได้เลยครับว่านางแซงในมีตัวยามากกว่าทั้ง 2-3 ชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เขาโด่งดังเพราะมีการส่งเสริมจากภาครัฐแล้วก็มีการทำแบบจริงจังออกมาสร้างเป็นของประจำชาติของแต่ละชาติแต่ของคนไทยขาดเรื่องนี้ก็ไม่ได้โทษภาครัฐครับเพราะว่านางแซงเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนมากคนที่จะมีความรู้เรื่องนี้ต้องมีความรู้อย่างจริงจังสามารถที่จะนำมาเสนอได้ทุกแง่ทุกมุมสามารถบอกได้ทั้งหมดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็พยายามจะรณรงค์เรื่องนี้ยืนยันว่านางแซงไม่เคยให้โทษกับใครมีประโยชน์มากๆครับมีประโยชน์เหนือกว่าทุกอย่างที่มีสมุนไพรอยู่บนโลกใบนี้ผมยืนยันครับไปพิสูจน์โดยหาเอกสารมาอ้างอิงแล้วก็มาโต้แย้งกันได้มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการเสน่ห์สมุนไพรไทยในวันนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับทั้งความรู้ประโยชน์และแรงบันดาลใจในการนำสมุนไพรไทยมาใช้ดูแลสุขภาพพร้อมร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไปหากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยหรือนวัตกรรมสมุนไพรจากตะวันเดือนสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วย
8: จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
11: พาวเวอร์คือ
12: ไปตก
11: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
13: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจะคอย
12: อุ้ยบอก
14: ยาย
12: เด็กที่นั่นเด
13: ้อผู้เลี้ยวแซ่บยู่ฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำบุหรี
10: ่มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
15: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
10: พ่อกัน

0: พิษตะกร้าประจำปีนะครับโดยเฉพาะลูกสุนัขหรือลูกแมวนะครับตั้งแต่อายุ
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ

0: เฮ้ยตื๊ดเฮ็ดกันบ้านตีนี
1: ่แมน
0: หลอกดู
1: บทไดการบ้านไม่ต้องเฮ็ดไผเฮ็ดมัน

จและติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำณเขื่อนลำปาวเร่งวางแผนจำกัดวงการแพร่ระบาดหวั่นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและบ่อกุ้งจังหวัดชัยภูมิสืบสานประเพณีแห่ผีสุ่มหนึ่งในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบ้านเซี่ยวน้อยที่สืบทอดจากคติความเชื่อบุญข้าวสาและบุญเดือน10ปีนี้จัดยิ่งใหญ่มีขบวนแห่หัวผีสุ่มกว่า 1,000 หัวสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเงินภาครัฐทุกบาทถูกใช้จ่ายอย่างไรและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นี่คือหนึ่งในภารกิจสำคัญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรายรับรายจ่ายการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินรวมถึงทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความคุ้มค่าติดตามได้ในอีสาน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569และวันนี้นะครับอยู่กับผมทัญชนิดอุตมังและคุณออมสินศิรพสรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากอัปเดตข้อมูลเข้ามาหน่อยค่ะว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ
1: ครับแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีประเด็นข่าวให้ติดตามหลากหลายเช่นเคยนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเด่นเรื่องร้อนในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของปลาหมอคางดำเดี๋ยวช่วงนี้จะเดี๋ยวในรายการข่าวของเราใช่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์การเร่งวางแผนจำกัดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: รวมถึงมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เราก็จะพาไปติดตามการลงพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือของพี่น้องทุกกลุ่มเลยค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเพณีค่ะที่เขาบอกว่ามีหนึ่งเดียวในโลกค่ะคุณทัชนีต้องบอกว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิอีสานบ้านเราค่ะ
1: ค
0: เป็นประเพณีแห่ผีสุ่
1: ม
0: ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่หัวสองหัวมีเป็นพันๆหัวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามกันด้วยในวันนี้ค่ะ
1: ครับก่อนอื่นไปติดตามข่าวแรกกันก่อนครับบรรยากาศที่วัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีครับเต็มไปด้วยความอาลัยต่อการจากไปของนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนที่2โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยครับที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีครับนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร101เขต4เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่ง

0: ถึงแก่อนิจกรรมเป็นคืนที่2โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานสงฆ์ครับ
1: ในการนี้ค่ะดร.พรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายค่ะร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตทั้งนี้ค่ะกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีและกำหนดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569เวลา14นาฬิกาโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยค่ะสภากาชาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเลยค่ะเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยค่ะนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนางทานตะวันจรูญพงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยให้การต้อนรับดร.กฤษณพงศ์กีรติกรกรรมการสภากาชาดไทยและหัวหน้าคณะทำงานทางวิชาการสนับสนุนการสอนเสริมภาษาไทยของสภากาชาดไทยพร้อมกับคณะค่ะในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเลยซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่13ถึง15กันยายน2569ค่ะ
0: โดยสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสภากาชาดไทยนะครับได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีข้อจำกัดด้านทักษะภาษาไทยโดยมุ่งพัฒนาให้เด็กสามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นโอกาสสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดเวทีให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังข้อเสนอจากคณะทำงานทางวิชาการของสภากาชาดไทยเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และร่วมกันสร้างพื้นฐานด้านภาษาไทยที่เข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเลยต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเปิดกิจกรรมเปิดเกษตรกรสารคามสัญจรกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดมหาสารคามและเปิดกิจกรรมเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคนพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครับนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดมหาสารคามเพื่อผลการดำเนินงานติดตามรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำและความต้องการของเกษตรกรพร้อมเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคุณโดยงานจัดอยู่ที่ว่าการอำเภอเชียงยืนและอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับ
1: โดยคณะค่ะได้ลงพื้นที่แปลงใหญ่ผักอินทรีย์หมู่ที่6บ้านน้ำจั่นตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของแปลงใหญ่ผักอินทรีย์พร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมพบปะเกษตรกรมอบนโยบายและปัจจัยการผลิตตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรค่ะจากนั้นไปยังฝ่ายเปลมห้วยเชียงส่งตำบลเขาใหญ่อำเภอกันทรวิชัยเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ค่ะและอีกหนึ่งที่ค่ะที่วัดเกศรเจริญผลหมู่ที่1ตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนพร้อมกับเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมของกลุ่มพร้อมกับมอบนโยบายและพบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณเจ้าของ

0: ที่นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านนายอำเภอค่ะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการรวมถึงพ่อกำนันนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะวันนี้มากันหมดเลยแล้วก็มีการสะท้อนถึงปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะดิฉันปิยรัตน์ตยาภรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะวันนี้มีท่านรัฐคลังแสงท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการและท่านเจเดชจันทรานะคะท่านเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีท่านเกษตรจังหวัดนะคะอันที่จริงมีทางท่านรองอธิบดีมาหลากหลายกรมมากเพราะว่าเกษตรของพวกเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาด้านเดียวแต่มีปัญหาหลายด้านดังนั้นก็เลยมีหลากหลายกรมเนี่ยเข้ามาร่วมมาเดินทางกับพวกเราอย่างวันนี้ค่ะมหาสารคามของพวกเรานะคะดิฉันก็ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดเกษตรกรนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การตลาดหรือแม้แต่กระทั่งการที่อยากจะจัดตั้งสหกรณ์ของวิสาหกิจชุมชนด้วยก็เดี๋ยวจะมีการสั่งการให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้ามานะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการขยับขยายแล้วกลายเป็นสหกรณ์ที่เติบโตในอนาคตค่ะในส่วนของเรื่องน้ำ
1: ยังอยู่ในภาคของการเกษตรค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เปิดโครงการปล่อยพันกุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงพร้อมกับเน้นย้ำค่ะว่าจะเดินหน้าปล่อยกุ้งกล้ามกรามสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนรอบแหล่งน้ำค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยกุ้งกล้ามกราม1ล้านตัวค่ะในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ร่วมกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ค่ะ
2: โดยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงครับเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสร้างความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนประมงรอบเขื่อนพร้อมได้เยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำของชุมชนครับ
1: รวมไปถึงนิทรรศการถ่ายภาพวิถีประมงเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะพร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ร่วมประกวดวาดภาพการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันกุ้งกล้ามกรามขนาดใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำค่ะในโอกาสนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงเรือเพื่อเป็นการตรวจสอบในเรื่องของการประมงในเขื่อนอุบลรัตน์ด้วยค่ะ
2: โดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพการประมงเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอาชีพและยังสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยกุ้งกล้ามกรามนะครับเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงมีรสชาติมีเนื้อสัมผัสที่ดีนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายครับซึ่งที่ผ่านมาครับรัฐบาลได้โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งส่งเสริมการประมงโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำมากกว่า200ล้านตัวครับคุณผู้ชมและจากการสอบถามประชาชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ทราบว่ากุ้งกล้ามกรามนะครับสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำดังนั้นต่อไปนี้นะครับจะเดินหน้าปล่อยสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันครับ
3: อุบลรัตน์เนี่ยเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็หนองบัวลำภูเนี่ยใช้ทำอาชีพเกษตรอาชีพประมงเนี่ยเขาตั้งเยอะดังนั้นวันนี้เองเนี่ยเราเล็งเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำเนี่ยครับลดลงไปเขาตั้งเยอะก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่เราต้องเติมทรัพยากรลงในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอบคำถามที่สองเมื่อกี้ที่ถามว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและกรมประมงเนี่ยได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับทั่วประเทศกว่า200ล้านตัวลงไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเป้าหมายอีกใน3เดือนถัดไปเนี่ยก็ต้องมากกว่าเดิมเพราะเราเล็งเห็นอยู่แล้วครับว่าทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยลดลงไปเยอะจริงๆครับก็เป็นหนึ่งในการมาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือ1มีแหล่งอาหารให้ทานแล้วก็2เนี่ยถ้าเหลือก็สามารถไปขายที่ตลาดได้เป็นรายได้เพิ่มกับให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนครับ
2: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปนะครับเด
1: ี๋
2: ยวเรายังอยู่ในเรื่องของสัตว์น้ำกันเดี๋ยวไปดูในเรื่องประเด็นที่เป็นปัญหาของจังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างกับปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำที่พบในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ผู้ว่ากาฬสินธุ์ครับและคณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมประมงลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำเปาเร่งวางแผนจำกัดวงการแพร่ระบาดวันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบ่อกุ้งในพื้นที่ครับนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำเปาณลานเจ้าปู่เชียงโสมบริเวณเชิงสะพานเทพสุดาครับฝั่งอำเภอสะสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและวางแผนจำกัดการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดอาชีพเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามอาชีพการเพาะเลี้ยงปลากระชังของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: ทางด้านนางสาวศิรณีงอยจันศรีค่ะผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดท่านได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ค่ะที่สำรวจในวันนี้ก็พบปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำเปาบริเวณตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะและในอนาคตค่ะก็จะมีการลงพื้นที่สำรวจอีกหนึ่งรอบค่ะถ้าเจอก็จะรีบกำจัดค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยในงานนี้ค่ะทุกภาคส่วนต้องช่วยและก็ร่วมมือกันนะคะเพราะว่าถ้าหากพบเห็นปลาหมอคางดำหรือปลาต้องสงสัยขอให้พี่น้องประชาชนค่ะช่วยแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะหรือสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางของกรมประมงต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดค่
4: ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันการแพร่ระบาดของในพื้นที่เขื่อนลำเปามันเป็นยังไงอะค่ะอยากให้แจ้งแต่ว่าสามารถรับประทานได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นพิษหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันสอดส่องนะคะเพราะว่าในมุมมองของเราถ้าเกิดว่าปล่อยให้ระบาดไปเรื่อยๆมันจะส่งผลกระทบอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นพื้นที่บ้านเราก็คือมีบ่อกุ้งเนาะเลี้ยงกุ้งก็กังวลว่าถ้าเกิดเข้าไปในบ่อกุ้งแล้วจะเกิดไปตัวไปกินลูกกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่
2: เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมโดยทางนี้จึงอยากให้ทุกภาคส่วนครับช่วยสอดส่องและถ้าปล่อยให้ระบาดไปเรื่อยๆก็จะส่งผลกระทบอย่างอื่นตามมาเช่นพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจึงมีความกังวลว่าถ้าหากปลาหมอคางดำหลุดเข้าไปในบ่อกุ้งของเกษตรกรเนี่ยก็จะเข้าไปกินลูกกุ้งนะครับจึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเหมือนทางภาคกลาง
1: ค
2: ุณอมสินแต่ถ้าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยอย่างไรก็ตามช่วยกันกินถ้าเจอเนี่ยจับเลยแล้วก็คนอีสานเราเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเอาไปทำปลาร้าเอาไปทำปลาจ่อมปลาแจ่วอะไรหรือเอาไปทอดเนี่ยได้หมดเลยครับคุณผู้ชม
1: ก็คือสามารถเอาไปแปรรูปได้แต่ว่าสำคัญก็คือเมื่อพบค่ะให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่าเพื่อทำการกำจัดแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถแพร่ระบาดได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ในช่วงนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของปลาหมอคางดำค่ะต้องบอกว่าล่าสุดที่เขื่อนลำเปาเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าพบมาอีก3ตัวค่ะคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยอมรับค่ะว่าพบปลาหมอคางดำในลำน้ำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์พบเพิ่ม3ตัวค่ะต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วจึงอยากยืนยันให้รัฐบาลนะคะต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและเร่งด่วนค่ะจากกรณีที่พบปลาหมอคางดำระบาดในเขื่อนลำเปานะคะต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วล่าสุดชาวประมงพื้นบ้านค่ะจับได้อีก3ตัวส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ซึ่งต่อมาค่ะยืนยันชัดเจนค่ะว่าเป็นปลาหมอคางดำที่พร้อมขยายพันธ
2: ุ
1: ์โดยทั้ง3ตัวนะคะมีขนาดความยาว 7-10 ซมมีอายุประมาณแค่3เดือนเท่านั้นค่ะผลการผ่าท้องนะคะ2ตัวเพราะว่ามีไข่เต็มท้องเลยค่ะคุณทันชนิดและเขาพร้อมที่จะขยายพันธุ์เรียบร้อยค่ะ
2: เรียกได้ว่า3เดือนเนี่ยพร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อไปแล้วนี่คือน่ากลัวที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมว่าขยายพันธุ์เนี่ยเร็วมากโดยทางล่าสุดนายวัชรพลข่าวขำครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าปลาหมอเป็นปลาหมอคางดำจริงซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่นิ่งนอนใจครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนไปมากกว่านี
1: ้
2: ขณะที่ทุกภาคส่วนก็กำลังรณรงค์จำกัดพื้นที่ของปลาหมอคางดำอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันครับ
3: ตอนนี้เนี่ยผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะกลับเข้าไปที่กระทรวงแล้วก็ดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะไปเรื่อยๆครับ
2: ได้ก็คือช่วยกำจัดมันซะกำจัดปลาหมอคางดำซะถ้าเจอเนี่ยในแหล่งน้ำของเขื่อนลำปาวหรือว่าอื่นๆเนี่ยเอามากินเลยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยผ่าท้องออกมา3เดือนเนี่ยมีไข่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องรีบเลยนะครับเพ
1: ื่
2: อจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปครับเด
1: ี๋
2: ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสัมภาษณ์สดจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.ภูมิภาคที่7เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของภารกิจสำคัญในการตรวจสอบการใช้จ่ายและทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับชมกันครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับภารกิจสตง.ภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นค่ะในเรื่องของเงินของภาครัฐทุกบาทค่ะว่าถูกใช้จ่ายอย่างไรและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ค่ะนี่คือ1ในประเด็นหรือ1ในภารกิจสําคัญของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ค่ะที่คอยทําหน้าที่ตรวจสอบรายรับรายจ่ายและการเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายเงินรวมถึงทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐค่ะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่าซึ่งวันนี้นะคะก็จะพาไปทำความรู้จักกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมพูดคุยกับคุณวันวิสาพวงมาลัยค่ะผู้ตรวจเงินแผ่นดินสตพ.ภาค7นะคะถึงหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบการใช้จ่ายและก็ทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐค่ะสวัสดีค่ะคุณวันวิสา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่แหละค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของภารกิจสำคัญนะคะของสตง.ภูมิภาคที่7ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะท่านอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักถึงบทบาทของสตพ.7ให้มากขึ้นทั้งในหน้าที่สำคัญเองแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบค่ะก็เลยอยากจะให้ท่านพูดถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบของสตพ.7หน่อยค่ะ
2: ค่ะค่ะก็อยากจะชี้แจงในเรื่องนี้นะคะว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจเงินแผ่นดินนะคะทั้งประเทศเลยค่ะทั้งประเทศนะคะแต่ในส่วนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7เรามีสำนักในกำกับอยู่ทั้งหมด4สำนักด้วยกันนะคะก็จะเป็นสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและร้อยเอ็ดนะคะเรามีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเป็นผู้บริหารสูงสุดของ

0: หน่วยงานนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เราเรียกว่าคตง.นะคะนี่คือคตง.ตรวจใครคะคตง.ตรวจหน่วยงานทั้งหมดเลยค่ะที่ได้รับเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นส่วนราชการในส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมส่วนราชการในส่วนภูมิภาคส่วนราชการท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจกองทุนนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่ได้รับเงินอุดหนุนก็สตง.ก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งหมดนะคะในค่ะ
1: นี่ก็คือบทบาทหน้าที่หลักๆใช่ไหมคะเมื่อกี้จะเพิ่มเติมในเรื่องของอะไรคะ
0: ก็จะเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเงินตรวจสอบของสตง.เราจะใช้คำว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเป็นคนกำหนดซึ่งในหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเป็นกรอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกคนนะ
1: คะ
0: โดยในหลักเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมันจะกำหนดเรื่องของมาตรฐานทั่วไปคำว่ามาตรฐานทั่วไปมันก็หมายถึงเรื่องของความเคร่งครัดในจริยธรรมของการตรวจเงินแผ่นดินหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยตรวจสอบทุกคนจะต้องมีความเคร่งครัดเรื่องจรรยาบรรณหรือจริยธรรมที่องค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกถือปฏิบัติน
1: ะ
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในหลักเกณฑ์มาตรฐานยังกำหนดวิธีการตรวจสอบในการตรวจสอบของแต่ละประเภทที่เรามักจะพูดกันว่าสตง.เข้าตรวจสอบตรวจอะไร
1: คร
0: ับ ตรวจอาคารนี้หรือเปล่าตรวจรายได้นี้หรือเปล่าตรวจสิ่งของต่างๆหรือเปล่าอันนี้ก็จะอยู่ในกรอบไปทั้งหมด
1: ค่ะ
2: โดยจากการติดตามการตรวจสอบผลติดตามปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: สำหรับการตรวจสอบในปี2569ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะ
2: คะ
0: ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเราจะเน้นหนักไปเรื่องของการตรวจสอบรายงานการเงินเราที่เราบอกว่าไปตรวจอบต.ไปตรวจเทศบาลเนี่ยค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วง6เดือนแรกที่เราจะต้องตรวจเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศที่สตง.จะต้องตรวจมี 8,000 กว่าหน่วยแต่สำหรับภาค7ของเราเนี่ย700กว่าก็เกือบ 10% นะคะ
2: ค่ะ
0: เกือบ 10% ซึ่งถือว่าเป็นอยู่ในอันดับต้นๆของทั่วประเทศเพราะว่าเรามี15ภาคนะคะอย่างภาคโคราชนี่800ขึ้น
1: ค่ะ
0: ภาคขอนแก่นนี่700 กว่างบก็เกือบ 10% ซึ่งเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากใน6เดือนแรกจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเราเลยใช้คำว่าตรวจสอบรายงานการเงิน
2: ครับ
1: ค่ะ
0: น้องอาจจะน้องอาจพี่อธิบายนิดนึงนะคะว่าการตรวจสอบรายงานการเงินเนี่ยก็หมายความว่าสมมติว่าเหมือนบริษัทอะค่ะมีงบ1งบ
1: ค่ะ
0: สตง.ก็จะเข้าไปตรวจว่างบที่ตัวเลขที่เปิดเผยออกมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้นี่คือการตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้า700กว่าหน่วยเนี่ยหมายความว่าทั้ง4จังหวัดน่ะก็จะต้องร่วมมือร่วมใจในการตรวจซึ่งเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะ
1: แล้วการตรวจสอบว่างบเนี่ยมาเท่าไหร่ถูกต้องหรือไม่ยังลงไปถึงดีเทลไหมคะว่างบเนี่ยใช้ในเรื่องอะไรบ้าง
0: ค่ะก็มีการตรวจสอบอีกประเภทหนึ่งนะคะหลังจากที่เรามีตรวจเขาเรียกเมื่อกี้เรียกว่าตรวจ FA ก็คือ Financial Audit ก็คือเป็นการตรวจสอบการเงินมีอีกประเภทหนึ่งเป็นการตรวจสอบเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินการจัดเก็บรายได้นะคะก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเราซื้อของนะด้วยการสร้างอาคารต่างๆนานาที่เราจะเห็นนะคะก็สตง.ก็จะไปเข้าไปตรวจก็เป็นการเราเรียกว่าเป็นการตรวจ CA นะคะ
1: แล้วภาพรวมของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐค่ะในเรื่องการชี้แจงรายละเอียดรายรับรายจ่ายหรือว่าภาพรวมของทรัพย์สินอย่างเงี้ยค่ะในพื้นที่ของเราเองเป็นยังไงบ้างคะ
0: จากการที่เราไปตรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้ง4จังหวัดไปตรวจเนี่ยเราจะมีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจว่าจะเป็นผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยชี้แจงแสดงเหตุผลว่าทำไมถึงทำแบบนี้เพราะอะไรมีข้อจำกัดในเรื่องใดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ไปตรวจจะต้องรับฟังแล้วนำมาประกอบในการพิจารณาในการออกรายงานนอกจากนั้นไม่ได้แค่นี้นะคะในการที่เข้าไปตรวจเนี่ยเราต้องให้คำแนะนำ ต้องให้คำอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งเป็นบทบาทอันใหม่อันนี้ที่สตง.จะต้องให้ความสำคัญให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในเรื่องนั้นๆสมมติเราไปตรวจเจอเรื่องนี้เรื่องนั้นเอ๊ะน้องทำผิดนิดหน่อยเราควรจะให้คำแนะนำว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจากผลที่เราไปตรวจมาเรายังไม่ได้คิดว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจอย่างดีไม่มีว่าหน่วยงานไหนที่จะไม่สนใจไม่ตอบไม่ชี้แจงอันนี้ไม่มีเลยนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าในหลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดว่าในการตรวจสอบแต่ละครั้งนะคะก็ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการสื่อสารตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ
2: ครับ
1: ก็คือคุยกันตลอดระยะเวลาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอเมื่อถึงกำหนดวันก็จะเป็นการรายงานผลว่างบตรงนี้ใช้ในเรื่องใดบ้างถ้ามีข้อที่อาจจะต้องให้คำแนะนำกันก็จะได้ให้คำแนะนำกันไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
2: คือจริงๆเราอาจจะมองภาพว่าสตง.ลงตรวจเฮ้ยไปตรวจการทุจริตของการเงินหรือเปล่าแต่เราไม่รู้เลยว่าการลงพื้นที่เนี่ยไปให้คำแนะนำด้วยอันนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีเนี่ยการที่เราแจ้งผลไปแล้วอะมีข้อสังเกตอย่างนี้นะมีข้อเสนอแนะอย่างนี้นะคะเราก็ยังเปิดโอกาสอีกในการที่จะให้เวลาอีกว่ากี่วันต่อไปดำเนินการไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะกี่วันกรอบกำหนดเวลากี่วันถ้าไม่เสร็จขอขยายได
1: ้
0: คือไม่มีอะไรยากนะคะค่ะ
2: แล้วทีนี้ประชาชนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการตรวจสอบการเงินของทางภาครัฐยังไงบ้างครับ
0: คือประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยสตง.ได้นะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีช่องทางหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook เพราะว่าทางสตจ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทุกจังหวัดอ่ะมี Facebook
2: ครับ
0: เราแค่กดเข้าไปพิมพ์เข้าไปเราก็จะไดเรกไปถึงก็ได้นะคะหรือจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์หรือว่าต้องการจะแจ้งเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปส่งข้อมูลได้ซึ่งอันเนี้ยพอเราได้ข้อมูลอันนี้มานะคะถ้าสมมุติว่าคือไม่เป็นการกลั่นแกล้งกันเนี่ยอย่ากลั่นแกล้งกันเราก็อาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติ
2: ม
0: โดยที่คือตัวต่อตัวจะไม่มีการแพร่งพายเรื่องนี้ให้ใครรู้นะคะก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ค่ะ
2: แล้วประเด็นต่างๆที่จะแถลงการผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569เนี่ยจะมีอะไรบ้างครับผม
0: ก็ในวันที่22กันยายน2569เนี่ยค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7และสำนักในกำกับเนี่ยก็จะมีการแถลงผลการปฏิบัติงานก็คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบนี่แหละค่ะก็เราจะมีการตรวจสอบเราเรียกว่าเป็นตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการดำเนินงานเราเรียกว่าเป็นการตรวจผลสัมฤทธิ์เนี่ยจะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันก็จะเป็นเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอาคารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งอย่างที่เราเห็นนะคะที่เป็นมักจะมีข่าวเผยแพร่ตลอดว่ามีอาคารของหน่วยงานราชการทิ้งร้างไม่ได้รับการดูแลเป็นของใครเป็นอะไรก็จะมีข่าวประเภทนี้เยอะแต่เราก็ต้องให้ความเห็นใจกับอบจ.ด้วยนะคะเพราะว่าอบจ.เนี่ยพื้นที่ในการบริการสาธารณะเขาทั้งจังหวัดการที่แล้วโต๊ะหน่วยงานเขาอยู่ในเมืองการที่เขาจะไปดูแลอาคารสาธารณะของทั้งจังหวัดก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระบบบัญชีเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นระบบอีลาแอดเป็นระบบบัญชีแต่ไม่ใช่ใช้กระดาษไม่ใช่สมุดแต่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจากเปลี่ยนเป็นลาแอดมาเป็นนิวอีลาแอดซึ่งการมีทรัพย์สินของอบจ.เนี่ยมันมีจำนวนมากแล้วยังมีการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นๆเช่นประถมศึกษามัธยมนะคะแล้วก็รพ.สต.อีกซึ่งการถ่ายโอนทรัพย์สินมาทั้งคนมาทั้งทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทรัพย์สินเนี่ยเขายัดเข้าไประบบจะบอกว่าบันทึกเข้าไปในระบบเนี่ยคือเขาจะบันทึกทั้งหมดแล้วก็มันก็จะยิ่งมหาศาลเพราะฉะนั้นการตรวจในเรื่องนี้มันจะช่วยอบจ.ได้อย่างมากในเรื่องของการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่โดยเฉพาะอาคารที่เห็นชัดๆเลยว่าที่เราไปตรวจมาเนี่ยเราจะพบว่าบางทีก็พังถ้าพังแล้วสามารถซ่อม แล้วเอามาใช้ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพังจนสภาพไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยมันก็ควรจะดำเนินการให้ถูกต้องนะคะส่วนเรื่องถัดไปเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องผลสัมฤทธิ์เหมือนกันค่ะจะเป็นเรื่อง

0: โรงฟักไข่อัจฉริยะพร้อมครุภัณฑ์ของหน่วยการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์
0: เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเขาสร้างระบบขึ้นมามีโรงเรือนมีต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่ากระบวนการบริหารจัดการเขามันไม่ครบถ้วนมันขาดบุคลากรขาดวิธีการเชิงเทคนิ
2: ค
0: นะคะแล้วก็มีกระบวนการที่สุดท้ายในปลายทางน่ะไม่ได้ก่อให้เกิดรายได
2: ้
0: นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่น่าเสียดายเราก็อยากเสนอแนะให้เขาเนี่ยดำเนินการให้มันครบถ้วนตามลูปของมันมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะถัดไปเป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิเรียกว่าเป็นกิจกรรมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่เกษตรมูลค่าสูงที่เราบอกว่าต้องเป็นเกษตรที่มันราคาแพงอ่ะอันนี้ค่ะก็คืออันนี้ก็จะมีผลการตรวจสอบที่เรียกว่าอาจจะกิจกรรมที่นำเสนอเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมทำให้โอกาสที่จะทำให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเราก็จะมีข้อเสนอแนะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคบริโภคของเทศบาลในจังหวัดมหาสารคามซึ่งอันนี้เรื่องของไอ้ทำน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นมันเป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานเลย
1: ค
0: ือการบริหารจัดการภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จมักจะมีปัญหาทุกแห่งก็คือมันจะต้องใช้ทั้งงบประมาณเง
1: ิน
0: ทุนการบริหารจัดการบุคลากรนะคะจะต้องมีคนที่บริหารจัดการเป็นมีเงินในการที่จะดูแลให้น้ำมันสะอาดตลอดเพื่อที่จะไปเก็บตังค์กับชาวบ้านถ้าน้ำไม่สะอาดชาวบ้านก็ไม่จ่ายตัง
1: ค์อ
0: ันนี้ก็เนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายคือเรื่องนี้จริงๆก็เป็นผลการตรวจที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยากจะนำเสนอมากเพราะว่ามันเป็นผลการตรวจในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็หน่วยงานเมื่อได้รับข้อสังเกตจากเราเนี่ยไปดำเนินการเรียกว่าทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานซึ่งอันนี้ถือว่าสตง.บอกต้องยกนิ้วให้เลยเพราะว่าหมายความว่าหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยตระหนักถึงการที่จะไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำไปใช้ให้กับส่วนราชการในหน่วยงานภายในของตัวเองอื่นๆซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาทำในเรื่องก่อสร้างอยู่แล้วเขาก็พอเขารับทราบจากข้อมูลของเราว่าผลการตรวจเป็นแบบนี้เนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการประชุมแล้วก็จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานในเรื่องนี
2: ้
0: อันนี้เรียกว่าเป็นผลสำเร็จในการตรวจสอบมากนะคะสุดท้ายเนี่ยโครงการสุดท้ายเป็นเรื่องของเป็นโครงการส่งเสริมวินัยบูรณาการให้ความรู้ด้านวินัยการเงินการคลังโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเวลาที่สตง.เนี่ยไปตรวจมาเยอะๆหน่วยเนี่ยเราก็รวบรวมองค์ความรู้ที่เรามีแต่เราก็อยากจะเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่ขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรจำนวนมากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนหรือสพม.สพป.โรงพยาบาลอบจ.ที่หน่วยงานที่มีบุคลากรจำนวนมากแล้วก็มีส่วนราชการภายในเป็นกองเป็นสำนักเป็นฝ่ายแล้วเวลาที่ในส่วนของการบริหารเนี่ยเขาก็จะมีการมอบอำนาจไปให้ส่วนราชการต่างๆภายในเนี่ยได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างเองเราก็จะเห็นว่าทุกคนน่ะมีโอกาสที่จะเป็นกรรมการ TOR เป็นผู้ควบคุมงานเป็นกรรมการตรวจรับเป็นได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความรู้ในเรื่องนี
1: ้
0: เราก็เลยเนี่ย เสนอโครงการนี้กับร่วมกับหน่วยงานของรัฐขนาดใหญ
2: ่
0: เพื่อที่จะจัดโครงการให้ความรู้โดยที่เขาเรียกว่าเป็นการจัดเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าหน่วยนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเราก็ไปสอนไปแนะนำไปให้ความรู้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในการทำงานแล้วก็สามารถนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อคนอื่นนะคะแล้วก็หน่วยงานก็จะทำอะไรก็ถูกต้องสตง.ก็จะเบาในการตรวจสอบนี่คือสิ่งที่จะแถลงข่าว
2: ค่ะท่านคะเดี๋ยวย้ำอีกสักนิดนึงค่ะว่าในส่วนของอนาคตค่ะมีนโยบายที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ยังยืนยันนะคะว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยบทบาทอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับหน่วยงานของรัฐในการที่จะให้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะแล้วก็การดำเนินงานไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายระเบียบนะคะแล้วก็ที่สุดเนี่ยปลายทางที่สุดก็คือประโยชน์ต้องตกกับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติค่ะ
2: ค่ะท่านคะขออีกหนึ่งคำถามค่ะเผื่อพี่น้องประชาชนสงสัยค่ะในเรื่องหนึ่งค่ะในการตรวจสอบของเราต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ
1: ค
2: เพราะว่าพี่น้องประชาชนอาจจะสงสัยว่าเรื่องนี้ทำไมถึงนานจังทำไมถึงกว่าจะรู้ผลทำไมใช้เวลานานจังเลยคะท่าน
0: ก็เป็นในการตรวจสอบถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ก็จะหมายถึงเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายก็คือว่าไปตรวจเรื่องการก่อสร้างอันนี
1: ้
0: ใช้เวลาเท่าไหร
2: ่
0: คือถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ระยะเวลามันก็จะนานเพราะว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องน่ะค่อนข้างเยอะผู้เกี่ยวข้องเยอะเอกสารเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบจนกว่าจะได้ผลสรุปที่แท้จริงที่สุดจริงๆแล้วก็ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้บริหารหลายๆชั้นเสร็จแล้วเราถึงจะสามารถที่จะเปิดเผยได้เปิดเผยได้ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ
2: ค่ะนั่นก็คือเหตุผลนะคะที่ว่ากว่า1เรื่องนะคะที่จะออกสู่สายตาของพี่น้องประชาชนได้คือต้องผ่านขั้นตอนตามกฎหมายไม่ใช่ว่าสามารถเปิดได้เลยทันทีต้องผ่านกระบวนการยิ่งคนเยอะเอกสารก็เยอะเรื่องราวก็จะเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องให้ความเข้าใจทางหน่วยงานด้วยนะคะนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเสนอกันวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการเปิดภารกิจของสตง.ส่วนภูมิภาคที่7ค่ะต้องบอกว่าครบถ้วนนะคะตอบทุกความสงสัยจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวันวิสาพวงมาลัยค่ะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นขอขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันThank you.

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาไปดูความพร้อมของกกต.ขอนแก่นค่ะว่ามีการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปถึงไหนแล้วค่ะกกต.ขอนแก่นค่ะเดินหน้าเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ.จัดอบรมวิทยากรระดับอำเภอค่ะเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและขั้นตอนการเลือกตั้งคาดหวังว่าครั้งนี้

0: จะต้องมีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า 70% ค่ะจากการประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหลายช่องทางค่ะที่ห้องสีจันทร์บันลูมโรงแรมเจริญธานีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งนอกจากนี้ค่ะยังมีการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติทั้งก่อนวันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งรวมถึงการนับคะแนนค่ะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะ
1: ครับโดยนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าทางกกต.ขอนแก่นนะครับตั้งเป้าหมายให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า70%ครับคุณผู้ชมพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านสถานศึกษาเพื่อช่วยสื่อสารและบอกต่อข้อมูลการเลือกตั้งไปยังประชาชนและผู้ปกครองและทั้งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าตาสับปะรดหรือสายด่วน1444โดยมีเงินรางวัลนำจับเนี่ยประมาณ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทเลยนะครับคุณออมสินโดยหาข้อมูลและเป็นหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนและดำเนินคดีนี่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นกันครับ
2: ต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับในการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นในการมอนิเตอร์ติดตามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเราได้มีมาตรการในการเชิงป้องกันในเชิงรุกนะครับโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้เราได้มีการจัดตั้งชุดป้องปรามในการกระทำความผิดในการเลือกตั้งโดยเราได้แต่งตั้งครบทุกอำเภอนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่จากกกต.เองแล้วก็จากหน่วยข่าวในพื้นที่นะครับร่วมกันบูรณาการเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการป้องปรามนะครับและมาตรการที่สำคัญนอกจากเรามีชุดป้องปรามแล้วเรายังมีชุดหาข่าวชุดบูรณาการของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้บังคับการนะครับรวมทั้งภาคีจากของฝ่ายปกครองซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการบูรณาการเรื่องการข่าว
1: เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการมอบสิ่งของให้กับผู้ต้องขังหญิงที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างครับสำนักงานอัยการภาค4จัดกิจกรรมสืบสารพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับบรรยากาศอยู่ที่สำนักงานอัยการภาค4ครับมีการจัดกิจกรรมสืบสารพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กผู้ติดในและผู้เด็กผู้ติดผู้ต้องขังนะครับในโครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำโดยนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการภาค4บุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะทางสำนักงานอัยการภาค4ถูกกำหนดให้จัดขึ้นพร้อมกันกับสำนักงานอัยการภาคทั่วประเทศค่ะตามแนวทางของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยภายในงานค่ะแบ่งออกเป็น3กิจกรรมหลักได้แก่พิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลบริเวณห้องพิธีด้านในค่ะรวมถึงการจัด ดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกที่บริเวณห้องโถงและการดำเนินกิจกรรม CSR ค่ะเพื่อสังคมสำหรับกิจกรรม CSR ทางสำนักงานอัยการภาค4ค่ะได้เลือกสานต่อพระปณิธานเมื่อครั้งทรงงานเป็นอัยการด้วยการเข้าดูแลและสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ผู้ต้องขังหญิงประมาณ300คนและเด็กทารกในเรือนจำกลางขอนแก่นอีก3รายซึ่งสิ่งของที่นำมาประกอบนะคะก็ประกอบด้วยนมขวดนมผ้าอ้อมสำหรับเด็กค่ะรวมถึงผ้าอนามัยสบู่และยาสีฟันสำหรับผู้ต้องขังหญิงค่ะ
1: โดยทั้งนี้นะครับได้มีการมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำล่วงหน้าก่อน1วันครับคุณผู้ชมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำสิ่งของไปตรวจค้นและตรวจสอบความปลอดภัยตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างถูกต้องก่อนที่จะมีการทำพิธีบุญเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการและเดินทางไปมอบสิ่งของที่เรือนจำกลางขอนแก่นในวันถัดไปครับ
0: ในช่วงนี้ค่ะพาไปดูประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดชัยภูมิค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะได้สืบสานประเพณีแห่ผีสุ่มหนึ่งในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบ้านเซี่ยวน้อยที่สืบทอดจากคติความเชื่อบุญข้าวสากและบุญเดือน10ซึ่งปีนี้ค่ะจัดใหญ่กว่าทุกปีมีขบวนแห่ผีสุ่มกว่า 1,000 หัวสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะได้จัดงานประเพณีแห่ผีสุ่มประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะ ระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ที่วัดสมศรีบ้านเซี่ยวน้อยหมู่ที่1ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะโดยวันที่13กันยายนนะคะเวลา 18:30 นาทีนางสาวการจรัสเอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดงานไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือขบวนแห่ผีสุ่มกว่า 1,000 หัวค่ะที่มาสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานค่ะโดยเริ่มขบวนจากโรงเรียนบ้านเซี่ยวน้อยเดินไปตามถนนจนถึงวัดสมศรีค่ะระยะทางเนี่ยประมาณ800เมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากนะคะ
1: จังหวัดเลยเนี่ยมีผีตาโขน
0: ใช่ค่ะ
1: จังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีผีสุ่มเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องว่าผีสุ่มเนี่ยเป็นยังไงโดยประเพณีผีสุ่มนะครับคุณผู้ชมถือเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของบ้านเซี่ยวน้อยครับสืบทอดจากคติความเชื่อในบุญข้าวสากและประเพณีบุญเดือน10สะท้อนความผูกพันระหว่างคนในชุมชนกับบรรพบุรุษครับคุณผู้ชมโดยชุมชนนะครับได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูเป็นประเพณีท้องถิ่นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความรักความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าทางวัฒนธรรมตลอดการจัดงานทั้ง3วันครับคุณผู้ชมเต็มไปด้วยความคึกคักและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมมีกิจกรรมทั้งการประกวดหัวผีสุ่มการสาธิตการจัดทำของที่ระลึกการแสดงวัฒนธรรมนักเรียนในพื้นที่และการจัดตลาดนัดชุมชนจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตลอดการจัดงานมหรสพอีกด้วยครับ
0: ค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะเพื่อร่วมการขับเคลื่อนบ้านเซี่ยวน้อยสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไปค่ะ
1: ครับ
0: นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวจริงๆนะคะทำไมถึงบอกว่าผีสุ่มเพราะว่าแต่ละคนแต่ละที่เห็นไหมคะว่าจะมีสุ่มไก
1: ่ก็เรียกว่าเรียกว่าผีสุ่มนั่นเอง
0: ใช่ค่ะแล้วแต่ละผีจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าเอาข้องมาใส่เรียกว่าผีข้องไหมครับคุณรำสิน
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนนะคะแต่ตอนนี้มีแล้วผีสุ่มที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ
1: ครับ
0: นี่อันนี้ก็คือใส่สุ่มกันนะคะกระโปรงใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี
1: ้สวยงามมากครับ
0: ค่ะ
1: จากผีสุ่มชัยภูมิไปที่จังหวัดบึงกาฬกับน้ำตกกินรีกันบ้างครับพาคุณผู้ชมไปดูความงดงามของมนต์เสน่ห์แห่งน้ำตกกินรีครับและความอัศจรรย์ของหินโลมาซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
0: ในช่วงฤดูฝนของทุกปีโขดหินที่มีลักษณะคล้ายโลมาประติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของธรรมชาติจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยคอนเซปต์ใหม่สายความน่ารักนั่นคือหินโลมาเปิดมุมมองการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติผ่านน้ำตกกินรีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลง ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าสายชิลและผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ
3: พอพูดถึงปลาโลมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงความน่ารักของน้องปลาโลมาหลายตัวแหวกว่ายเป็นจินตนาการที่เลิศล้ำมากไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมาดูความน่ารักของน้องปลาโลมาบริเวณน้ำตกกินรีแล้วก็บริเวณก็เรียกปลาโลมาหินปลาโลมานะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเสกสรรปั้นแต่งความน่ารักได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่ามาที่นี่เนี่ยมันมีความน่ารักตระการตาแล้วก็ทำให้เรา

0: เหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันเย็นสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมไปถ่ายเนี่ยมีความน่ารักปนอยู่นะฮะถ่ายกับน้องโลมาถ่ายกับคนนู้นถ่ายกับคนนี้แล้วก็ถ่ายที่น้ำตกกินรีซึ่งถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยสวยสดงดงามมาก
1: สำหรับไฮไลท์ที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์คือหินโลมาโขดหินธรรมชาติที่มีลักษณะชั้นหินวางสลับซับซ้อนรูปทรงคล้ายหัวโลมาหลายๆตัวเหมาะแก่การเล่นน้ำและเป็นมุมอันซีนถ่ายภาพน่ารักน่ารักที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสความแปลกตาตลอดเส้นทาง
2: ในน้ำตกกินรีก็จะมีที่เที่ยวนะครับก็คือหินโลมา5ตัวปลาโลมาหรือหินโลมาของเราก็คือจะเป็นปลาโลมา5ตัวชนกันแบบนี้เลยเรียงตัวกันตรงกลางก็จะมีนักท่องเที่ยวไปยืนช่วงนี้นะครับก็คือไม่อยากให้พลาดเลยก็คือเป็นช่วงฤดูฝนหินโลมาจะสวยกว่าทุกฤดูแล้วก็จะมีน้ำให้เล่นหินโลมาก็จะมีแบบมอสเฟิร์นหินดอกไม้ดอกเทียนหินขึ้นสวยครับ
1: จังหวัดบึงกาฬขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมความเชื่อที่สามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดมวลน้ำตกจะมีความสมบูรณ์โขดหินจะถูกปกคลุมด้วยพืชขนาดเล็กเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นหินเป็นสีเขียวขจีที่สดชื่นสบายตาสร้างความประทับใจและให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
3: ได้ยินว่าสวยมากเพื่อนก็มาแล้วก็บอกว่าสวยมากเลยก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเห็นให้ประทับใจนะคะ
4: ชอบธรรมชาติที่นี่มากค่ะแล้วก็ชอบเดินเขาแล้วก็เที่ยวน้ำตกค่ะที่ไหนมีเขามีน้ำตกก็จะไปค่ะ
3: ประทับใจมากค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่กันนะคะเพราะว่าธรรมชาติดีมากค่ะยังเป็นแบบธรรมชาติสุดๆค่ะจะหาที่ไหนไม่ได้เลยในบึงกาฬนี่คือสุดยอดแล้วค่ะ
1: มนต์เสน่ห์แห่งน้ำตกกินรีและความอัศจรรย์ของหินโลมาคือหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในรูปแบบใหม่ของจังหวัดบึงกาฬที่กำลังรอให้คุณเดินทางมาสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาด้วยตนเองทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
5: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้กันค่ะ

0: ทองลง250เป็นยังไงคุณออมสิน
1: ก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะยังไม่อัดเอื้อมค่ะเอาไว้ก่อน
0: ขึ้นลงอย่างนี้ตลอดนะครับแต่เราก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มี
1: ทรัพย์สิน
0: ที่จะซื้อ
1: ยังไม่มีทุนทรัพย์ที่จะซื้อเอาไว้ก่อนฝากไว้ที่ร้านก่อน
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวไปเอานะคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษครับโดยมีฝนตกมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ยังมีฝนตกบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสค่ะขณะที่อีสานตอนล่างของเราในวันนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียสสูงสุด 28 องศาเซลเซียสค่ะไปเช็คคุณภาพอากาศประจำวันนี้กันค่ะคุณภาพอากาศประจำวันนี้นะคะทุกพื้นที่มีแต่ดีนะคะวันนี้หลายๆพื้นที่ที่เคยดีมากก็ตกลงมาดีแล้วแสดงว่าคุณภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งวันนี้คุณภาพดีได้แก่พื้นที่ขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
0: ก็เช้านี้ขอนแก่นก็มีฝนตกด้วยคุณออมสิน
1: ค่ะต้องบอกว่าตกไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: แต่ตกตลอดเลย
0: ห
1: ลาย
0: ๆ
1: ชั่วโมงใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นี่นะคะฝากคุณผู้ชมดูแลสุขภาพในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจักหน่อย
2: อุ้ยบอก
4: ร้าย
2: เด็กกินนั่นเด
3: ้ผู้เลี้ยวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้เลี้ยว
0: มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสูตรมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ดีค่ะ
1: วันนี้เราทั้งสองและทีมงานพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50หลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วถึงคุณภาพทางการศึกษาและกิจกรรมป่าบำบัดเพื่อสร้างรายได้และอาชีพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะพี่แบม
1: แต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะน้องออนโรงเรียนแห่งนี้ยังโดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการอีกด้วยค่ะในวันนี้เองเราจะพาคุณผู้ชมมารับชมเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กันค่ะ
0: เราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

าตประชานุเคราะห์50เนาะมีพื้นที่ป่าเยอะมากนะคะพื้นที่เรามี200ไร่แต่มีพื้นที่ป่าทั้ง84ไร่นะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะด้วยโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ลูกเราอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชานะคะแล้วก็เรามีการสร้างนักเรียนแกน

นำโครงการสวนพฤกษศาสตร์สร้างกลุ่มราชประชานะคะซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็ธรรมชาติของเราค่ะ

ุดเด่นของทางโรงเรียนก็คือเรามีกลุ่มเยาวชนที่เรียกว่ากลุ่มรักราชประชา50นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เขามีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็มีนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากทั้งหมด6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพันธุ์ไม้การปลูกป่าเพิ่มเติมนะหรือการทำผ้าป่านะคะต้นไม้นะคะการเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินศิลปะแห่งป่าป่าบำบัดเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มลูกๆของเรากลุ่มเยาวชนรักราชประชานุเคราะห์50ทำดำเนินการเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและก็สิ่งแวดล้อมค่ะเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะครั้งที่22ในประเภทของกลุ่มเยาวชนนะคะก็คือกลุ่มรักราชประชานุเคราะห์50ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกันนะคะลูกๆของเรานะคะมีแกนนำที่พาน้องๆ นะคะในการอนุรักษ์ปลูกป่าเพิ่มมั่งสำรวจพันธุ์ป่ามั่งนะคะใช้ประโยชน์จากป่าบ้างใช้เป็นแหล่งเรียนรู้บ้างเหล่านี้นะคะทำให้พวกเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครูทุกคนภาคภูมิใจเด็กทุกคนภาคภูมิใจค่ะเราไม่ได้หวังรางวัลแต่เป็นสิ่งที่ได้จากการที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้มานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือรางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจมากค่ะ

รงเรียนอื่นๆที่อยากจะดำเนินการนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องเริ่มจากใจค่ะเริ่มจากใจครูสู่ใจเด็กนำสู่การปฏิบัติและทุกคนต้องมีส่วนร่วมจริงๆค่ะถึงจะอนุรักษ์ป่าได้สำเร็จค่ะถ้าทุกคนไม่มีส่วนร่วมทุกคนไม่มีจิตที่จะอนุรักษ์นะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงเรียนนะคะค่อยๆทำจากกิจกรรมเล็กๆนะค่อยๆปลูกฝังลูกเราไปเรื่อยๆจากกิจกรรมเล็กๆก็เพิ่มกิจกรรมมากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจลูกในใจครูการอนุรักษ์ป่าไม่ใช่การบังคับแต่เกิดจากจิตใจข้างในของเขาจริงๆค่ะ

0: นนี้เราก็มาอยู่กับครูกอยนะคะหนูอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของกลุ่มรักราษฎร์ประชานุเคราะห์50ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นของกลุ่มรักราษฎร์ประชานะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรามีพื้นที่สีเขียวเราอยากที่จะคงสภาพป่าเดิมแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ค่ะก็เลยก่อเกิดกลุ่มรักราษฎร์ประชาขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะแล้วคุณครูกอยเนี่ยมีแรงจูงใจอย่างไรให้เด็กๆอยากเข้าร่วมหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับของโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้างคะ
1: ถ้าเป็นแรงจูงใจก็คือเขาจะทำกิจกรรมอยู่แล้วในโรงเรียนเขาก็จะเห็นรุ่นพี่นะคะทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมาแอบดูแล้วว่าอ่ะพี่ทำอะไรเป็นกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมน่าสนใจยังไงนะคะ
2: เกิดความสนใจ
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นรุ่นพี่ทำค่ะแล้วก็อยากเข้ากลุ่มกับพี่อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะมาเข้าร่วมประมาณนี้ค่ะ
0: นักเรียนได้รับทักษะใหม่ๆจากการทำกิจกรรมอย่างไรบ้าง
1: ทักษะใหม่ๆใช่ไหมคะก็เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเขาก็จะอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็มันก็จะเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ก็คืออาจจะเป็นทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีก็คือมือถือก็จะเป็นเสิร์ชถ่ายภาพแล้วก็ใช้แอปที่มันเป็น Google Lens นะคะในการส่องภาพว่าพืชชนิดนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นพืชตัวไหนร่วมไปกับทักษะในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนครูที่รู้จักต้นไม้ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะได้ทักษะเหล่านี้ค่ะ
2: แล้วคุณครูกอยเนี่ยมีความภูมิใจอย่างไรกับเด็กๆคะที่ได้เห็นถึงคุณค่าหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติค่ะ
1: ความภูมิใจเลยก็คือเห็นแล้วว่าเขาใช้พื้นที่ในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่สีเขียวเยอะๆเนี่ยค่ะในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับดนตรีอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมการวาดภาพอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งการลงพื้นที่สำรวจต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะว่าพันไม้ที่มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความภูมิใจที่เด็กเริ่มที่จะอยากอนุรักษ์แล้วอยากจะให้มีพื้นที่สีเขียวคงไว้ให้รุ่นน้องต่อไปอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: นอกจากโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าหรือโครงการอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างคะหรือคุณครูกอยอยากแนะนำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมเด่นๆตอนนี้เลยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงก็คือคีตะมวยไทยค่ะที่น้องอาจจะเปลี่ยนจากการซ้อมที่หอนอนซ้อมที่หอประชุมหรือว่าลานอเนกประสงค์อื่นๆมาลงพื้นที่สีเขียวของเราค่ะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ให้น้องเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายไปด้วยไม่ต้องเครียดประมาณนี้ค่ะ
2: เพื่อสนองนโยบาย
1: ใช
2: ่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เป้าหมายในอนาคตอาจารย์ตั้งไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ในอนาคตนะคะก็คืออยากให้เด็กๆเลยอาจจะเป็นเด็กน้อยประถมก็ได้ให้เขาเรียนรู้ต้นไม้จากรุ่นพี่ก็คือจะมีพื้นที่รับผิดชอบมีต้นไม้คนละ1ชนิดเช่นถ้าเป็นม.ปลายมี220คนเขาอาจจะมีพืชคนละ1ชนิดไปเลยเสร็จแล้วถ้าเขาจบเขาก็คือส่งต่อพืชชนิดนั้นๆให้เด็กให้รุ่นน้องไปเลยอะค่ะอันนี้ก็คืออยากที่จะทำค่ะ
2: พืชไม้เนี่ยที่ของทางโรงเรียนปลูกในเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ป่ามีต้นไม้อะไรบ้างคะคุณครูกอย
1: ถ้าเป็นการกิจกรรมการนำเข้ามาปลูกเพิ่มส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสมุนไพรก็คือเราไม่ได้ซื้อมานะคะถ้าเป็นสมุนไพรก็คือเราจะบริจาคเข้ามาก็คือน้องเขาเห็นเวลาที่เขากลับบ้านเขาเห็นว่าสมุนไพรชนิดนี้อยู่บ้านเขาเยอะแต่ที่โรงเรียนไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนำมาบริจาคค่ะ
2: บริจาค
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นการปลูกเพิ่มก็จะเป็นเน้นพืชสมุนไพรค่ะการใช้ประโยชน์ค่ะ
0: หนูอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเปลี่ยนจากใบไม้เป็นเงินให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินอย่างที่บอกก็คือเรามีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็ถ้าเป็นในฤดูที่ใบไม้มันร่วงอะค่ะเด็กก็จะเห็นแล้วว่าเขากวาดไปแล้วนะเขาจะเอาไปไว้ที่ไหนทีนี้เขาก็จะถ้าเอาไปหมักเป็นปุ๋ยใบไม้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคิดกันเองเลยว่าเราไม่ต้องเอาไปทิ้งที่บ่อขยะนะมันสามารถที่จะทำเป็นปุ๋ยได้ก็เลยก่อเกิดเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินค่ะ
2: แล้วกิจกรรมของทางโรงเรียนที่เป็นกิจกรรมส่วน
0: พฤกษศาสตร์โรงเรียนค่ะ
1: ถ้าเป็นโครงการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก็คือจะเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะที่โครงการนี้ก็คือจะเน้นในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วค่ะที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าในพื้นที่ชุมชนค่ะก็คือจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชศึกษาจากพืชแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์อาจจะเป็นชิ้นงานหรือว่านวัตกรรมค่ะอาจจะเป็นงานสารหรือว่าการทอเสือค่ะถ้าเป็นพืชของเราจะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะ แล้วก็กกลังกาค่ะจะมี2ชนิดค่ะตอนนี
2: ้เห็นการสานมีกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะ
1: มีค่ะมีทั้งกระเป๋าที่สานแล้วก็กระเป๋าที่เด็กออกแบบจากการที่เราทอเสือเป็นผืนแล้วค่ะออกแบบหลายอย่างทั้งกล่องทิชชู่ที่วางแก้วค่ะมีหลากหลายแบบ
2: แล้วในแต่ละกิจกรรมของการเรียนรู้ใน1อาทิตย์นี้เรียนกี่ชั่วโมงหรือกี่คาบ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มอาชีพนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นงานผลิตภัณฑ์จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก็คือจะเรียนชั่วโมงสุดท้ายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะก็คือจะเป็น4คาบ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ
0: หนูอยากให้อาจารย์พูดถึงกิจกรรมที่โดดเด่นของทางโรงเรียนให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนวดแผนไทยนะคะกิจกรรมการวาดภาพแล้วก็กิจกรรมของวงดนตรีโปงลางค่ะวงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลางมรดกอีสานค่ะที่เป็นการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นฐานทางด้านนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมของอาชีพนาฏศิลป์นะคะที่จะร่วมกันในการที่จะเผยแพร่กิจกรรมดีๆแบบนี้ออกสู่ชุมชนนะคะ
0: หนูเห็นว่ากิจกรรมคีตมวยไทยมีการแข่งขันด้วยใช่ไหมคะ
1: มีการแข่งขันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็จะมีการแข่งขันทั้ง15หอนอนเลยค่ะแล้วก็จะมีหอนอนที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นหอนอนที่จัดเต็มทั้งชุดการแสดงแล้วก็มีการฝึกซ้อมค่ะอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งขันค่ะได้รับรางวัลค่ะ
2: แล้วก็ภายในโรงเรียนเนี่ยหนูตั้งแต่หนูเข้ามาสะอาดทุกมุมเลยค่ะคุณครูกอยค่ะหนูอยากจะทราบว่าเด็กนักเรียนที่นี่เขามีกิจกรรมส่วนร่วมอย่างไรเพื่อทำให้โรงเรียนเนี่ยสะอาดบ้างค่ะ
1: ได้ค่ะเราจะมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้เด็กทั้ง15หอนอนในการรับผิดชอบอย่างเช่นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของหอนอนลีลาวดีนะคะแล้วก็เป็นหอนอนหญิงแล้วก็หอนอนปริชาติค่ะหอนอนชายนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่เลยจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้หมดเลยแล้วก็ที่หอนอนก็เหมือนกันนะคะเวลาที่น้องออกมาทานข้าวประมาณ 7:00 นนะคะน้องออกมาทานข้าวก็จะมีกรรมการในการที่จะไปตรวจหอนอนว่ามีความสะอาดมั้ยมีการจัดวางรองเท้าเป็นระเบียบไหมเสื้อผ้าเก็บไหมประมาณนี้ค่ะก็จะมีการให้คะแนนแล้วก็พอสิ้นเดือนก็จะมารายงานว่าหอไหนอยู่ที่หนึ่งพอสิ้นภาคเรียนปุ๊บก็จะมีการประกาศรางวัลแล้วก็ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจค่ะของเด็กๆประมาณนี้ค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวน้องพูดถึงชื่อนามสกุลและระดับชั้นได้เลยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเบญจวรรณจันดาวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อน้องดิวค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะ
2: ค่ะอยากให้น้องดิวพูดถึงแรงจูงใจที่ทำให้น้องดิวเนี่ยอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนี้ค่ะ
1: ตัวหนูนะคะมีแรงจูงใจเกิดจากการที่ได้เห็นพี่ๆในโรงเรียนของหนูนะคะได้สำรวจพื้นที่ในโรงเรียนทำให้ตัวหนูเกิดความสงสัยและเข้าได้ไปสอบถามค่ะว่าพี่ๆศึกษาพื้นที่ในโรงเรียนไปทำอะไรหรือศึกษาพันไม้พืชสมุนไพรไปทำอะไรค่ะก็ได้คำตอบมาว่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องหลังรุ่นหลังๆต่อไปค่ะ
0: น้องดิวมีกิจกรรมอะไรที่ประทับใจบ้างคะ
1: สำหรับตัวหนูนะคะมีกิจกรรมที่ประทับใจด้วยกัน2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือผ้าป่าต้นไม้ค่ะกิจกรรมที่2คือเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินนะคะกิจกรรมผ้าป่าต้นไม้นะคะเกิดจากการที่หนูและกลุ่มพี่ๆในโรงเรียนนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองหรือน้องๆและชุมชนรอบข้างให้รู้ว่าโรงเรียนของเรามีการเพาะปลูกต้นไม้หรือพันไม้ที่หายากถ้าหากพื้นที่ในชุมชนหรือน้องๆมีพันไม้หรือสมุนไพรที่หายากให้นำมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ
2: ค่ะแล้วกิจกรรมที่น้องดิวเข้าร่วมเนี่ยมีความสนุกหรือท้าทายอย่างไรบ้างคะ
1: สำหรับตัวหนูนะคะความท้าทายหนูเป็นเด็กยุคใหม่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนต้นไม้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันไปหมดแต่พอได้มาเข้าร่วมกลุ่มหลักราประชา50ของหนูทำให้ตัวหนูได้รู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีคุณประโยชน์และสรรพคุณที่แตกต่างกันค่ะ
0: สุดท้ายนี้พี่อยากให้น้องดิวพูดถึงข้อคิดและเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจกลุ่มอนุรักษ์ของเรา
1: สำหรับตัวหนูนะคะในนามของนักเรียนยุคใหม่อาจจะยังไม่รู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของต้นไม้พันไม้หนูอยากให้เพื่อนๆช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นลดภาวะโลกร้อนเพิ่มออกซิเจนให้โลกเราใส่ใจต้นไม้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: นี่ก็คือเรื่องราวของทางรายการคิดดีในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวที่น่าชื่นชมและความสามารถของน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ในวันนี้เราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

่พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้
1: แต่ให้นะคะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: มคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

Thank you.

อนุสาวรีย์สีขาวตั้งตระหง่านเรื่องก่อนการทหารหาญป้องเกียรติศรีทัพอาสาสมานสมัครเป็นชีพพลีไม่หลีกลี้ปราบกบฏผู้รุกรานอย่าให้ใครแตะต้องแผ่นดินได้หากกล้ำกลายบุกฝ่าจะเห็นผลแลกมาด้วยเลือดเนื้อบรรพชนลูกหลานไทยทุกคนอย่าได้ลืม

0: สวัสดีครับเมืองไทยดีดีวันนี้ภูมิใจนำเสนองานฉลองอนุสาวรีย์ปราบห่อใต้ร่มพระบารมีเมืองหนองคายและงานกาชาดประจำปี2569เราจะย้อนประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจนี้กันครับก่อนที่จะไปชมการแสดงแต่ละชุดในงานขออิ่มท้องกันซะก่อนนะครับกับร้านโอท็อปที่มาออกร้านอยู่ในงานนี้มากมายเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีร้านมัจฉากาชาติที่มีของสมนาคุณมากมายและรางวัลใหญ่สำหรับผู้ที่มาร่วมทำบุญนะครับผมเลือกร้านนี้ครับขอฝากท้องก่อนเลย
1: คุณผู้ชมครับในงานปราบห่อเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยของกินเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในซุ้มโดมที่เรียกว่าเป็นโอท็อปเมืองหนองคายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะร้านนี้ชื่อว่าร้านคามินข้าวห่อใบตองหนองคาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับข้าวห่อใบตองนี่หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหนองคาย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
2: ประกอบไปด้วยมันจะมีข้าวเอาข้าวก่อนนะคะทำไมมันถึงเป็นคามินข้าวห่อใบตองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเกิดมาเราจะเจอแต่ข้าวขาวก็เลยมาคิดว่าเราจะเอาวัสดุธรรมชาติที่มันมีประโยชน์มาอะแดปให้เข้ากับข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเพิ่มโภชนาการอาหารขึ้นอีกทีนึง
1: เพิ่มคุณค่าทางอาหารข
2: ึ้
1: นไปอ
2: ีกใช่เราถึงต้องมีข้าวดอกอัญชัน
1: นี
2: ่ดอกอัญชันประโยชน์ของมันคือผิวผมเล็บบำรุงสายตาถูกปะและอันนี้ข้าวดำลืมผัว
1: ข้าวลืมผัว
2: อันนี้น้ำตาลต่ำคนที่เป็นเบาหวานที่สามารถทานได้เลยค่ะน้ำตาลต่ำแล้วก็จะมีข้าวใบเตยแล้วก็ปั่นใส่วอเตอร์เกตไอตัวเนี้ย
1: ตามฤด
2: ูกาลแล้วก็มีข้าวดอกดิน
1: นี่
2: ค่ะข้าวดอกดินก็จะตามฤดูกาล
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ค่ะแล้วก็จะมีข้าวลูกตาลสุกซึ่งตามฤดูกาลเหมือนกันแต่ละข้าวก็จะมีประโยชน
1: ์
2: ต่างกันอย่างข้าวลูกตาลก็จะมีสารลูทีนเบต้าคาโรทีนที่บำรุงสายตา
1: ครับผม
2: ค่ะแล้วข้าวดอกดินนี่ก็คือตามที่เขาไอ้นี่มามันก็จะเป็นสารตัวหนึ่งที่ว่าต้านมะเร็ง
1: อ๋อวิจัยมาแล้ว
2: ใช่ต้านอนุมูลอิสระและก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับภาวะร้อนในค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่ามันจะมีตามฤดูกาลเราจะทำตามฤดูกาลส่วนหน้าของมันเราก็จะมีพวกหมูทอดไก่ทอดหมูแดดเดียวหมูฝอยและก็หน้าปลาทุกอย่างคือเราทอดเสร็จเราจะไปอบลมร้อนเพื่อที่จะลีนน้ำมันให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะรักษาคุณภาพอันเนี้ยให้นานที่สุด
1: ครับ

0: คือไปทอดบางที่เนี่ยบางทีก็อมน้ำ
1: มันเยิ้มค่ะ
0: โอ้ไม่ดีต่อสุขภาพ
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ลีนออกให้หมด
1: ค่ะลีนออกให้หมดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถเก็บได้ถึงพรุ่งนี้เลยค่ะ
0: พรุ่งนี้ก็ทานได้อยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับโอ้นี่ฮะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสองสีนะครับแล้วก็มีหมูนะฮะแดดเดียวต่างๆนะครับรวมแบบนี้อิ่มเลยหนึ่งมื
1: ้
0: อนะครับอิ่มเลยนี่สนุนราคาเท่าไหร่ฮะ
1: 20บาทค่ะ
0: 20บาท
1: ถ้าหน้ารวมแบบนี้ค่ะหน้ารวมแบบนี้
0: ถ้ารวม30บาท
1: ค่ะ30บาทจะรวมกันหมดค่ะ30บาทแล้ววัสดุที่เรามาทำก็คือธรรมชาติล้วนๆค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ก็ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาตินะครับ
1: ใช้ใบตองค่ะ
0: ข้าวลืมผัว
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: จะสังเกตดูเวลาเคี้ยวมันจะกรุบกรุบมันจะไม่หวานเหมือนกับข้าวเหนียวทั่วไปค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะประโยชน์
0: ไม่เหนียวไม่เหนืดไม่ติด
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: ข้าวลืมผัวค่ะ
0: ทานกับหมู
1: ค่ะแล้วก็เราจะไม่มีการสไลด์ที่ทางตลาดเราจะมาซอยแล้วก็มาเลาะมันเลาะพังผืดออก
0: อันนี้คือ
1: ทำเองอันนี้หมูฝอยค่ะ
0: หมูฝอย
1: ค่ะเราใช้คั่วค่ะ
0: คั่ว
1: คั่วจนแห้งค่ะค่ะใช้คั่ว
0: ก็หลักการเดียวกันก็คือไม่ให้มีมัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ และจะไม่หวานมากค่ะ
0: อร่อยครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะมีหน้าร้านไหมครับปกติแล้วขายที่ไหนอ
1: ยู่หน้าโรงพยาบาลค่ะ
0: หน้าโรงพยาบาลหนองคาย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ถนนคนเดิน
1: ค่ะถนนคนเดินค่ะ
2: ก็ได้รับรางวัลด้วยนะคร
0: ับ
2: ปีที่แล้วได้รางวัลเป็นความคิดสร้างสรรค
0: ์
2: แล้วก็เกี่ยวกับรักวัตถุดิบของชาติตัวอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: ลดภาวะโลกร้อนเพราะว่าใช
1: ้และประโยชน์ทางโภชนาการค่ะ
0: การออกแบบให้เป็นหน้าตาแบบเนี้ยมาจากอะไรครับแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียตรงนี
1: ้คิดเองค่ะคิดขึ้นมาแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันดูแลธรรมชาติ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำไม่เหมือนใครแล้วก็ให้ประโยชน์ผู้ที่บริโภคนี้ได้รับมากที่สุดค่ะ
0: นี่เห็นไหม
1: ค่ะ
0: ลูกค้านี่เข้าจริงๆนะเข้าจริงๆตอนนี้เข้าจริง
1: ส่วนใหญ่จะเป็นออเดอร์ทัวร์ค่ะเยอะทัวร์แล้วก็เบรกแล้วก็โรงทานอะไรอย่างนี้ค่ะระบบราชการอย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเข้ามาอยู่ในโอท็อปของหนองคายด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ค่ะเข้าในโอท็อปด้วยค่ะ
0: มารวมกลุ่มกันตรงนี
1: ้และของเกษตรด้วยค่ะ
0: อ่าฮะ
1: ค่ะ
0: เข้ามาร่วมโครงการของรัฐบาลเป็นไงครับ
1: ก็ดีนะรู้สึกว่าจะมีการออกบูธมีการอะไรบ่อยค่ะค่ะก็รัฐบาลก็สนับสนุนดีค่ะ
0: นี่
1: ค่ะ
0: นะครับก็พาไปตามงานต่างๆ
1: ค่ะตามงานต่างๆ
0: ออกร้านนะครับวันนี้ก็มาที่งานปราบห่อ
1: ค่ะ
0: นะฮะขอบคุณมากๆครับขายดีขายดีนะฮะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะ
0: นี่ขายดีจริงๆคุณผู้ชม
1: ค่ะค่ะ
3: นางรำในชุดสวยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เมืองหนองคายจากทุกอำเภอครับมาพร้อมกันแล้วที่ลานเฉลิมพระเกียรติหน้าอนุสาวรีย์ปราบห้อทุกท่วงท่าที่ซุ่มซ้อมมาเป็นแรมเดือนวันนี้แหละครับจะได้ทำการแสดงอวดสายตาชาวโลกครับไม่มีการประกวดไม่มีรางวัลให้ไม่มีค่าจ้างครับแต่ว่าทุกคนนั้นมาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อสร้างสรรค์ความงดงามตอบแทนบรรพบุรุษที่พิทักษ์ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนให้ลูกหลานอยู่สบายจนถึงปัจจุบันครับ
4: ก็วันนี้นะคะก็ในนามของจังหวัดหนองคายค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคายก็จะมีทั้งหมดทั้ง9อำเภอค่ะที่มาร่วมกันที่จะมาร่วมพิธีบวงสรวงแล้วก็ฟ้อนบายสีเมืองของจังหวัดหนองคายค่ะทุกอำเภอค่ะ9อำเภอแล้วก็ส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนะคะก็ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกำกอค่ะก็นำคณะจากตำบล นะคะเข้ามาร่วมนะคะในการฟ้อนบายสีเมืองประจำทุกๆปีค่ะที่เข้ามาค่ะเราภาคภูมิใจที่เราจะได้ร่วมกันนะคะประชุดประจำของจังหวัดหนองคายที่เราใช้ในเรื่องของงานอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะก็จะเป็นผ้าพื้นถิ่นของเราค่ะลายพญานาคแล้วก็สบายก็จะเป็นสีม่วงนะคะเราก็จะใช้ในเรื่องของนอกจากรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบห่อนะคะวันนี้แล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเราก็จะรำที่วัดโพชัยด้วยค่ะค่ะก็จะเป็นชุดนี้แหละค่ะชุดที่เราประจำจังหวัดหนองคายก็ว่าได้ค่ะ ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เราได้มาร่วมการสืบสารนะคะประเพณีของจังหวัดของเราแล้วก็เป็นงานประจำปีด้วยค่ะเราก็จะได้สวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดของเราด้วยค่ะเป็นความภูมิใจค่ะการซ้อมเราก็จะซ้อมกันทุกอำเภอจะซ้อมที่อำเภอตนเองนะคะแล้วก็จะมีซ้อมใหญ่ค่ะที่ผ่านมาก็คือวันที่3ที่4ก็จะมาซ้อมอยู่ที่นี่ค่ะซ้อมใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้ก็คือวันจริงก็จะแต่งสวยจัดเต็มมากันหมดทุกคนค่ะเราภูมิใจค่ะก็ตื่นเต้นค่ะถึงจะทุกปีแต่เราก็ตื่นเต้นนะคะตรงนี้แล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะทุกคนก็ขอเชิญชวนค่ะนักท่องเที่ยวนะคะจากต่างจังหวัดค่ะหนองคายเรามีอะไรดีๆหลายอย่างค่ะนอกจากหนองคายเรามีอนุสาวรีย์ปราบห้อนะคะแล้วก็หลวงพ่อพระไสยที่วัดโพชัยแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ประจำจังหวัดหนองคายค่ะอยากให้มาท่องเที่ยวนะคะเมืองหนองคายด้วยกันนะคะ

0: นี่คือการรำบวงสวงและรำบายสีเมืองให้เมืองหนองคายนั้นร่มเย็นเป็นสุขและเพื่อสดุดีวีรกรรมของบรรพบุรุษซึ่งมีอนุสาวรีย์ตรงหน้าเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนรุ่นหลังได้สำนึกถึงคุณงามความดีและมีการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบห้อควบคู่กับงานกาชาดจังหวัดเรื่อยมาครับพอฝ่ามืดนักท่องเที่ยวก็จับจองที่นั่งเพื่อรอชมการแสดงแสงเสียงจำลองเหตุการณ์เมื่อ139ปีที่แล้วที่ทัพไทยรวมหัวใจกันสู้และปราบศัตรูที่หมายเข้ามาย่ำยีผืนแผ่นดินไทยระยะเวลาของการแสดงเกือบ2ชั่วโมงแต่ความรู้สึกนั้นไม่นานเลยสักนิดนะครับทุกฉากทุกตอนผ่านกระบวนการนำเสนอที่พิถีพิถันตระการตาแล้วก็เล่าเรื่องได้เข้าใจง่ายมากๆเลยทีเดียวครับเชื่อว่าทุกคนจะสนุกไปกับการแสดงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีโอกาสได้มาชมสดๆแบบนี้จะลืมไม่ลงเลยทีเดียวครับขอเชิญชวนเลยนะครับ 5-13 มีนาคมของทุกปีที่จังหวัดหนองคาย
1: มาเถิดทหารหันมาประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าทหารกล้าแห่งสยามประเทศจะไม่ให้ใครหน้าไหนมาลุกล้ำอาทิตย์ปฏิประเทศสยามโดยเด็ดขาด
2: กองทัพของกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมด้วยความมุ่งมั่นของกองทัพสยามและความร่วมมือของชาวเมืองหนองคายจึงทำให้กองทัพของกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเข้มแข็งและพร้อมที่จะปราบกบฏห้อให้สิ้นไปจากแผ่นดินสยามมีทั้งเสบียงกำลังพลและกำลังใจจึงเข้าถึงค่ายกบฏห้อทางฝ่ายพลปืนใหญ่ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ค่ายของพวกกบฏห
3: ้อปืนใหญ่กระบอกที่หนึ่งยิงปืนใหญ่กระบอกที่สองยิงปืนใหญ่กระบอกที่หนึ่งกระบอกที่สอง
2: ในที่สุดค่ายของกบฏห้อไม่อาจต้านกำลังของปืนใหญ่ได้กำลังพลของพวกกบฏห้อไม่อาจต้านกำลังของทหารไทยได้คนอาสาสมัครชาวเมืองหนองคายได้ร่วมรบแบบประชิดตัวฆ่าศึกร่วมกับทหารหลวงจากเมืองบางกอกหาได้เกรงกลัวกองกำลังของพวกกบฏห้อไม่ในที่สุดกองทัพสยามโดยการบัญชาการของพันเอกพระเจ้าหลอมยาเกลือกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมก็มีชัยชนะแก่ข้าศึกโดยเด็ดขาดถึงแม้จะได้ชัยชนะมาพร้อมกับความสูญเสียทั้งชีวิตของเหล่าทหารและยุทธโธปกรณ์ที่ใช้ในการปราบศึกครั้งนี้แต่ก็แลกมากับอธิปไตยของประเทศสยามที่ประกาศให้ชาวโลกได้รู้ว่านี่คือความกล้าหาญของบรรพชนไทยที่เอาเลือดเอาเนื้อและความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้กับอธิปไตยของชาติไทยและสยามประเทศ
4: ได้มีโอกาสชมเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการแสดงแสงเสียงนะฮะสำหรับการฉลองอนุสาวรีย์ปราบห้อนะครับแต่ว่าคนที่จะเล่าตำนานในเรื่องนี้นะครับได้ดีที่สุดเนี่ยวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับท่านนายกอบจหนองคายนะครับท่านวิจัยช่างเหล็กสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: เมื่อสักครู่นี้ตื่นเต้นอลังการมากแสงเสียงจัดเต็ม
5: จัดเต็ม
4: ครับผมสิ่งที่มีการปรับเพิ่มเติมให้ดูสนุกขึ้นในปีนี้คืออะไรครับท่าน
5: คือผมเพิ่มเติมนะครับมันมีอยู่4ตัวรายการนะครับก็คือให้เห็นว่าหนองคายเนี่ยเราใช้เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้รถสามล้อเรืองแสงนะครับแล้วก็เรื่องที่สองคือองค์พระธาตุล่าหนองนะครับเข้ามาในฉากเพราะว่าพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำเราเนี่ย ก็เป็นที่เคารพสักการะหลายๆจังหวัดก็มาเที่ยวมากราบไหว้ท่านนะครับแล้วอย่างที่สามก็คือเรื่องของกลุ่มน้องๆที่มาพัฒนาจังหวัดหนองคายโดยใช้การเทคนิคการถ่ายทำ
6: ครับผม
5: แล้วก็ตัวที่สี่ก็คือเพิ่มพระราชกรณียกิจของสมเด็จในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยครับที่ท่านทำให้แก่วงชนชาวไทยไว้ค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวหลักๆคือแค่4รายการที่เพิ่มเติมเข้ามาและที่สำคัญครับปีนี้เราลดจำนวนวันลงจากปกติเนี่ยมันจะมีแค่8คืนเราลดลงเหลือ4คืนนะครับเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเขาได้รับชมรู้สึกว่าไม่ยาวแล้วนะได้แค่4คืนเท่านั้น
6: ครับครับวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นอลังการมากๆนะฮะอยากให้ท่านได้สรุปเนื้อหาสั้นๆอีกสักครั้งนึงนะฮะสำหรับใครที่ติดตามรายการมาถึงตรงนี้แล้วนะครับกับประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นสมัยรัชกาลที่5
5: ครับในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับคือมีกบฏจีนฮ่อที่เราเรียกกันนะครับซึ่งเขาได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทางแผ่นดินใหญ
6: ่
5: แล้วเขาก็ค่อยๆถอยร่นเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่เชียงขวางนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของการขับเคลื่อนพลการปล้นชนดมทำให้มีการในหลวงรัชกาลที่5ซึ่งสมัยก่อนนะครับเชียงขวางเนี่ยก็เป็นเมืองนึงที่ของทางของไทยเราเนี่ยได้ปกครองอยู่ท่านเองก็เลยส่งกองกำลังทหารเนี่ยมาปราบกบฏเลยครับครับโดยกรมหลวงประจักษ์ชินประคมครับท่านก็เป็นผู้นำในการที่ไปปราบปรามกบฏกลุ่มนี้ครับ
6: ครับนั่นก็คือความกล้าหาญของวีรชนนะฮะที่เรียกว่าจับมือกันสู้เพื่อรักษาแผ่นดินของเราเอาไว้
5: ใช่ครับ
6: รวมไปถึงอาสาสมัครด้วยนะฮะ
5: ใช่ครับ
6: ที่เป็นพลเรือน
5: ใช่ครับก็ต้องระดมกันครับต้องระดมกำลังไปช่วยกันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากเสร็จศึกครั้งนี้นะครับกรมหลวงท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องมีเป็นที่สดุดีของเหล่าทหารผู้กล้าเหล่านี้ครับก็เลยมีองค์พระธาตุซึ่งมีองค์เก่าที่อยู่ตรงด้านหลังสถานีตำรวจภูธรหนองคายแต่ว่าองค์ที่เราเห็นปัจจุบันนี่องค์ใหม
6: ่
5: ใช่ครับ
6: แล้วในส่วนของถ้าเกิดว่าไม่ช่วงเทศกาลจัดงานเนี่ยนะครับคนก็สามารถที่จะเข้ามากราบมาไหว้ได้
5: มากราบไหว้ได้ครับมากราบไหว้ได้ครับ
6: ครับผมนะฮะการที่นำเอาประวัติศาสตร์มีตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงมีบุคคลจริงนะครับนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวจากสีเสียงเนี่ยความยากนี่มันขนาดไหนครับท่านนายก
5: โอ้โหผมต้องบอกว่าผมก็เป็นนายกใหม่ด้วยปีที่แล้วผมมาบังเอิญว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้รับรองก็เลยไม่ได้เข้ามาแต่พอได้เข้ามาบริหารแล้วผมก็เลยบอกว่าผมอยากให้คนต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาชมดังนั้นเนื้อหามันต้องเปลี่ยนต้องปรับเพิ่มต้องให้น่าสนใจแล้วผมว่าปีหน้าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกจะเริ่มทำงานตั้งแต่ปีนี้นะฮะเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้ผมเริ่มทำงานกันต่อเลยนะครับเอาแบบจริงจังคุยกับทีมงานว่าเราจะปรับอย่างไรเพราะดูจากปีนี้ปีแรกที่ถือว่าลดจำนวนวันแสดงลงครับ
6: ลดจำนวนวันแสดงแต่ว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยนักแสดง400กว่าคน
5: 450คนเลยฮะ
6: 450ชีวิตมาแสดงเมื่อสักครู่นี้
5: ครับ
6: เป็นคนในจังหวัดหนองคายส่วนใหญ
5: ่ส่วนใหญ่เลย
6: ใช่มั้ยฮะ
5: ใช่ครับ
6: ไหนกันบ้างครับผม
5: ก็จะมีกลุ่มน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสังกัดอบจ.หนองคายเทศบาลเมืองหนองคายวิทยาเทคนิคนะครับวิทยาเขตหนองคายมหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะครับแล้วก็กลุ่มของชมรมศิลปะอะไรต่างๆมาช่วยกันครับครับ
6: อยู่ภายใต้การดูแลการผลิตของ
5: ซึ่งในส่วนของการแสดงนี่เป็นของอบจ.หนองคายรับผิดชอบครับ
6: นี่นะฮะนี่คือผลงานมาสเตอร์พีซเลย
5: ใช่
6: นะครับแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากที่ไหนนะฮะคนไทยดูเข้าใจรู้เรื่องต่างชาติก็ชอบนะมาสักครู่นี้นะฮะ
5: เดี๋ยวหน้าชอบแต่ว่าต่อไปปีต่อไปอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีเป็นภาษาอังกฤษใช่อาจจะหลายภาษา
6: หลากหลายภาษานะครับผมเองเนี่ยผมไม่ใช่คนจังหวัดหนองคายแต่ว่าวันนี้ได้เข้ามาเห็นเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกตื่นเต้นขนลุกแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจแทนชาวจังหวัดหนองคายที่วันนี้เราได้เห็นวีรกรรมอันกล้าหาญแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันหรอกนะฮะแน่นอนเราเกิดไม่ทันแต่ว่าเราได้เห็นภาพจำลองบนเวทีแล้วรู้สึกว่ามีจิตใจที่รู้สึก ว่าเกิดขึ้นมานะครับ
7: ใช่
6: นะฮะ
7: ก็
6: รู้สึกรักชาติขึ้นมา
7: วันนี้
6: เลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณจริ ง
7: ๆครับยินดีครับนะครับ
6: สุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านนายกได้เชิญชวนครับปีนี้มาไม่ทันไม่เป็นไรปีต่อๆไปเจอกันทุกวันที่5ถึง
5: 13มีนาคมทุกปีครับก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ต่างอำเภอนะครับมาเที่ยวงานอนุสาวรีย์ป่าพ่อนะครับทุกวันที่5ถึง13มีนาคมของทุกปีนะครับทางจังหวัดหนองคายร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อที่จะมาจัดงานครั้งเดียวครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแต่ละปีนะครับมาร่วมกันแสดงศักยภาพแล้วก็เชิญให้พี่น้องชาวบ้านเราของเราเนี่ยครับได้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อโชว์ว่าหนองคายเรามีดีตรงไหนบ้างครับ
6: ครับ300รายการของเรามาได้เลยนะครับเรียกว่าความบันเทิงเนี่ยครบรสมากๆมากินมาเที่ยวมาช้อปปิ้งผมก็อิ่มไปหลายรอบเหมือนกันนะฮะแล้วก็การแสดงนี้ทำให้เราหวงแหนความเป็นไทยหวงแหนแผ่นดินไทยมากขึ้นไปอีกผมเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆนะครับขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านนายกครับ
7: ยินดีครับ
6: หมดเวลาของผมใช้ที่เดียวนะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนต้องติดตามวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ราวนี้จัดแสดงพจพร้องผู้พักดีในอนุสาวรีไว้เป็นที่ระลึกตามผู้กอบด้วยพักดีนางอาพรประดับงามชีพมลายขจรนามปรากฏเกียรตินิรันดร

วัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนลาบลอยหรือคุกความจริงทางกฎหมายของการหยิบของไม่มีเจ้าของครับทุกท่านครับเคยไหมครับเวลาที่เราเดินไปตามท้องถนนแล้วเจอกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือหรือธนบัตรที่ตกอยู่ที่พื้นหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นลาบลอยคิดว่าเป็นของไม่มีเจ้าของใครดีใครได้แล้วก้มลงเก็บเข้าสู่กระเป๋าตนเองแต่รู้ไหมครับความคิดที่ว่าเก็บของตกได้ไม่ผิดกฎหมายนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายและอาจเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ต้องหาได้ในพริบตาเดียวเพราะในทางกฎหมายแล้วทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ตกอยู่นั้นไม่ใช่ทรัพย์สินไม่มีเจ้าของแต่เป็นทรัพย์สินหายซึ่งเจ้าของยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ดังกล่าวอยู่และพวกเขากำลังตามหาทรัพย์ดังกล่าวเมื่อเราก้มลงเก็บและเอาทรัพย์สินเป็นของตนเองกฎหมายจะมองว่าเรามีเจตนาทุจริตซึ่งมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายอาญา2มาตราด้วยกัน1ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2เกิดขึ้นเมื่อเราเก็บทรัพย์สินหายแล้วเจตนายึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นของตนซึ่งมีโทษจำคุก1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ซึ่งมีโทษหนักกว่าคือจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อหานี้จะเกิดขึ้นทันทีหากเจ้าของทรัพย์ยังคงหวงแหนและติดตามทรัพย์ดังกล่าวอยู่ซึ่งความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1323เมื่อเก็บของหายได้เรามีหน้าที่ต้องส่งมอบคืนแก่เจ้าของหรือถ้าไม่ทราบว่าเป็นของใครให้รีบนำส่งแก่เจ้าพนักงานตำรวจภายใน3วันครับและที่น่าสนใจก็คือถ้ารักษาของนั้นไว้จนครบ1ปีไม่มีบุคคลใดมาแสดงตัวทรัพย์สินดังกล่าวก็จะเป็นแก่ที่เก็บทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1325ครับและหากมีผู้มารับคืนเรายังมีสิทธิ์เรียกร้องรางวัลส่งมอบเป็นอัตราร้อยละ 10% ในราคาทรัพย์ 30,000 บาทและในอัตราร้อยละ 5 ในทรัพย์ที่สูงกว่า 30,000 บาทของมูลค่าทรัพย์ที่หายไปด้วยครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าอย่าเอาอนาคตไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่ใช่ของของเราลาบลอยเพียงชั่วครู่ชั่วคราวอาจกลายเป็นความทุกข์ระทมในคุกได้ยาวนานการซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนำทรัพย์สินของผู้อื่นมาคืนไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากกฎหมายแต่ยังช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัยร่วมกันด้วยครับขอบคุณครับ

0: เฮ้ยตื๊ดเฮ็ดกันบ้านตีนี
1: ่แมน
0: หลอกดู
1: บทใดการบ้านไม่ต้องเฮ็ดไผเฮ็ดมัน
0: ก็เฮาโง่แหมโตเก่งตัวให้เฮาหลอกตัวเฮาจ้างก็ได้ตัวย้อจักบาทเนาะ
1: จักบาทก็บ่เอาคันตัวเฮ็ดบ่เป็นน่ะเฮาสอนให้ก็ได้คนยุคใหม่อ่ะเขาบ่โกงดอกเซาโกงซะมานี่มาเฮาสิสอนให้
0: ก็ดีวะ

ครับอยากจะถามขอความชัดเจนท่านประธานอีกสักรอบนึงว่ากรณีที่มีการไปพบกันที่โรงแรมภูแมนเนี่ยในสำนวนมีพยานหลักฐานที่เช่นพยาน

0: ศูนย์เฉพาะกิจแก้ปัญหาปลาหมอคางดำลำน้ำเปล่าอย่างเร่งด่วนทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดรวมถึงสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำมาหากินครับทำให้การควบคุมการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำเป็นภารกิจเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากปลาหมอคางดำแพร่กระจายเป็นวงกว้างอาจจะกระทบต่อผลผลิตต้นทุนการเพาะเลี้ยงและรายได้ของชุมชนประมงกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณท้ายเขื่อนลำปาวพื้นที่บ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยแม้เป็นจำนวนน้อยแต่ปลาหมอคางดำบางตัวมีไข่เต็มท้องซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของการเข้าสู่การขยายพันธุ์นะครับทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสำรวจตามจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดครับก่อนที่ปลาชนิดนี้จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทำลายระบบนิเวศและกระทบอาชีพประมงทางจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังหากประชาชนหรือชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้เก็บตัวอย่างไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อตรวจพิสูจน์และกำจัดได้ทันทีครับอย่านำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำอื่นเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายนางสาวศิตรานีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงระบุว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาหมอคางดำตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปครับขณะเดียวกันได้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในจุดเสี่ยงรอบเขื่อนลำปาวด้วยนะครับเช่นบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำลำปาวหาดดอกเกดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สะพานไหลหลอดอำเภอท่าคันโทและบ้านโคกสะอาดอำเภอวังสามหมอการตรวจสอบจะใช้เครื่องมือประมงหลายรูปแบบครับเพื่อสำรวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำรวมถึงบันทึกข้อมูลเพื่อติดตามว่าปลาหมอคางดำยังจำกัดอยู่ในจุดเดิมหรือว่าเริ่มเคลื่อนย้ายและกระจายไปยังพื้นที่อื่นของเขื่อนลำปาวผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงระบุด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำครับพร้อมทั้งย้ำว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษครับและมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างจากปลานิลสามารถนำไปทำอาหารได้ทางด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ปัญหาปลาหมอคางดำอย่างจริงจังและเร่งด่วนครับเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนขณะที่ทุกภาคส่วนก็กำลังเร่งกำจัดปลาหมอคางดำอยู่ครับ
1: ผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะไปเรื่อยๆครับจริงๆหลายจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันมีมานานแล้วมันมีมาหลายปีแล้วซึ่งผมเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก4เดือนเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญจริงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราไม่ละเลยแน่นอนอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีองค์ประกอบในหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันเนี่ยก็จะดำเนินการเร่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่แล้วครับครับขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่แย่งอาหารและทำลายสัตว์น้ำท้องถิ่นนะครับส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาวโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับชุมชนประมงเช่นเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นแหล่งประมงและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังปฏิบัติการเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงและเร่งกำจัดปลาหมอคางดำครับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพั

0: ฒนาระดมกำลังพลและชุดปฏิบัติงานช่างซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอควนโดจังหวัดสตูลครับหลังจากบ้านถูกกระแสน้ำซัดและกัดเซาะจนเสียหายไม่สามารถกลับไปอยู่อาศัยได้คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าของนางอันอัสมันชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลควนโดอำเภอควนโดจังหวัดสตูลครับที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วบ้านถูกกระแสน้ำที่ไหลหลากมาจากภูเขาไหลทะลักกัดเซาะจนตัวบ้านหลุดออกจากเสาครับจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้และเหลือเพียงซากตัวบ้านที่ยังเป็นความทรงจำของครอบครัวส่วนบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านหลังใหม่แล้วนะครับที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ระดมกำลังพลและชุดปฏิบัติงานงานช่างฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวนางอันรวมถึงผู้ประสบภัยอีก2ครอบครัวทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งครับ
1: สภาพตอนที่ว่าน้ำมันมาเข้าไปในบ้านแรงมากเลยอะค่ะฝาผนังบ้านนั้นมันหล่นไปเลยมันแทงคานบ้านหักไปเลยอะค่ะแล้วก็เข้าของอ่อนลอยด้วย เป็นอุทกภัยนะเราก็ทำอะไรไม่ได้นะเวลามันจะเกิดก็ต้องทำใจเอาชีวิตรอดไว้ก่อนช่วงนั้นนาทีนั้นดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้อะค่ะด้วยถ้าไม่มีหน่วยงานนี้มาช่วยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาทำอะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณที่มาช่วยเหลือทั้งนายช่างทั้งหัวหน้าหน่วยงานค่ะพนักงานการเคลื่อนที่แล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: พันเอกสุรการฉิมกูลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4ระบุว่าหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสตูลทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับจากนั้นได้ส่งกำลังพลเข้าซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะครับว่าหน่วยบัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับคุณผู้ชมครับการขุดพบกลองมโหระทึกโครงกระดูกมนุษย์โบราณและเครื่องประดับทองคำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณค่าทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติครับที่ชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อและอารยธรรมของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่า 1,500 ปีก่อนติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
2: จากจุดเริ่มต้นของการค้นพบกลองมโหระทึกโดยบังเอิญสู่แหล่งโบราณคดีดอนยายทองห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งในพื้นที่ตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเมื่อทีมโบราณคดีจากกรมศิลปากรเริ่มขุดค้นสิ่งที่พบกลับมีคุณค่ามากกว่าที่คาดไว้มีทั้งกลองมโหระทึก6ใบโครงกระดูกมนุษย์9โครงเครื่องประดับทองคำลูกปัดคริสตัลภาชนะสำริดและแหวนทองคำจารึกอักษรพราหมีหลักฐานทุกชิ้นกำลังรอการศึกษาและพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเติมเต็มเรื่องราวของผู้คนที่เคยดำรงชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้เมื่อกว่า 1,500 ปี
3: อันนี้ก็คือหนึ่งในใช้คำว่ามาสเตอร์พีซในชีวิตการทำงานทางโบราณคดีเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เราได้พบกองมโหระทึกร่วมกับการฝังศพอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่เจอหลักฐานแบบนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญมากด้วยแล้วก็ตัวของบริบทของผู้ตายอะค่ะเขาก็ยังมีสถานะทางสังคมที่สูงเพราะเขามีการประดับทองคำจำนวนหลายชิ้นด้วยหลักฐานตัวนี้เขาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าประเทศไทยหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเรื่องราวของสุวรรณภูมิค่ะที่ศึกษาเรื่องราวของคนสุวรรณภูมิค่ะอันนี้น่าจะช่วยเพิ่มข้อมูลได้เยอะเลยค่ะถ้าเราได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดนะคะ
2: ความสำคัญของการ ค้นพบครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนโบราณวัตถุหากแต่อยู่ที่บริบทของการค้นพบทั้งการพบกรองมโหระทึกในตำแหน่งดั้งเดิมร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์และการฝังศพพร้อมเครื่องประดับทองคำซึ่งนักโบราณคดีระบุว่าเป็นลักษณะที่ยังไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อนหลักฐานเหล่านี้กำลังช่วยต่อจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์บอกเล่าวิถีชีวิตความเชื่อและสถานะของผู้คนในอดีตพร้อมสะท้อนว่าเพชรบุรีอาจเคยเป็นพื้นที่สำคัญบนเส้นทางอารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่าพันปีที่ผ่านมา
4: ตื่นเต้นนั่นแหละเพราะว่าเพชรบุรีนะรู้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก็จริงแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ลึกๆออกไปจากที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไม่ค่อยมีพอมาเจอไอ้โครงกระดูกนี่ปุ๊บมันทำให้เราคิดถึงว่าเอ๊ะนี่มันนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้อยู่แล้วในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาเจอสิ่งที่มันมหัศจรรย์กว่าก็คือว่าเขาบอกว่าอายุตั้งแต่ 1,500 ถึง 2,000 ปีอะไรเงี้ย
2: ภารกิจของนักโบราณคดียังไม่สิ้นสุดหลักฐานทุกชิ้นกำลังเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์และอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาสภาพเดิมให้สมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดพร้อมไขปริศนาเรื่องราวของผู้คนและอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อการศึกษาแล้วเสร็จโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบจะได้รับการดูแลณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากรและบางส่วนได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษารากเหง้าของแผ่นดินไทย
3: พอเราเก็บกู้ขึ้นใช่ไหมคะเราจะส่งกระดูกแล้วก็สำริดภาชนะดินเผานะคะโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยค่ะเอาไปอนุรักษ์ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรนะคะเพราะตรงนั้นจะมีแล็บแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะสามารถอนุรักษ์วัตถุโบราณประเภทสำริดเอากำจัดสนิมสำริดออกแล้วก็อนุรักษ์กระดูกโดยการค่อยๆทำความสะอาดแล้วก็กำจัดคราบเกลือที่อยู่กับกระดูกออกอะค่ะ
2: ทุกครั้งที่แปลงปัดผ่านเม็ดดินไม่ใช่เพียงโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบหากแต่คือเรื่องราวของผู้คนในอดีตที่ค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งดอนยายทองจึงไม่ใช่เพียงแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีแต่เป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งที่บอกเล่ารากเหง้าของแผ่นดินไทยผ่านหลักฐานที่จับต้องได้และย้ำเตือนว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่หลับไหลอยู่ใต้ผืนดินไม่ได้เป็นเพียงสมบัติของจังหวัดเพชรบุรีหากแต่เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่ควรร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ถึงคนรุ่นหลังเพราะทุกหลักฐานที่ถูกค้นพบไม่ได้บอกเพียงว่าอดีตเป็นอย่างไรแต่กำลังช่วยให้คนไทยเข้าใจรากเหง้าของตนมากขึ้นทีมข่าว NVT ภาคกลางรายงาน
0: จากเพชรบุรีครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักตลาดซาวไฮครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และจับจ่ายสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ครับตลาดซาวไฮเปิดเข้ามาสู่ปีที่10แล้วคุณผู้ชมครับตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองจากการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับทั้งชาวกะเหรี่ยงลาวครั่งลาวอีสานในตลาดได้ตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยวัสดุธรรมชาติครับมีการจัดแสดงสินค้าทำมือหลายอย่างเลยนะครับเช่นเครื่องจักสานและผ้าทอลายโบราณรวมถึงสินค้าการเกษตรปลอดสารเคมีด้วยท่ามกลางดนตรีพื้นบ้านที่ขับกล่อมนักท่องเที่ยวตลอดงานนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครคนหนึ่งบอกว่าประทับใจกับบรรยากาศที่เป็นกันเองครับชื่นชอบแล้วก็ชอบการเลือกสินค้าท้องถิ่นที่หายากในเมืองหลวงเช่นน้ำอ้อยอินทรีย์น้ำตาลอ้อยอินทรีย์และเม็ดพริกไทยอ่อนพร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งครับ
5: คนขายก็น่ารักเนาะแล้วก็มีของที่เราอยากได้แล้วซื้อที่กรุงเทพไม่ได้ไงคะน้ำตาลอ้อยอินทรีย์เม็ดพริกไทยอ่อนมาตูใหม่ๆเลยค่ะก็น่ารักทั้งหมด
6: ครับ
5: บรรยากาศก็ดี
6: บรรยากาศดีคิดว่าจะมาอีกครับ
5: มาค่ะชอบมากเลย
0: ทางด้านกรรมการตลาดบอกว่าตลาดแห่งนี้ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเฉลี่ยคุณผู้ชมครับวันละ 100,000 ถึง 150,000 บาทเลยนะครับทำให้ช่วงวันหยุดโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยมีเงินสะพัดมากกว่า 300,000 บาทมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อสัปดาห์ครับ
7: สัปดาห์เนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณสัก 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อสัปดาห์เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็คนหมุนเวียนเข้าออกเนี่ยก็ประมาณสัก500คนต่อสัปดาห์นะครับก็อยู่ประมาณ
8: ช่วงไหนเป็นช่วงไฮซีซั่นครับ
7: ไฮซีซั่นก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงมกราคมนะครับก็จะ 3-4 เดือนประมาณนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็วันนี้บรรยากาศดีขึ้นด้วยแหละวันไรมันก็อากาศเย็นพอสมควร
0: ทางกรรมการตลาดซาวไฮคาดการณ์นะครับว่าในช่วงไฮซีซั่นระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคมนี้ยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าครับเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวที่อำเภอบ้านไร่จะมีอากาศเย็นสบายครับตลาดเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นครับส่วนที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาติพันธุ์ครับเผยแพร่วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการนำทุนวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ด้วยนะครับในงานมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สินค้าชุมชนการแสดงแสงเสียงสื่อผสมเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้วรวมถึงการแสดงดนตรีของเยาวชนในพื้นที่ด้วยครับผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัดเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับประชาชนใช้จ่ายกันอย่างคึกคักต่อเนื่องภาพรวม4เดือนถือว่าคึกคักนะครับสินค้าต่างๆขายดีขณะที่ประชาชนอยากให้โครงการขยายต่อจนถึงสิ้นปีครับพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ครับ

ดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ใจช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus ทั่วประเทศในเดือนสุดท้ายประชาชนใช้จ่ายใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับและอยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการออกไปจนถึงสิ้นปีครับชาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักคุณผู้ชมครับในโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40รวมถึงการใช้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับด้านร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้เตรียมสินค้าไว้หลากหลายครับเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะสินค้าจำเป็นต่างๆผู้ประกอบการเขาบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน4เดือนเดือนละ 1,000 บาทช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นยอดขายร้านค้ารายย่อยได้อย่างชัดเจนเลยครับถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลขยายโครงการออกไปอีกครับ
1: ดีครับตั้งแต่มีมา4เดือนนี้กระตุ้นยอดขายได้เยอะเลยแล้วก็ชาวบ้านก็รู้สึกแฮปปี้กับโครงการนี้เนาะชอบสารน้ำมันน้ำตาลไข่ผมว่าบริโภคครับตอนนี้โอเคเลยที่ว่าที่ชัดเจนก็คือน้ำมันพวกเนี้ยน้ำมันน้ำตาลเนี่ยข้าวสารนี่แน่นอนเลยถ้ามีก็ดีครับช่วยชาวบ้านได้เยอะครับแล้วก็ช่วยพวกประกอบการแบบผมนะ SME แบบผมเนาะช่วยได้เยอะเลยไม่ใช่แต่ผมนะทุกร้านก็ดีเป็นเท่าเลยครับรัฐบาลชุดนี้ทำโครงการนี้ออกมานี่ผมว่าตอบโจทย์ในทุกด้านเลยช่วยชาวบ้านนะฮะช่วยชาวบ้านได้มากเลยครับทำให้ชาวบ้านมีใจ
0: เช่นเดียวกับประชาชนที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับบอกว่าอยากให้รัฐต่อโครงการไปจนถึงสิ้นปีครับเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพครับ
2: ช่วยได้หลายอย่างช่วยได้ 1,000 ครับผมพอวันนี้ซื้อข้าวสารอยู่ครับถ้า2คนก็อันก็อยู่ได้ทั้งเดือนกับข้าวก็หาทางซื้อเองเพราะช่วยประหยัดเฉพาะค่าข้าวสารอย่างเดียวนะครับถ้าครอบครัวใหญ่ก็น่าจะอยู่ได้ครึ่งเดือนพันนะครับได้พันนึงทุกเดือนก็ดีแล้วที่เหลือเราก็ทำเองบ้างนะอย่าพึ่งแต่คนอื่นมันก็ไม่ดีก็ขอบคุณครับถ้าเราซื้อแหละกับข้าวก็พอได้ค่ากับข้าวถ้าซื้อข้าวสารก็ได้ข้าวสารนะครับใครๆก็อยากให้มี
0: ไปฟังความเห็นจากพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างคุณผู้ชมครับร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีเพราะว่าโครงการนี้สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้จริงครับลูกค้ามีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นส่งผลในยอดขายก็ดีขึ้นตามไปด้วยครับ
3: เป็นในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี
4: ้เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
3: ค่ะ
4: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณนึงเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
4: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคมั้ยครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
3: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่ถ้าเป็นแม่ค้าคนอื่นก็อาจจะแบบต่อเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เขาน่าจะโอเคกัน
5: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะช่วยเยอะมาก
4: ระยะเวลา2เดือนมันก็ถึงเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอยากให้แบบไปถึงปีใหม่มั้ยครับ
5: ถ้ามีครับผมว่าถ้ามีก็ดีนะถ้ามีก
4: ็
5: ครับเพราะว่าคนอย่างเราร้านค้าแล้วก็ตอบรับเยอะคนจะมาใช้ก็ตอบรับเยอะ
0: นะครับส่วนการขยายกรอบระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้นะครับที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายครับ
6: ไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วไทยจะมาช่วย
0: ี้ครับผู้ชมไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีการสำรวจเส้นทางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับโดยเฉพาะยอดดอย3แห่งที่เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติและมีจุดชมวิวที่สวยงามด้วยคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะจุดชมวิวแบบพาโนรามา360องศาบริเวณวิวดอยทงอำเภอปายแม่ฮ่องสอนครับจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าสวยมากคุณผู้ชมทิวเขาเนี่ยสุดสายตาเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเดินป่าธรรมชาตินะครับดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังสำรวจและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับทางจังหวัดนะครับโดยท่านอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติครับเริ่มจากสันดอยเมี่ยงอำเภอปายมุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องอำเภอปากมะผ้าซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยเกือบ 2,000 เมตรเลยนะครับระยะทางกว่า20กิโล

โลเมตรนักเดินป่าจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์ครับสลับกับเส้นทางขึ้นลงเนินชันและบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบเพื่อความท้าทายและความตื่นเต้นตลอดเส้นทางแต่พอไปพบกับวิวทิวทัศน์ก็เกิดความประทับใจและสวยงามครับและทั้งหมดนี้ขึ้นพิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นไปด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ตินาสุภนาจิตลีลามาประจำการอยู่กับคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะลายชุดไทยที่สวมใส่ในวันนี้นะคะก็เป็นเสื้อพระราชทานสำหรับผู้ชายแบบที่2โดยตัวเสื้อเป็นเสื้อคอตั้งผ้าอกตลอดมีกระดุม5เมตรลักษณะตัวเสื้อเหมือนกับแบบที่1แต่เพิ่มความยาวของแขนเสื้อเนื้อผ้านิยมใช้ผ้าไทยเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือผ้าที่ผลิตในประเทศไทยและเลือกสีเรียบจางมีลวดลายสุภาพการนุ่งควรสวมคู่กับกางเกงขายาวสีสุภาพหรือสีเดียวกันกับตัวเสื้อนะคะสามารถใช้แทนชุดสากลนิยมได้ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยสำหรับเยาวชนทั่วประเทศเพื่อเฟ้นหานักร้องลูกทุ่งลูกกรุงและเพลงไทยร่วมสมัยอย่างเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังครั้งที่ซีซั่น3ประจำปี2569ในรอบภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกค่ะ
1: พรสวรรค์อย่างเดียวคงไม่พอต่อความสำเร็จระยะยาวเพราะต้องอาศัยพรแสวงวินัยและความมุ่งมั่นควบคู่กันไปประโยคสั้นๆที่นาทีนี้คงอธิบายความตั้งใจของน้องๆเยาวชนคนเก่งในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569ได้เป็นอย่างดีเพราะมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้ามามากถึง 2,205 คนโดยรอบการแข่งขันรอบภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกก็ได้รับเกียรติจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมให้กำลังใจเด็กๆเพราะเวทีแห่งนี้ไม่เพียงให้โอกาสแต่ยังส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านทักษะด้านกีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ผ่านการร้องเพลงพร้อมต่อยอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกเพลงไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ให้คงอยู่กับประเทศชาติต่อไปโดยมีสำนักงานพระคลังข้างที่เป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงหน่วยงานภาคีและกรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารของโครงการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นโดยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันกันของน้องๆ90คนใน3ประเภทเพื่อคัดเลือกเหลือ9คนสุดท้ายเป็นตัวแทนภาคประเภทละ3คนที่ทั้งเข้มข้นขับเคี่ยวไม่แพ้รอบอื่นๆภาคอื่นๆเพราะน้องๆแต่ละคนเข้ามาด้วยความฝันที่พร้อมจุดประกายก้าวขึ้นไปเฉิดฉายเป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการเพลงไทยในอนาคตซึ่งในประเภทลูกกรุงผู้ชนะเลิศได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทได้แก่หนุ่มน้อยร้อยอาจารย์น้องนิวตันเด็กชายขันธนันท์ชินบุตรจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองจังหวัดระยองกับเพลงประกวดสวรรค์เมิด

ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ2ก็ตกเป็นของเจ้าของน้ำเสียงสุดกังวานน้องพริ้มพราวเด็กหญิงปุณิกามหาเมืองที่มาในเพลงชั่วนิดนิรันดรและสาวน้อยเสียงใสผู้ใช้เพลงประกวดเย้ยฟ้าท้าดินอย่างน้องมะลิเด็กหญิงกันตารังสยาพรรัตน์ส่วนประเภทเพลงลูกทุ่งก็เป็นงานหนักของคณะกรรมการทั้ง3ท่านไม่น้อยเพราะน้องๆแต่ละคนล้วนทำการบ้านมาดีทั้งในเรื่องของการร้องการเลือกเพลงที่เหมาะกับน้ำเสียงของตัวเองรวมถึงการตีความหมายเข้าถึงอารมณ์ขณะแสดงโดยผู้ชนะเลิศได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทในประเภทนี้ก็ได้แก่น้องอั่งเปาเด็กหญิงณธิดาอัจจินดาจากโรงเรียนดรุณราชบุรีจังหวัดราชบุรีกับเพลงประกวดน้ำตาโนรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ2ตกเป็นของน้องแก้มใสเด็กหญิงทัญชนกแจ่มจำรัดที่เลือกใช้เพลงตะวันลับฟ้าและน้องไตเติ้ลเด็กชายจตุรพัฒน์วงศุกร์กับน้ำเสียงและลีลาการร้องชวนตกพ่อยกแม่ยก

0: และประเภทเพลงร่วมสมัยที่มีการจัดประกวดเป็นปีแรกก็เข้มข้นแบบสุดๆเพราะน้องๆแต่ละคนต่างเลือกเพลงที่ตัวเองมั่นใจใช้เทคนิคการร้องอย่างมืออาชีพจนคณะกรรมการออกปากชมพร้อมกับให้คำแนะนำให้ความรู้เพื่อที่น้องๆจะนำไปปรับใช้ในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วย
1: นี่มันมีความสุขจริงแล้วความสุขนั้นมันส่งผ่านมาถึงผู้ชมที่คิดว่าการเล่นดนตรีอันนี้มันคือคอมพลีทที่สุดแล้วคือเราสามารถสื่อสารสิ่งที่เราอยากจะพูดไปถึงคนฟังได้มันทำหน้าที่ดนตรีทำหน้าที่สำเร็จแล้ววันนี้ตบมือให้น้องหน่อยค่ะ
0: ซึ่งผู้ชนะเลิศในประเภทเพลงร่วมสมัยตกเป็นของน้องกะทิเด็กหญิงรมิตารังสยาพรรัตน์จากโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพมหานครกับเพลงพี่ชายที่แสนดีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งน้องแอลนางสาวชวัณณัฐสมบูรณ์กุลวุฒิเพลงที่ใช้ประกวดรู้ไหมทำไมรองชนะเลิศอันดับสองน้องขวัญข้าวนางสาวรมิตามงคลในเพลงสักวันต้องได้ดีค่ะซึ่งน้องๆทั้ง9คนตัวแทนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจะได้เข้ารับการอบรมฝึกฝนทักษะการร้องเพลงอย่างถูกต้องจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญวิทยากรระดับประเทศเป็นเวลา5วันเพื่อไปสู้ต่อในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
2: มาสู่รอบลึกๆแล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะต้องฝึกฝนเพิ่มขึ้นไปอีกแน่นอนนะคะตรงไหนที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่เรายังเก็บรายละเอียดไม่หมดเนี่ยก็เชื่อว่าเด็กๆน้องๆเยาวชนทุกคนเนี่ยกลับไปทำกันบ้านก่อนที่จะมานำเสนอบนเวทีให้ทุกๆคนได้รู้ว่าหลังจากรอบแรกมาจนถึงรอบที่จะต้องคัดที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยมีการพัฒนาอย่างไรบ้างเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ดีแน่นอนค่ะ
3: แค่ทุกคนเนี่ยได้เริ่มร้องเพลงเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องวินัยในการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาวไทยเนาะผ่านบทเพลงนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่มันอาจจะหล่นหายไปในยุคปัจจุบันเนาะก็ผสมผ่านกันมาทางบทเพลงแล้วน้องๆเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปในยุคอนาคตด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสมัครกันอีกนะในปีหน้านะคะ
4: ไปต่อกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่นะคะของคนในวงการม้วนฟิล์มไทยทีมเมื่อคำวันนี้เราศิลปินดาราคนบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศตั้งตบเท้าร่วมเดินพรมแดงในงานพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026อย่างคับคั่งค่ะ
0: แลนด์มาร์คระดับโลกท่าเรือไอคอนสยามถูกปูพรมแดงต้อนรับเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศเข้าสู่งานใหญ่พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026นำโดยผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์ดอนสรณ์โกวิทวณิชชาสองหนุ่มนักแสดงมากฝีมือแห่งวงการม้วนฟิล์มไทยอนันดาเอฟริงแฮมกับเอมภูมิพัฒน์ในฐานะ Festival Ambassador Bangkok International Film Festival 2026เต้ยเจริญพรโยชิรินระดาเจเจกฤษณภูมิยดานริญญามีนพีรวิทย์มอสพานุวัฒน์ใบปอทิติยาและศิลปินดาราจากนานาชาติอีกหลายต่อหลายคนโดยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunities เชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตและเปิดเทศกาลด้วยภาพยนตร์รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีเซี่ยงไฮ้ International Film Festival 2026อย่างก้าววัดสู่สวรรค์ใน Temples to Heaven โดยสมภพชิดเกศรพงศ์ที่เล่าเรื่องราวการเดินทางแสวงบุญของครอบครัวภายในระยะเวลาเพียง1วันแต่ภายใต้การเดินทางที่ดูเรียบง่ายกลับซ่อนคำถามและความหมายเกี่ยวกับศรัทธาความสัมพันธ์ความผูกพันและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งตลอด15วันของการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569จะมีการจัดฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องหลากหลายแนวทั้งหนังรางวัลระดับโลกเช่น The Man I Love และ All of Sudden รางวัล Best Actress จาก Cannes Asian Premiere เรื่อง Silent Night จากฟิลิปปินส์สารคดีเรื่อง First Cut ที่เพิ่งได้รับรางวัลจากนิวซีแลนด์ซึ่งจะเข้าประกวดในสาย New Voice Competition และหนังไทยสายประกวดเช่นสัปเหร่อ Special ด้วยโดยภาพยนตร์จะถูกกระจายฉายผ่าน

0: SF World Cinema Central World Major Paragon Cineplex Icon Cineconic House 3 ย่านและ Dog Club ระหว่างวันที่13ถึง27กันยายน2569หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bkkiwf.co Bangkok International Film Festival ได้ค่ะ
1: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ด้วยช่วงไทย Dress Journey เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยบรมพิมานค่ะ
2: นิยามแห่งความสง่างามหรูหราในพิธีการเต็มยศกับสไตล์การแต่งกายที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ไทยชุดไทยบรมพิมานหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่มีความเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่รื้อถอนไปโดยเอกลักษณ์ที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดกันเป็นชิ้นเดียวผ้านุ่งใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามสมคู่กับเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยและเพื่อเสริมความเป๊ะของรูปทรงตามความงดงามของชุดไทยบรมพิมานการเลือกเครื่องประดับจึงนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงเข้ากับทรงผมเกล้ามวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงที่จะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกและเนื่องจากชุดไทยบรมพิมานเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงเหมาะสำหรับงานพิธีราชการไม่ว่าจะเป็นงานรัฐพิธีหรืองานสำคัญต่างๆในราชสำนักการสวมชุดไทยบรมพิมานในงานประเภทนี้จะช่วยให้ผู้สวมใส่ดูสง่าและมีความเคารพต่อประเพณีชุดนี้ช่วยสร้างความภูมิฐานและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีขณะที่งานแต่งและงานเลี้ยงชุดไทยบรมพิมานยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับงานแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาวหรือผู้ร่วมงานสีที่เลือกมักเป็นสีทองสีชมพูหรือสีครีมที่ช่วยเพิ่มความโรแมนติกและความหรูหราให้กับงานแต่งตลอดจนงานเทศกาลและงานประเพณีไทยอย่างเช่นสงกรานต์ลอยกระทงหรืองานบวชดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยบรมพิมานคือผลงานศิลปะที่สวมใส่ได้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและความประณีตของกุลสตรีไทยทุกเส้นไหมและรอยจีบล้วนบอกเล่าถึงความเคารพในวาระโอกาสและสถานที่ทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดังภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญ
1: และนี่ก็เป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นะคะที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage NBT to HD Entertain หรือจะเป็น TikTok Entertain NBT to HD ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนตอนนี้ตินาพร้อมทั้งทีมงานต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับสองกอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแม้ว่ายังไม่เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีบางชนิดที่เริ่มแข่งขันกันแล้วนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลชายค่ะล่าสุดผลงานทีมชาติจีนนะคะคว้าชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามคาดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินนาโกย่าวันนี้มีแข่งขัน2ชนิดกีฬาค่ะคือบาสเกตบอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่ม4นัดสุดท้ายทีมชาติจีนเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วในศึกหางโจเกมส์ชนะมา2นัดรวดพบกับฟิลิปปินส์แชมป์5สมัยแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อคราวที่แล้วด้วยนะคะสถิติคือชนะ1แล้วก็แพ้1ปรากฏว่าเกมนี้หนุ่มจีนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะชนะไปขาดลอย105ต่อ61คะแนนเก็บชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนฟิลิปปินส์จบอันดับที่3ค่ะก็ถือว่าตกรอบแรกนะคะไม่เพียงพอในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปเกมนี้หวังจุนเจียทำมากที่สุด20คะแนน5รีบาวด์3แอสซิสต์แต่ส่วนผลคู่อื่นในกลุ่มเดียวกันบาเรนชนะคาซัคสถาน101ต่อ78คะแนนค่ะ
1: ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมก็เปิดฉากแล้วนะครับฟิลิปปินส์ไล่ตีเสมออุซเบกิสถาน1ประตูต่อ1ครับฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม G ที่สนามกีฬากินุนาการะกาวะฟิลิปปินส์เจ้าของเหรียญทอง4เกม2025เสื้อสีน้ำเงินพบกับอุซเบกิสถานครับครึ่งแรกไม่มีประตูนะครับเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังอุซเบกิสถานขึ้นนำก่อน 1-0 จากเอกัมเบอร์ดิวาเมริบอนในนาทีที่81ครับยิงไกลนอกกรอบเข้าไปเนี่ยครับส่งมาแล้วซัดเข้าไปเลยครับลูกนี้แต่ว่านาทีที่89ครับจังหวะนี้กองหลังของทางอุซเบกิสถานเนี่ยพลาดแล้วเป็นนาตาเลียคอลลินครับทำประตูตีเสมอให้กับฟิลิปปินส์ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับ
0: ไปดูอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม E ค่ะซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับทีมชาติไทยนะคะเตะกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาไต้หวันในเสื้อสีน้ำเงินเจอกับเวียดนามค่ะเปิดฉากครึ่งแรกมาได้16นาทีซูยูซวนยิงให้ไต้หวันนำไปก่อน1ประตูต่อ0แปรเรียดเข้าไปค่ะจากนั้นครึ่งหลังนาที81มิโนริวากาบายาชิทำประตูให้ไต้หวันนำห่าง 2-0 ยิงมุมแคบนะคะแล้วก็นาที85เหงียนที่ทานหาทำประตูให้เวียดนามไล่มา 1-2 ค่ะแต่ว่าไม่ทันค่ะจบเกมนี้ไต้หวันชนะไป2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จ
1: ไปดูผลฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่20ที่แข่งจบไปแล้วครับเกาหลีเหนือก็ชนะบังคลาเทศไป10ประตูต่อ0ครับ
0: ส่วนทีมชาติไทยก็กำลังลงแข่งขันเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในขณะนี้นะคะสำหรับฟุตบอลหญิงของไทยเรานั่นเองค่ะส่วนข่าวของฟุตบอลชายค่ะลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องกับภารกิจไล่ล่าแชมป์เอเชียนเกมค่ะความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องค่ะหลังจากเดินทางไปถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะเตรียมพร้อมสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยค่ะซึ่งทีมงานสตาฟโค้ชเน้นไปที่การใส่แท็กติกเทคนิคต่างๆใช้เวลาซ้อม1ชั่วโมงครึ่งค่ะด้านพลเอกมณีกรแบ็คซ้ายของทีมไทยบอกว่าได้มีการฝึกซ้อมนะคะหลังจากเดินทางไปถึงนาโกย่าก็ลงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ครั้งแรกทันทีค่ะสภาพร่างกายหลายคนมีการล้านิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะได้เตรียมเรื่องของแท็กติกเรื่องของสภาพอากาศก็ถือว่าดีค่ะไม่ได้ร้อนเกินไปแล้ววันนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยสำหรับเอเชียนเกมยอมรับค่ะว่าทีมไทยเจองานแข็งนะคะก็มีการสเกาต์คู่แข่งดูจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละทีมค่ะอย่างเกมการแข่งขันที่เราจะลงสนามนัดแรกเจอกับคีร์กีสถานนะคะก็เจอกันมาก่อนแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชุด U23 ปีกับเอเชียนเกมคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะสนุกค่ะมีโอกาสดีที่เราจะได้แสดงศักยภาพค่ะ
1: เป้าหมายก็จะทำให้เต็มที่ครับช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ช่วยได้ฝากให้แฟนบอลเชียร์พวกเราเยอะๆและติดตามการถ่ายทอดสดด้วยสำหรับทีมชาติไทยครับอยู่ในกลุ่ม A นัดแรกวันที่16กันยายนไทยพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 นนัดที่2วันที่20กันยายนไทยพบฮ่องกงเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยครับทีมวอลเลย์บอลชายไทยเร่งฟิตครับเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมประเดิมสนามพบอินโดนีเซียแมตช์แรกวันที่27กันยายนนี้ครับความเคลื่อนไหวนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20 ล่าสุดมีโปรแกรมเสริมร่างกายเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมและก็คูเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่คิตะคิวชูก่อนย้ายเข้านาโกย่าพรุ่งนี้ครับโดยโค้ชปาร์คกิวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับช่วงเย็นจะเป็นการซ้อมทีมปกตินะครับจากกิตถนอมน้อยครับนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าได้เข้าเวทเทรนนิ่งเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อสภาพร่างกายใกล้พร้อมแล้วครับ
2: เราไม่ได้เวทมาสักพักเนี่ยครับจริงๆมันทำให้กล้ามเนื้อเราก็ค่อนข้างสลายไปนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ซ้อมอีกประมาณ2อาทิตย์ก็ตอนนี้ก็กลับมาเล่นเวทก็รู้สึกว่าทุกคนจะหนืดๆหน่อยแล้วก็คงจะได้เล่นเวทอีกในช่วงก่อนที่จะเจอกับเอเชียนเกมส์ครับ
0: กับความพร้อมสภาพร่างกายโดยรวมอื่นอาการป่วยอะไรของเพื่อนๆพี่ๆ
2: คือตอนนี้มันมีคนที่ทั้งเจ็บแล้วก็ไม่เจ็บคนที่เจ็บแล้วก็พยายามรีคอร์ดด้วยการเล่นเวทนะครับแล้วก็กายภาพไปด้วยก็คิดว่าสักผ่านไปสักอาทิตย์นึงก็ทุกคนอาจจะ 100% แล้วครับ
0: สำหรับวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมนะคะจะแข่งขัน27กันยายนถึง3ตุลาคมค่ะทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่กลุ่ม B นัดแรกวันที่27กันยายนไทยเจอกับอินโดนีเซียเวลา14:00 นนัด2 28กันยายนไทยพบกับอิหร่านนะคะเวลา14:00 นแล้วก็นัดที่3 29กันยายนทีมชาติไทยพบกับคีร์กีสสถานเวลา8:00 นตามเวลาบ้านเราทุกนัดเลยค่ะส่วนวงการกอล์ฟค่ะน้องฟีฟ่าพงศพักก็ตั้งเป้าว่าจะล่าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมเพื่อคนไทยให้ได้ค่ะฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีนักกอล์ฟทีมชาติไทยได้อัปเดตความพร้อมและความท้าทายครั้งใหม่ในการลงรับใช้ชาติในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนะคะร่วมกับ2โปรรุ่นพี่อย่างสะดงแก้วกาญจนากับภูมิศักดิ์แสนสินในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมแข่งขันวันที่30กันยายนจนถึง3ตุลาคมนี้ชิงทั้งหมด4เหรียญทองในประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายแล้วก็ทีมหญิงค่ะ
1: ฟีฟ่าพงศพักเผยว่ารู้สึกดีใจมากดีใจทุกครั้งที่รับโอกาสในการรับใช้ทีมชาติไทยครับสิ่งที่คาดหวังคืออยากคว้าเหรียญทองมาให้ชาวไทยในการเป็นทีมชาติไทยภูมิใจทุกครั้งที่มีธงชาติไทยปักอยู่บนเสื้อครั้งนี้เป็นการรับใช้ชาติในการลงเล่นเอเชียนเกมครั้งแรกก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับสำหรับการแท็กทีมร่วมกับ2รุ่นพี่มากประสบการณ์อย่างโปรเพชรสดมแก้วกัญจนาและโปรภูมิศักดิ์แสนสินที่เคยผ่านเวทีแข่งขันมามากมายอีกทั้งยังเป็นรุ่นพี่ทีมชาติไทยฟีฟ่ามองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้และผนึกกำลังเพื่อทีมชาติไทยครับ
0: จากความสำเร็จในหางโจเกมครั้งที่แล้วนะคะนักกอล์ฟไทยเรากวาดมาได้2เหรียญทองจากทีมหญิงและ1เหรียญเงินจากทีมชายค่ะคราวนี้ทุกคนก็ต่างเป้าว่าอยากจะอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดอยากจะคว้าเหรียญรางวัลให้ได้นั่นเองโดยเฉพาะน้องฟีฟ่านะคะกับเอเชียนเกมครั้งแรกอยากจะคว้าเหรียญทองกลับบ้านค่ะส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะล่าสุดมีการประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดสู้ศึกฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ออกมาแล้วค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ที่อินโดนีเซียจะเตะ26กันยายนจนถึง5ตุลาคมนี้ค่ะภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษนะคะทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานค่ะรอบแรกก็จะแบ่งออกเป็นพบกันหมดนะคะในกลุ่มเพื่อหาทีมแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนอันดับที่2กลุ่มต้องไปชิงอันดับที่3กับอีกสายนั่นเองค่ะ
1: รายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้ง23คนนะครับผู้รักษาประตูมีกำพลปฐมอัคกุลปฏิวัติคำไหมสรานนท์อนุอินกองหลังมีกฤษฎากาแมนจนทานเข็มดีชัยพลอดทนณัฐพงษ์สายริยานิโคลัสมิเกลสันมานูเอลทอมเบียวาลิสจูทองสุพนันท์บุรีรัตน์กองกลางมีชนาธิปสงกสินคณะคำยกธีรพัฒน์ปรือทองพิรดลฉ่ำรัศมีสารัตอยู่เย็นเสกสรรราตรีสุภโชคสารชาติอิคลาสสันรนอนันต์ยอดสังวานกองหน้ามีสุภชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เผื่อพี่ใหม่และจูดสุนซับเบลนะครับทางนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่21กันยายนเวลา 13:00 นและจะทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ BG Training Center ต่อไปครับ
0: ค่ะส่วนโปรแกรมการแข่งขันค่ะเริ่มวันที่26กันยายนนี้นะคะ 16:00 นไทยเจอกับปากีสถานค่ะ29กันยายน 19:30 นพบกับเวียดนามค่ะแล้วก็วันที่2ตุลาคมในเวลา 16:00 นทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์
1: ต่อที่กอล์ฟเยาวชนนะครับวรวิทย์เจิมพงษ์คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนบางจากแชมเปี้ยนชิพคัพ2026ครับ กอล์ฟเยาวชนรายการบางจากแชมเปี้ยนคัพ2026เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการสุดท้ายของช้างเจนส์กอล์ฟทัวร์2026แบ่งออกเป็น3รุ่นที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีครับจบรอบในรุ่นซูเปอร์เจนชายผลปรากฏว่าวรวิชเจิมพงษ์ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในสนามนี้คว้าแชมป์ด้วยเพลย์ออฟนะครับโฮบายโฮชนะกิตติกรวงธนวัฒน์โดยทั้งคู่จบสกอร์รวม3วันเท่ากันก็คือ1อันเดอร์พาส่วนรุ่นซูเปอร์เจนส์หญิงแชมป์เป็นของสุธัญญาโกมลเกตรักคว้าแชมป์สกอร์รวม3อันเดอร์พารุ่นสเปเชียลเจนชายแชมป์ณภัทรประเสริฐสุดสกอร์อีเวนต์พารุ่นสเปเชียลเจนส์หญิงแชมป์พิชามนบัวคำทุมสกอร์รวม13โอเวอร์พา
0: สำหรับนักกอล์ฟที่ได้รับรางวัล Order of Merit ในปีนี้ค่ะนักกอล์ฟที่มีคะแนนรวมสะสมในทุกสนามตามเกณฑ์กำหนดรวมทั้งหมด12คนนะคะจะได้สิทธิ์เป็นนักกอล์ฟในโครงการ Gen Crail แล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดย Gen Golf Tour ประจำปี2570ค่ะก็จะมีรุ่นซุปเปอร์เจนชายได้แก่พักซีวูวรวิชเจิมพงษ์แล้วก็ศาสตร์ศิลป์ฉันทอุไรรุ่นซุปเปอร์เจนหญิงพัฒธนมนสุทธิรักพงศ์เสาวนิจเจริญสุขรุ่งเรืองและสุธัญญาโกมลเกตรักนะคะส่วนรุ่นจูเนียร์เจนชายริวกิโอซากิวัชพรลือหทัยโอภาสและธีรคมนุชวงศ์ส่วนรุ่นจูเนียร์เจนหญิงค่ะแฮดึมโอกิรติกากมลปราณีและสวรินสมบุญวิบูลจังหวัดปทุมธานีจัดคาราวานไบรท์แลนด์ลี่เชื่อม3เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนครอบคลุม7อำเภอค่ะนายพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนด์ลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีเส้นทางที่2ครอบคลุมพื้นที่อำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรีนะคะมีนักกีฬาจักรยานและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีใหม่ของปทุมธานีเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่นตลอดจนเส้นทางพร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนในพื้นที่
1: ทั้งนี้เส้นทางปั่นจักรยานทั้ง3เส้นทางได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างและผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมครับศึกมวยไทยรักย่าสู่สากลซีซั่น4รอบรองชนะเลิศระดับประเทศได้คู่ชิงชนะเลิศ6รุ่นไปตัดสินแชมป์ที่สนามสุดท้ายที่อุดรธานีนะครับการแข่งขันมวยไทยรักย่าสู่สากลซีซั่น4รอบรองชนะเลิศระดับประเทศดวลกันระหว่าง4โซนคือแชมป์ภาคกลางแชมป์ภาคใต้แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแชมป์ภาคเหนือจัดที่เวทีมวยชั่วคราวเทศบาลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายนเรศทำลงทิพยกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมด้วยครับ
0: ทางด้านผลการแข่งขันดวลกันดุเดือดค่ะก่อนได้นักชก6รุ่นจำนวน12คนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะคะได้แก่รุ่นพิกัด112ปอนด์หญิงเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาค่ะกับพลอยสตาร์สิทธิ์ผู้ใหญ่จุกจากจังหวัดตากรุ่น115ปอนด์ชายมงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำจากศรีสะเกษกับตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีรุ่น118ปอนด์ชายราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากจังหวัดพัทลุงกับศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามรุ่น126ปอนด์ชายปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์กับนาธานลูกบ้านใหม่จากจังหวัดนครราชสีมารุ่น135ปอนด์ชายเด่นระโนดอบต.สาโรจน์กระบี่นะคะกับเสียโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มจากจังหวัดเชียงใหม่และรุ่น147ปอนด์ชายเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากจังหวัดกระบี่กับเพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์คลับจากจังหวัดยะโสธรผ่านเข้ารอบค่ะสำหรับการแข่งขันสนามสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ที่จังหวัดอุดรธานีทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดลุยศึกภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ตอนนี้เริ่มปรับตัวกับสนามแข่งขันจริงแล้วค่ะ ความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยในประเภทพุ่มเซ่ชุดลุยศึกชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนโวเทควันโดพุ่มเซ่ชิมเปี้ยนชิพแข่งขันกันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้วันที่16-20กันยายนนี้ค่ะล่าสุดโค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้พร้อมด้วยโค้ชออมสินออนนวีศรีสหกิจผู้ฝึกสอนนะคะนำนักกีฬาทั้งหมด25คนลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงแอร์โดมตั้งอยู่ภายในชุนชอนชองนำสปอร์ตทาวน์ค่ะใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: ด้านโค้ชออมสินผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยเผยหลังจากพาทีมลงฝึกซ้อมว่าหลังจากนักกีฬาได้มาลองทดสอบสนามครั้งนี้เป็นครั้งที่2ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีกว่าวันแรกครับที่พื้นสนามค่อนข้างลื่นมากแต่ว่าวันนี้เริ่มรู้สึกชินสนามและปรับตัวได้ดีขึ้นรวมถึงในวันนี้ได้เห็นนักกีฬาประเทศอื่นๆมาฝึกซ้อมพร้อมๆกันทําให้มีความตื่นตัวมากขึ้นและอยากจะให้คงความรู้สึกนี้ไว้จนถึงวันแข่งขันส่วนในวันที่15กันยายนจะมีการประชุมผู้จัดการทีมและจับสลากคู่สายหากผลการจับสายเข้าทางก็มีสิทธิ์ลุ้นมากขึ้นซึ่งวันแรกในวันที่16กันยายนจะมีแข่งขัน4อีเวนต์หวังที่จะเปิดหัวให้ดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมครับ
0: สำหรับผลงานของทีมภูมิเซ่ไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลก3ครั้งหลังสุดไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้เลยนะคะโดยเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดของทีมภูมิเซ่ไทยย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะเมื่อปี2016ที่เปรูครั้งนั้นได้จากทีมภูมิเซ่เยาวชนหญิงค่ะ
1: ส่วนผลงานของทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะครับปี2013ได้มา2ทอง4ทองแดงนะครับปี2016 1เหรียญทอง1เหรียญเงินครับปี2018 5เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงปี2022 2เหรียญทองแดงและครั้งล่าสุดปี2024ได้มา3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล Major League Soccer ของสหรัฐค่ะชิคาโก้ฟรายทีมของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะคะน่าเสียดายค่ะแพ้คาบ้านให้กับ New England Revolution ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยอันตรายต่างๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ MBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะพบกับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณสิริลักษมณีรัตน์ค่ะ
1: ช่วงแรกวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเป็นการลักลอบมาในรูปแบบเศษอลูมิเนียมนะคะวันนี้มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่ไปเปิดตู้สินค้าต้องสงสัยที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็พบการซุกซ่อนขยะอันตรายดังกล่าวจริงนะคะมีอยู่ถึง6ตู้จากที่เปิดตรวจสอบทั้งหมด9ตู้ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เตรียมขยายผลเอาผิดขบวนการค้าขยะข้ามชาติอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันการแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษทั้งยึดทรัพย์และที่สำคัญคือขยะเหล่านี้จะต้องส่งกลับประเทศต้นทางค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเปิดตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลและพบตู้สินค้าเข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น50ตู้จากการตรวจสอบพบว่ามีอยู่6ตู้นะคะที่เป็นสินค้าจากสหรัฐอเมริกาและก็มาจากบริษัทเดียวกันมีการสำแดงรายการสินค้าเป็นเศษอลูมิเนียมแต่กลับพบการปนเปื้อนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะแผงวงจรสีเขียวซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้ซึ่งมาจากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์พบว่ามีการสำแดงสินค้าอย่างถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนของขยะอันตรายค่ะ
2: สำหรับความคืบหน้าของการจัดการตู้สินค้าต้องสงสัยทั้ง50ตู้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประสานให้กับกรมศุลกากรอายัดเอาไว้ทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้ค่ะมีการตรวจสอบไปแล้ว19ตู้และมีการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดขณะที่ตู้สินค้าที่เหลือก็พบว่า14ตู้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลในการนำเข้าจึงต้องรอให้บริษัทแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนอีก17ตู้ค่ะที่มีข้อมูลการนำเข้าก็อยู่ระหว่างการอายัดบางส่วนก็นำมาเปิดตรวจสอบในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะข้ามชาติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นปลายทางของการทิ้งของเสียโดยเตรียมผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษจากเดิมเนี่ยที่จะเน้นเพียงการจับกุมและปรับให้ครอบคลุมถึงมาตรการยึดทรัพย์โดยจะประสานกับทางสำนักงานปปง.เข้าร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกัน
3: ซึ่งท่านจะเห็นว่าที่เปิดตู้ทั้งหมด9ตู้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับบางตู้นั้นเข้ามาอย่างแบบสวยงามเลยคือเป็นสแครปอลูมิเนียมที่หล่อมาแล้วบางตู้เป็นเศษสแครปที่นำเข้ามาซึ่งจะมีแผงวงจรสีเขียวปนมาบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นข้อห่วงใยของรัฐบาลคือนำเข้ามาแล้วไอ้แผงสีเขียวเหล่านี้เอาไปทำลายแบบไหนถูกวิธีหรือไม่นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยมีความต้องการให้เกิดความชัดเจนและกระจ่างว่าไอ้แผงสีเขียวเหล่านี้ที่นำเข้ามาปะปนเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแต่ที่ท่านพี่น้องประชาชนเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องเอาตีกลับดีเจกลับอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีกฎหมายในการนำเข้าเศษสแครปซึ่งมีเจือปนพวกพลาสติกหรือแผงอลูมิเนียมไอ้แผงวงจรต่างๆก็ต้องส่งกลับไปต้นทางผมเองก็พยายามให้กรมควบคุมมลพิษได้ไปพบทางท่านเลขาปปง.ในการที่จะเพิ่มมูลฐานความผิดพวกที่ลักลอบทิ้งกากพิษสารพิษทำให้พี่น้องประชาชนมีผลกระทบจากชีวิตความเป็นอยู่เราพยายามจะให้ปปง.เพิ่มโทษให้เป็นมูลฐานความผิดในเรื่องของการยึดทรัพย์จับกุมดำเนินคดีให้มีโทษรุนแรงที่สุดนะครับ
1: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงสิงหาคม2569มีการสุ่มตรวจสินค้านำเข้ารวม187คดีน้ำหนักของกลางกว่า9ล้านกิโลกรัมมูลค่ากว่า234ล้านบาทประกอบด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า2ล้านกิโลกรัมมีของเสียอันตรายกว่า6ล้านกิโลกรัมแล้วก็ยังมีเศษพลาสติกประมาณ300,000กิโลกรัมโดยกำหนดมาตรการผลักดันตู้สินค้า ที่ตรวจพบขยะผิดกฎหมายกลับไปยังประเทศต้นทางและให้บริษัทเรือที่นำสินค้าเข้ามาต้องเป็น

0: ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะก็สอดคล้องกับแนวทางของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์ที่ได้ย้ำถึงการเตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายจำกัดการนำเข้าลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มบทลงโทษให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลักลอบนำเข้าแบบนี้มาซ้ำอีกค่ะ
1: ส่วนอีกคดีนะคะเป็นกรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยลักลอบเข้าเมืองแล้วก็เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยทางตำรวจแล้วก็กรมการปกครองนะคะจับผู้ต้องหาชาวจีนค่ะหนีคดีฆาตกรรมแล้วก็มาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบก็พบนะคะว่ามีการสวมบัตรประชาชนเป็นคนไทยทำธุรกิจทัวร์ครบวงจรค่ะในพื้นที่ของพัทยามานานกว่า25ปีแล้วจนฐานะเนี่ยร่ำรวยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเนรเทศออกจากประเทศไทยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายสุชาติหรือว่านายซูอายุ67ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาชาวจีนได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสืบสวนข้อมูลในเชิงลึกก็พบว่านายซูชาวจีนเนี่ยมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อเหตุที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงก่อนที่จะถูกทางการจีนออกหมายจับเมื่อวันที่9มกราคมปี2533ต่อมาในนายซูนะคะได้หลบหนีออกจากจีนมายังเมียนมาแล้วก็หลบหนีเข้าประเทศไทยจนกระทั่งปี2544มีการสวมสิทธิ์เป็นชาวกะเหรี่ยงก่อนจะได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากมีการจ่ายค่าดำเนินการ 50,000 บาทจนมีบัตรประชาชนไทยชื่อว่านายสุชาติสุรชัยและเมื่อได้บัตรประชาชนนะคะก็เริ่มมาประกอบธุรกิจในพื้นที่ของเมืองพัทยาประกอบธุรกิจทัวร์แบบครบวงจรแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็ยังพบว่าในระหว่างที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนั้นนายซูค่ะได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวยุนฮัวเหลินและมีลูกแฝดเป็นชายหญิงนะคะโดยลูกทั้งสองเนี่ยก็ได้สัญชาติไทยทั้งหมดด้วยค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปต่อสู้ของเขาเองเพราะว่าของประเทศจีนผมได้สอบถามแล้วเขาบอกว่าไม่มีอายุความจริงๆเนี่ย63แล้วก็เอกใจ33โทษทีอ่ะ33หนังสือหมายจับส่งให้เราเนี่ย63ถามเรื่องอายุความเขาบอกเขาไม่ได้มีอายุความเพราะนั้นก็เห็นเมื่อปี33นะครับพอ33เสร็จแล้วนะเขาก็หนีมาทางยูนานเข้า12ปันนาแล้วก็อ้อมมาเป็นบุคคลพื้นที่สูงของไทยที่พบพระเหมือนที่ท่านทิพย์ดีบอกนะครับแล้วก็มาได้บัตรเมื่อปี44พอบัตรปี44เนี่ยเป็นนายสอเนี่ยจริงๆเขาก็ชื่อสุชาตินะพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบกันอยู่แล้วสุชาตินะครับพอหลัง44แล้วเนี่ยพอมา63เนี่ยหมายแดงของจีนเนี่ยออกนี่หมายแดงของจีนออกเนี่ยชื่อมันยังเป็นชื่อตาจีนอยู่นะครับก็จะไม่ตรงเราก็จะติดตามตัวคนจีนไปตามที่เขาร้องขอนะครับแต่พอตัวสุชาติเองเนี่ยเขาเดินทางไปจีนทางการจีนก็มีหนังสือเน้นย้ำว่าหมายจับที่เขาต้องการตัวเนี่ยมาเป็นสัญชาติไทยคือสุชาติ
1: คดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากนายซูนะคะทำวีซ่าจะเดินทางไปยังประเทศจีนแต่ว่าทางการจีนเนี่ยไปพบเอกสารผิดปกติค่ะเนื่องจากว่านายซูเนี่ยเป็นประชาชนพลเมืองของจีนมาก่อนแต่ว่ากลับได้สัญชาติไทยยังมีนัยยะสำคัญทางการจีนค่ะจึงสืบสวนจนพบว่านายสุชาติหรือว่านายซูนั้นมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสถานทูตจีนจึงประสานมาทางกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนทางกรมการปกครองนะคะจึงมีคำสั่งให้นายอำเภอบางละมุงเดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.บางละมุงจนกระทั่งมีการออกหมายจับนายซูในฐานความผิดแจ้งข้อความหรือว่าแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอมีบัตรและแจ้งหรือแสดงหลักฐานเท็จในการขอมีบัตรและเข้าจับกุมนายซูได้ที่บ้านพักหลังดังกล่าวแล้วก็นำกำลังตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องหามีเนื้อที่เนี่ยประมาณ90ตารางวานะคะก็สามารถไปยึดวัตถุโบราณพระเครื่องจำนวนมากมีโฉนดที่ดิน11แปลงรวม10ไร่แล้วก็รถยนต์อีก6คันรวมมูลค่าเนี่ยเกือบ90ล้านบาทค่ะทางนี้กรมการปกครองเตรียมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศปี2569เพิ่มมาตรการเด็ดขาดในการจัดการกับชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย
3: ในเฉพาะเรื่องของการทะเบียนเนี่ยจะต้องมีการถอนรายการถอนสัญชาติ ทั้งในตัวของในซูและในสุชาติเองเนี่ย1รายนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกที่ทำลูกที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเนี่ยแล้วก็ได้สัญชาติไทยเนี่ยตรงนี้อีก2รายลูกอีก2คนเพราะฉะนั้น3รายเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยต้องถอนสัญชาติไทยอย่างแน่นอนเมื่อเรามีกฎหมายใหม่วันนี้พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีพระราชบัญญัตินิรเทศใช่ไหมครับ2499เดี๋ยววันนี้เรามีระเบียบสำนักนายกว่าด้วยเรื่องทำให้เรื่องการผลักดันคนออกนอกประเทศหรือการนิรเทศในครั้งนี้แล้วก็ในรายนี้ด้วยเนี่ยเป็นด้วยความชัดเจนสะดวกรวดเร็วแล้วก็จะเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
0: มาดูปฏิบัติการสำคัญของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นตำรวจสืบนครบาลร่วมกับทางอย.บุกเข้าไปทลายโรงงานแล้วก็โกดังลอบผลิตและบรรจุแก๊สหัวเราะรายใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะไปตรวจที่ย่านเขตประเวศนะคะแล้วก็ยึดของกลางรวมกว่า72ตันค่ะเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เข้าไปทลายเครือข่ายทุนจีนลักลอบผลิตแล้วก็แบ่งบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งที่นี่นะคะทำเป็นขบวนการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในโรงงานและโกดังที่เขตประเวศโดยเข้าจับกุมผู้ดูแลชาวจีนได้2คนพร้อมแรงงานชาวเมียนมาได้10คนค่ะแล้วจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาแถลงผลการจับกุมการตรวจค้นพบแก๊สที่บรรจุพร้อมจำหน่ายรวม 1,652 ถังและมีถังเปล่าอีก 4,200 ถังรวมถึงเครื่องบรรจุเครื่องเพิ่มแรงดันและรถขนส่งนอกจากนี้ยังพบรถพ่วง2คันบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์น้ำหนักรวม 72,000 กิโลกรัม
4: ถือว่าได้ของกลางจำนวนมากและเป็นโรงงานขนาดใหญ่ผมว่าน่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแก๊สหัวล้อเนี่ยใช้ในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศแก๊สหัวล้อเนี่ยมีผลต่อร่างกายคือพอสูดเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอาการมึนเมานะครับเหมือนกับพอตเคเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ไอพอตเคบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายมันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วนะครับที่เขาเลยเลี่ยงที่โดยเขาใช้คำผู้ที่สื่อถือว่าเป็นแก๊สหัวล้อ
0: ทางตำรวจยังบอกอีกนะคะว่าได้สืบสวนขบวนการนี้มานาน 2-3 ปีแล้วพบมีนายทุนชาวจีนคอยสั่งการอยู่เบื้องหลัง3คนโดยอีก1คนยังหลบหนีอยู่แล้วก็สั่งการผลิตผ่านกล้องวงจรปิดและทางไลน์ก่อนส่งขายลูกค้าทั่วประเทศผ่านไรเดอร์ตามพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภูเก็ตที่หาดใหญ่รวมไปถึงในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเน้นสถานบันเทิงมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาท
5: ก็เอาเข้ามาแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาแบ่งบรรจุขายโดยอาจจะต้องอัดก๊าซเข้าไปเพื่อให้มันเกิดมีกรัมดันเพราะมันต้องสูบโดยทำให้ลูกโป่งมันพองแต่การนำเข้ามาเนี่ยมันนำเข้ามาเป็นของเหลวนะเพราะว่าถ้านำเข้ามาเป็นก๊าซเนี่ยมันการบรรจุพันมันใหญ่โตมากก็นำเข้ามาเป็นของเหลวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะมาลดความดันลดความดันปุ๊บเนี่ยไอ้ของเหลวเนี่ยมันจะกลายเป็นก๊าซทันทีเลยมันก็เลยเป็นก๊าซแล้วก็มาบรรจุใส่แคปซูลแบบนี้เล็กๆซึ่งท่านผู้การบอกก็มีเล็กกลางและใหญ่
0: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมการผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตหรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่อย.ก็ย้ำเตือนนะคะว่าการสูดดมแก๊สหัวเราะมีผลกระทบต่อระบบประสาทและหากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
1: ตามกันต่อนะคะกรณีที่มีน้ำมันรั่วภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเปิดหน้าดินเพื่อที่จะตรวจสอบหาจุดที่น้ำมันรั่วนะบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ล่าสุดทางผู้ว่ากทม.เองมีการเปิดเผยผลตรวจเรื่องของท่อน้ำมันสายหลักนะปรากฏว่าไม่พบรอยรั่วค่ะแล้วก็เตรียมนำตัวอย่างของคราบน้ำมันที่รั่วซึมส่งไปตรวจพิสูจน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สูบน้ำมันผสมน้ำออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 20,000 ลิตรค่ะจำนวนนี้ประเมินว่าเป็นน้ำมันจริงประมาณ 4,000 ลิตรเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีท่อส่ง ขนส่งน้ำมันแรงดันสูงขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อเป็นท่อส่งน้ำมันไปยังพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็สนามบินพาดผ่านใกล้เคียงกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและบริษัทผู้รับผิดชอบค่ะจะร่วมกันขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดจนถึงช่วงค่ำที่ผ่านมาแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบรอยรั่วจากท่อส่งน้ำมันอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้ามืดค่ะหลังเกิดฝนตกก็ไปพบคราบน้ำมันซึมค่ะขึ้นมาที่บริเวณผิวดินเพิ่มอีกเล็กน้อยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นน้ำมันเก่าที่มีการสะสมอยู่ตามโพรงใต้ดินแล้วก็ถูกน้ำฝนเนี่ยดันขึ้นมากทม.จึงเตรียมเร่งนำตัวอย่างน้ำมันไปตรวจพิสูจน์นะคะเพื่อหาว่าเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันกับในท่อหรือน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วพร้อมกับมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากไอน้ำมันอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ประชาชนไปพบกลิ่นน้ำมันในหมู่บ้านย่านบางกะปิในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทางผู้ว่ากทม.ค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบตั้งข้อสังเกตบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบเทน้ำมันหรือว่าการล้างถังน้ำมันโดยไม่ผ่านกระบวนการกำจัดที่ถูกต้องค่ะทางนี้นายชาชาติเองก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วซึมนั้นไม่มี data center ตั้งอยู่แต่อย่างใด
6: ที่ผ่านมามันถึงเมื่อคืนเนี้ยเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อนะแต่ยังมีน้ำมันยังค่าน้ำมันยังซึมออกมาก็ตอนนี้กำลังอย่างเมื่อคืนเนี้ยตอนตีสี่ก็มีค่าน้ำมันออกมาที่ผิวบริเวณนั้นออกมาอีกหน่อยนึงเรากำลังดูว่ามันอาจจะมีโพรงหรืออะไรที่มันมีเก็บตัวน้ำมันเก่าที่มันค้างอยู่หรือเปล่าว่าฝนตกมันก็ดันน้ำมันพวกนี้ออกมาท่านบอกว่าประเด็นแรกคือเรื่องท่อเนี่ยทางบริษัทน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยถึง4ทุ่มก็ยืนยันว่าไม่มีการรั่วของท่อส่วนไอ้น้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยเมื่อคืนมีไหลเพิ่มนิดหน่อยตอนประมาณ 4:00 ครึ่งหลังจากฝนตกตอน 4:00 ก็อาจจะมีที่มันโพรงที่อาจจะมีน้ำมันทิ้งสะสมมานานแล้วพอฝนตกมันดันออกมาแล้วเข้าสู่รูท่อเราวันนี้ที่จะทำต่อคือเช้านี้ผมมีการประชุมกันเดี๋ยวผมเข้าประชุมด้วยว่าสรุปว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอยากจะให้เอาน้ำมันที่ไหลออกมาเดี๋ยวไปตรวจสอบเลยว่าเป็นน้ำมันเก่าหรือเปล่า
7: ไปดูแผนบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่บึงทุ่งโสกานะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เมืองค่ะขณะที่แขวงทางหลวงตากที่2อำเภอแม่สอดเร่งเข้าไปเคลียร์ทางเพื่อเปิดผิวถนนในจุดที่เกิดเหตุดินสไลด์ถนนสายแม่สอดตากกิโลเมตรที่31ช่วงเลยภารกาค่ะนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รอบตัวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ต้องเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและบริการและบริหารจัดการร่วมกันซึ่งทางคณะได้ร่วมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเตรียมลงพื้นที่คลองยืมอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องขณะที่หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวันนะคะทำให้ก่อนเที่ยงของวันนี้ค่ะเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ปิดทางหลวงสายตากแม่สอดช่วงเลยภารกาประมาณกิโลเมตรที่31ฝั่งขาไปตัวเมืองตากทำให้รถติดสะสมเล็กน้อยเนื่องจากถนนสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวทางแขวงทางหลวงตากที่2จึงได้นำเครื่องจักรกลหนักไปช่วยตักดินออกบางส่วนแต่ว่าก็ยังคงมีดินสไลด์ลงมาเป็นระยะทางตำรวจสภ.พะวอก็ต้องคอยจัดการการจราจรให้รถสองฝั่งวิ่งสลับกันเพื่อไม่ให้รถติดสะสมยาวพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด
1: และแม้ว่าในช่วงนี้ในหลายพื้นที่นะคะจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมค่ะแต่ว่าสัญญาณความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญทีเดียวเมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะกำลังทวีความรุนแรงแล้วก็อาจจะส่งผลให้ไทยนั้นต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วความร้อนจัดภัยแล้งแล้วก็ฤดูหนาวที่อาจไม่หนาวอย่างที่คิดนะคะภาคการเกษตรและประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

0: านิโยปรากฏการทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานิญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแรงซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนิโญเราอาจจะมีเรื่องของลานิญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
0: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นการเมืองช่วงหน้านะคะวันนี้หลายคนรอฟังคำพิจารณาของกกต.เกี่ยวกับคดีทุจริตการเลือกสว.วันนี้กกต.ก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: าติดตามประเด็นการเมืองนะคะแน่นอนวันนี้เรื่องร้อนเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนรอความชัดเจนนะคะก็คือความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสว.ค่ะล่าสุดวันนี้กกต.ก็มีมติออกมาแล้วนะคะว่าให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง77คนค่ะซึ่งใน77คนนี้นะคะก็จะมีสว.ที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่26คนค่ะนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารงานเลือกตั้งแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.คดีนี้มีผู้ร้อง67คนสำหรับผู้ร้องคือ67คนนะคะส่วนผู้ถูกร้อง427คนค่ะวันนี้ในช่วงแถลงเนี่ยกกต.บอกเลยนะคะว่าผู้ถูกร้องคือ427คนไม่ใช่229คนส่วนเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมีมากถึง 75,722 หน้าค่ะสำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.ก็มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหาที่1เรื่องกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1ในข้อหาที่1นี้มีมติไม่ส่งสารนะคะส่วนข้อหาที่2เป็นข้อกล่าวหาที่บอกว่าผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2ข้อหานี้ก็มีมติไม่ส่งสารเช่นกันค่ะ
1: ส่วนข้อหาที่3ค่ะผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดก็คือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36ข้อหานี้ค่ะกกต.มีมติส่งสว26คนฟ้องศาลผู้มีสิทธิ์เลือกสว1คนและบุคคลอื่นอีก9คนค่ะต่อมาข้อหาที่4นั้นมีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77หรือไม่ข้อหาที่5นะคะมีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77หรือไม่ข้อหาที่6ค่ะมีการเรียกหรือว่ารับทรัพย์ในสินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ข้อหาที่7นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่โดยข้อกล่าวหาข้อ4ถึงข้อ7นะคะมีมติส่งสาร77คนประกอบไปด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนบุคคลอื่นอีก15คนค่ะทางนี้ทางประธานกกต.ก็ยอมรับนะคะว่าในจำนวนบุคคลที่ถูกส่งฟ้องศาลในข้อที่3และ4ถึง7ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลเดียวกันค่ะนอกจากนี้ย้ำด้วยว่าได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่าง
2: ผมคุยกับกกต.หลายๆท่านนะครับว่าข้อป้องกันของพวกเรานั้นก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ ก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
0: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วทางสวที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที
3: ่เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสวนะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงนะคะทางประธานวุฒิสภาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนแต่หากกลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ประธานวุฒิสภาก็จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต่อไปค่ะ
1: มาดูแนวทางในการป้องกันปัญหาการทุจริตของบุคคลในวงการสงฆ์กันบ้างนะหลังจากในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์ทีเดียวที่ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะอย่างล่าสุดนะทางรัฐบาลเองก็เร่งที่จะเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบของดิจิทัลพร้อมกับผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อที่จะอุดช่องโหว่แล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยบอกว่ามีการสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์แล้วก็วัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นนะคะก็มีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะณขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 42,000 วัดหรือว่าประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อเงินบริจาคของ

0: ประชาชนมีระบบตรวจสอบที่รัดกุม
1: ฐานข้อมูลพระปัจจุบันนะครับทำด้วยมือนะครับยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผมมอบหมายให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปนะครับทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้แต่เนื่องจากว่ายังเป็นฐานข้อมูลที่ทำมืออยู่ปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณท่านครับปี70นะครับทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้กล่าวถึงคือเรื่องพุทธพาณิชย์ผมขออนุญาตกล่าวไปเสียเลยทีเดียวว่าจริงๆเรื่องพุทธพาณิชย์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคเหมือนกันแต่แยกออกจากเงินบริจาคมีการใช้ช่องทางพุทธพาณิชย์ในการที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เรากำลังหาทางแก้ไขว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดการบริจาคจะต้องเข้าวัดมีบัญชี e-donation เรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือสมาคมอะไรขึ้นมารองรับอันนี้จะสามารถทำให้เราทำในเชิง preventive ก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มีพฤติกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
0: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามหาเถรสมาคมมีการกำชับให้ทุกวัดค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมกับประสานทางปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนรองนายกรัฐมนตรีค่ะยังขอความร่วมมือประชาชนให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลของพระสงฆ์บางรูปกับหลักธรรมคำสอนของทางศาสนาพร้อมฝากข้อคิดค่ะกรณีการแพร่กระจายข่าวสารหรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงลบก็ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลในการปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนา
1: พฤติกรรมของพระบางรูปกับพระพุทธศาสนาต้องแยกจากกันแล้วผมอยากจะขอเรียกร้องให้ทางมีการรณรงค์อยู่นิดหนึ่งเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือมหาเถรสมาคมในการดำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเราพูดในเรื่องนี้กันน้อยมากเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นข่าวสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นดราม่าซึ่งคนไทยชอบมากและมักจะแชร์แต่ว่าลึกๆแล้วในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกใจเราก็จริงแต่ควรแชร์ต่อหรือควรขยายหรือควรใช้วาจาที่มีประเด็นสร้างประเด็นปัญหาให้กับพระพุทธศาสนาที่เรานับถือจริงหรือเปล่านะครับก็จะขอความอนุเคราะห์ทางด้านท่านสมาชิกวุฒิสภาครับช่วยกันช่วยผมอีกแรงหนึ่งช่วยรัฐบาลอีกแรงหนึ่งช่วยมหาเถรสมาคมอีกแรงหนึ่งเรื่องไหนที่ไม่ดีไม่ต้องกระพือมากก็ได้ครับส่วนเส้นทางเงินที่จับได้นะครับเดี๋ยวจะมีการสืบต่อไปโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับและสำนักงานปปท.ก็จะเข้าไปดูแลเรื่องคดีด้วยกราบขอบพระคุณครับ
2: มาดูการแก้ปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชานะคะวันนี้ก็มีการเริ่มประชุมวันแรกตามกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สิงคโปร์นะคะฝ่ายไทยเราเองก็ยังคงย้ำจุดยืนในการร่วมมือตามกลไกสากลและทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ปี1982หรือ UNCLOS ระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนที่สิงคโปร์โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือรวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานการประชุมนัดแรกในวันนี้เป็นการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการประนอมโดยทางฝั่งกัมพูชามีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการเพื่อวางกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนเมื่อแล้วเสร็จคณะกรรมการจะจัดทำรายงานข้อสรุปและข้อเสนอแนะส่งมอบให้ทั้งสองฝ่ายโดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีทางนี้ฝ่ายไทยย้ำจุดยืนในฐานะรัฐภาคีอันคลอสที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรอบคอบที่สุดส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งจะทำให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนแนวทางและทิศทางของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประนอมอย่างชัดเจน
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามเป้าหมายของไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคในช่วงของข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูทิศทางพลังงานไทยที่นายกรัฐมนตรีประกาศในงานแก๊สเทค2026นะครับพร้อมเป้าหมายที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในวันที่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกทำให้ราคาพลังงานผันผวนไทยใช้เวทีแก๊สเทคนี่ครับที่มีรัฐมนตรีพลังงานมีผู้บริหารระดับสูงในแวดวงพลังงานของโลกเข้าร่วมโดยการประกาศสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนพร้อมทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานในอาเซียนครับแม้ว่าเราจะยังใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG เพื่อรักษาเสถียรภาพพลังงานในประเทศนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งไทยก็เริ่มลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งพลังงานแหล่งเดียวแล้วก็ไปเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์รวมถึงพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บเพื่อรองรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นแนวทางที่2ก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับประชาชนและชุมชนนะครับซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือโครงการอุดหนุนการติดโซลาร์เซลล์หลังละ 50,000 บาทนำร่อง1ล้านหลังซึ่งคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี้เลยแนวทางที่3ก็คือการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานเข้ากับการลงทุนนะครับผ่านการแก้กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งต้องการพลังงานสะอาดจำนวนมากสุดท้ายครับไทยคาดหวังว่างานแก๊สเทคนี้จะทำให้โลกเห็นความพร้อมของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงของภูมิภาคเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตลอดกว่า5ทศวรรษแก๊สเทคเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงประชาคมพลังงานจากทั่วโลกและหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงเข้าถึงได้สะอาดและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP ย้ำโอกาสของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทคนะครับจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายด้านพลังงานกับภาคธุรกิจระดับโลกซึ่ง TCEP เองก็พร้อมทำหน้าที่ National Bidder ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยครับคุณสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP กล่าวถึงการจัดงานแก๊สเทค2026จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ SME ไปจนถึงโครงข่ายธุรกิจพลังงานได้สร้างเครือข่ายระดับโลกส่งเสริมการลงทุนและการค้าในอุตสาหกรรมพลังงานนอกจากนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 15,000 ล้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานมากกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกขณะที่ TCEP จะทำหน้าที่เป็น National Bidder นะครับในการประมูลสิทธิ์และดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นแพลตฟอร์มสำคัญเชื่อมโยงนักธุรกิจนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกครับ
1: บทบาทหน้าที่เราโดยตรงเลยก็คือเป็น National Bidder เป็นหน่วยงานที่ Bidding ประมูลสิทธิ์งาน Global งานสำคัญระดับโลกนะคะทั้งกลุ่มงานประชุมงานแสดงสินค้าแล้วก็ Mega Event ให้เข้ามาที่ประเทศไทยไม่ใช่เพื่อมาจัดงานอย่างเดียวแต่ว่าให้ประเทศไทยเป็นแพลตฟอร์มที่สำนักที่สามารถที่จะ Connect นะคะเอเชียให้กับผู้ที่มาเยือนโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจนะคะกลุ่มที่เป็นอินเวสเตอร์กลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการกลุ่มนวัตกรหรือนวัตกรรมเพื่อที่จะให้คนไทยเราเนี่ยค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆที่เราดึงงานมาเนี่ยได้ประโยชน์จากการทำงานร่วมมือด้วยกันได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ดึงเข้ามาค่ะ
0: ส่วนภายในงานนะครับก็มีผู้ประกอบการจากทั่วโลกนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ด้านพลังงานเช่นปิโตรเลียม National Berhad หรือปิโตนัสบริษัทพลังงานและน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียนำเสนอโครงสร้างการผลิต และนำส่งพลังงานในทะเลมาเลเซียและทั่วโลกรวมถึงแผนขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงของก๊าซธรรมชาติและโซลูชันพลังงานคาร์บอนต่ำนอกจากนี้ยังมี Samsung Heavy Industry นะครับหนึ่งในอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้นำเสนอเทคโนโลยี FLNG หรือสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน้ำซึ่ง Samsung เป็นผู้นำโลกด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 64% และนวัตกรรมถังขนส่งก๊าซและเรือบรรทุกแอมโมเนียทาง Samsung ยังนำโมเดลเรือของทางบริษัทมาจัดแสดงภายในงานด้วยนะครับขณะที่กลุ่มปตท.ครับร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิดโฟลว์หรือการไหลเวียนของพลังงานโอกาสความร่วมมือและความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนผู้คนธุรกิจประเทศและโลกไปข้างหน้าชูจุดเด่นทั้งความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าสากลและการลงทุนด้านพลังงานระดับโลกการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานรูปแบบใหม่และการต่อยอดพลังงานสู่คุณค่าที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันครับเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไปพร้อมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมใหม่ความท้าทายสำคัญจึงไม่ใช่แค่การหาแหล่งพลังงานใหม่นะครับแต่ว่ายังต้องมั่นคงและก็ตอบโจทย์เทรนด์แห่งอนาคตด้วยกฟผ.ใช้เวที GasTech 2026 ครับถ่ายทอดบทบาทสะพานเชื่อมพลังงานขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนครับ
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงาน GasTech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาได้เปิดพื้นที่จัดแสดงภายใต้แนวคิด Bridging the Next Energy Era สะท้อนบทบาทของกฟผ.ในการเป็นสะพานเชื่อมพลังงานจากปัจจุบันสู่อนาคตเชื่อมโยงทั้งความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนภายในบูธกฟผ.นำเสนอแนวทางสำคัญ3ด้านที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันเริ่มจาก Bridging Energy Security การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานกฟผ.นำเสนอการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและ LNG ควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่หรือ Grid Modernization ไปจนถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศผ่านอาเซียน Power Gridเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าในภูมิภาคต่อด้วย Bridging Energy Transition ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนและไบโอแมสเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับระบบพลังงานในอนาคตและ Bridging Sustainable Future การเชื่อมต่อไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนกฟผ.นำเสนอการศึกษาโครงการ SMR ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลกแต่โจทย์พลังงานยุคใหม่ไม่ได้มีเพียงการหาแหล่งพลังงานสะอาดเพราะเมื่อ AI และ Data Center ขยายตัวความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยกฟผ.จึงมีส่วนร่วมหลักในการจัดงาน Electric Friction Theater เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
3: ที่แกสเซ็ตเนี่ยเป็นเวทีการสื่อสารในระหว่างผู้เล่นนะครับแล้วก็ที่อยู่ในวงการพลังงานเราอยากจะสื่อสารว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสู่การเปลี่ยนผ่านเราอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศที่เขาทำไปแล้วเป็นเลสเลิร์นนะครับผมมองว่าการที่มี knowledge sharing เนี่ยมันจะเป็น fast tracking ในการเลิร์นนะครับเอาประสบการณ์ของเขาเอามาปรับปรุงการใช้ของเรานะครับอีกการหนึ่งที่เป็นงานแรกของการเสร็จก็คือ electrification theater ที่ผ่านมาไม่เคยมีงานนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามองว่าในบทบาทอนาคตเนี่ยElectrification จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนอกจากฟอสซิลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเป็นเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทั้งในแง่ของระบบผลิตระบบส่งแล้วก็ระบบจำหน่าย
2: ทั้งหมดนี้ทำให้แก๊สเทค2026ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแสดงเทคโนโลยีพลังงานแต่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อองค์ความรู้นวัตกรรมและความร่วมมือระดับโลกโดยกฟผ.มุ่งใช้เวทีนี้สะท้อนทิศทางการพัฒนาระบบพลังงานไทยที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งความมั่นคงความสะอาดและความยั่งยืนเพื่อรองรับพลังงานแห่งอนาคตและเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะครับก่อนจะมีมติยกระดับการยืนยันตัวตนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อติดตามข้อมูลทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือคณะกรรมการ Connected Dot ซึ่งมีมติ3เรื่องนะครับก็คือ 1. ยกระดับการยืนยันตัวตนหรือ KYC เพื่อให้การติดตามข้อมูลทางการเงินมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 2. คือขับเคลื่อน4ระบบหลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินได้แก่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านความยินยอมของประชาชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงระบบศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมมิจฉาชีพระบบบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติและระบบระงับอายัดเส้นทางทางการเงินส่วนมติที่3นะครับกระทรวงการคลังจะประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อออกแบบระบบทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน30วันครับ
4: หัวใจสำคัญคือการที่เราจัดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็คือว่าช่วยกันสกัดธุรกรรมความเสี่ยงที่ตั้งแต่ต้นทางนะครับมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ดูแลการกำกับดูแลช่องทางต่างๆ2เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็สามารถจุดความเสียหายได้โดยเร็วแล้วก็ตามเส้นทางทางการเงินได้โดยเร็วซึ่งก็จะเป็นการช่วยผู้ที่ประสบเหตุต่างๆช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ด้านคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีการอายัดบัญชีผ่านศูนย์ AOC ได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าระบบใหม่นั้นจะช่วยให้การขอและการส่งข้อมูลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกได้โดยไม่ต้องรอการแจ้งเหตุจากผู้เสียหายและหากพบว่าเป็นเงินเทาหรือเงินดำก็จะถูกอายัดทันทีครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณปัทมาพรครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้มาดูพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางก็มีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งมอบให้กับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณีด้วยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคมรวมจำนวน20ต้นและได้แปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตร นายสุชาติได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนางสาวสบิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยโดยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
6: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค่นลงมาทำพระโกฏครับ
7: ตั้งใจ
6: ก็คือชาวประจวบคุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้แปรรูปนี่เป็นคนแปรกันเองเลยช่วยกันแปรพร้อมกับอุทยานครับ
7: ใช้เวลา
6: 8วันครับก็เป็นปรับปื้มของชาวประจวบครับผมครับผม
5: แม้ว่ากำแพงเรือนจำจะปิดกั้นอิสรภาพนะคะแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะทางทัณฑสถานหญิงกลางได้มีการน้อมนำแนวพระดำริโครงการกำลังใจมาดูแลสุขภาวะแม่และเด็กพร้อมกับเสริมทักษะอาชีพที่มีการต่อยอดได้จริงเพื่อเปลี่ยนความผิดพลาดในอดีตให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

0: 2553และยังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการกำลังใจในที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดให้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายทั้งการดูไพ่ยิปซีสร้างอาชีพรวมถึงงานหัตถกรรมประณีตอย่างผ้าสม็อกที่นำมารังสรรค์เป็นเสื้อผ้าและกระเป๋าคุณภาพวางจำหน่ายในร้านของฝากทันทสถานและช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้และฝึกสมาธิแก่ผู้ต้องขัง
1: การดูแลในสภาพแวดล้อมในเรือนจำเนี่ยก็ให้ได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการดูแลทั้งแม่ที่ตั้งครรภ์เด็กที่ต้องดูแลกับแม่ที่อยู่ในคุกเนี่ยนะคะก็ได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีพัฒนาการตามวัยพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับน้องๆผู้ต้องขังทุกคนเลยนะคะพระองค์ท่านจะมองเห็นถึงความสำคัญของการเยียวยาจิตใจของน้องๆผู้ก้าวพลาดเนี่ยค่ะว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกกักขังนะคะแต่ว่าอยากให้ตัวเองมีคุณค่าในตัวเองจากที่พระองค์ท่านได้เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการฝึกวิชาชีพด้วยนะคะในโครงการกำลังใจเนี่ยก็จะฝึกในหลายๆมิติด้วยกันนะคะอย่างเช่นมิติของการให้บริการแล้วก็ในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์กระเป๋าเสื้อผ้าการตัดเย็บต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็งานฝีมือก็สามารถที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้น้องๆเขามีเทคนิคในการที่จะผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่ามากขึ้นนะคะ
0: การเตรียมความพร้อมก่อนคืนคนดีสู่สังคมยังได้ขยายผลผ่านการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการเพื่อจัดฝึกอบรมทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับการเข้าทำงานตลอดจนสนับสนุนทุนประกอบอาชีพหลังพ้นโทษขณะเดียวกันได้นำศักยภาพและความสามารถพิเศษของผู้ต้องขังออกไปเผยแพร่ผ่านกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆเพื่อสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงพัฒนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1: เวลาที่น้องเขาตั้งใจที่จะฝึกฝนอาชีพแล้วก็มีการผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่าออกไปแล้วเนี่ยการส่งเสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ในอันดับแรกก่อนให้สังคมได้รับทราบถึงว่าน้องๆเขามีพัฒนาการแบบไหนเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรแล้วอันนี้ค่ะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าศักยภาพของน้องๆได้อย่างดีที่สุดที่สังคมสามารถมองเห็นประจักษ์ด้วยสายตาเลยนะคะส่วนในเรื่องของการให้โอกาสมันมีส่วนสำคัญมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องๆเขาถูกกักขังอิสระภาพกำแพงเรือนจำเนี่ยกักขังได้แค่อิสระภาพของเขาแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะค่ะคือกำแพงอคติในจิตใจของสังคมเนี่ยแหละค่ะที่จะกักขังน้องๆชั่วชีวิตเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะเรามาร่วมกันทำลายกำแพงอคติในทุกคนในสังคมค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเขาที่ก้าวพลาดไปแล้วเนี่ยตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดสร้างสรรค์ตัวเองให้เป็นคนดีคนที่มีคุณภาพและคนที่พร้อมจะกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมค่ะ
0: เพราะบทลงโทษทางกฎหมายอาจกักขังได้เพียงอิสรภาพในช่วงเวลาหนึ่งหากแต่กำลังใจและโอกาสจากคนในสังคมคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยทลายกำแพงอคติพยุงให้ผู้ก้าวพลาดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ
2: สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาพร้อมระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะสภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาโดยมีพระครูวินัยธรกิติศักดิ์โคตมสิทธิ์โสสศรียวนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและคณะสงฆ์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนารองศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขเจนพาณิชย์วิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยว่าการจัดงานในวันนี้เพื่อสืบสานประเพณีการฟังเทศมหาชาติอันเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาซึ่งอานิสงส์การฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติ

0: เป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเชื่อกันว่าการฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์เป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังเป็นการระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยและรับใช้สังคมต่อไปขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมงานและร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเพื่อพัฒนาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเลขที่บัญชี026458827สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: ปกติการจัดเทศมหาชาติเนี่ยเราจะจัดเพียงวันเดียวนะคะเทศทั้งหมด13กันแต่อย่างไรก็ตามท่านที่ไม่สามารถทำบุญหรือว่าเข้าร่วมฟังเทศมหาชาติในวันนี้ได้แต่อยากจะร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คือพยาบาลก็สามารถร่วมได้นะคะโดยเข้ากับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะ
2: การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือว่ากปช.นะคะได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารงานหลังจากที่ประเทศไทยนั้นเจอมรสุมภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกนะคะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมทำงานเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เดินหน้าการสื่อสารเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายนิติพงษ์หอนาคในฐานะผู้ทรงคุณวุฒินางสุรไทยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมในวันนี้นะคะจะสร้างความร่วมมือและขยายผลนโยบายของรัฐให้กับประชาชนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเนื่องจากปัจจุบันวิกฤตเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศทำให้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์คงไม่สามารถรับมือได้ในท่าทีเดิมๆแต่คณะกรรมการชุดนี้ต้องเข้ามาคิดและก็ช่วยกันร่วมมือในการสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันทางด้านของนางสาวสุภมาศบอกนะคะว่าในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์การประชุมครั้งล่าสุดเนี่ย2ปีมาแล้วที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการประชุมในรูปแบบลักษณะนี้เพราะว่าจากหลายปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะได้เห็นความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมนอกรอบตลอดเวลาวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกันกำหนดทิศทางการสื่อสารให้กับประชาชน
3: การประชุมที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประชุมในรูปแบบลักษณะนี้นะคะเนื่องจากหลายๆปัจจัยก็เรื่องของการปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมานะคะไม่ได้การประชุมต้องการลงมากนะแต่อย่างไรก็ดีเราก็ได้มีความพยายามขัดกันนะคะความทุ่มโยระหว่างในเรื่องการกับบรรยากาศรัฐบาลนะคะที่ได้มีการประชุมในรอบเกิดเวลาในวงการละครงานสำคัญความเหมาะสมได้ดีนะคะวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่เรา ชาชนได้ในหลายกลุ่มหลากหลายรูปแบบแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มของชนมากขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณท่านค่ะ
0: วันนี้สถานีโทรทัศน์ NBT ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านสื่อนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐค่ะนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักข่าวซินหัวในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายน2569โดยรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเยี่ยมชมงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของทั้ง2สถานีนางทัศนียพรกล่าวว่า NBT ในฐานะสื่อของรัฐมีบทบาทนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะช่วงเกิดสถานการณ์สำคัญหรือภาวะวิกฤตที่ประชาชนต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ขณะเดียวกัน NBT ยังปรับรูปแบบการนำเสนอให้สอดรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ด้วยการเพิ่มการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการผลิตสื่อคณะสำนักข่าวซินหัวยังมีกำหนดไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอาทิพระบรมมหาราชวังและสนามมวยราชดำเนินก่อนเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมวัดตลาดน้ำและเรียนรู้เรื่องโขนการเยือนครั้งนี้จึงไม่เพียงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อแต่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีน
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันต่อนะคะในช่วงของ NBT Recap ค่ะ

ทศไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันบุรุษัตย์14กันยายนเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอกพหลจทินพระบิดาแห่งการรถไฟไทยผู้ส่งวางรากฐานสำคัญให้กับระบบรถไฟไทยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้วันบริษัทตรงกับวันที่14กันยายนของทุกปีโดยทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจการรถไฟไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลทั้งการนำเทคโนโลยีรถจักรดีเซลมาใช้ในไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถและการขนส่งรวมถึงการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้และกำหนดมาตรฐานรางขนาด1เมตรหรือเมตรเกตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยรากฐานที่ทรงวางไว้นอกจากช่วยเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างภูมิภาคแล้วยังมีส่วนสำคัญต่อการเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและพัฒนาระบบขนส่งของไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเชื้อเพลิงแทงท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากยืนยันผลตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยไม่พบรอยรั่วหรือความผิดปกติของท่อส่งน้ำมันโดยค่าตรวจวัดทั้งในพื้นที่และห้องควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะนี้ได้นำผลการตรวจสอบเสนอกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาก่อนอนุญาตให้กลับมาใช้งานระบบท่อขณะที่กลุ่มบริษัทบางจากยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการค้นหาแหล่งที่มาของน้ำมันปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องด้านการดูแลผลกระทบบริษัทจัดทีมดูแลประชาชนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานพร้อมรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งเตรียมแผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะสัปดาห์นี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะช่วงปลายสัปดาห์18-20กันยายนจะเป็นช่วงที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

ังไม่จบนะคะและตำแหน่งของฝนจะมีการขยับปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแนวร่องมรสุมค่ะ14-17กันยายนนะคะช่วงแรกพบว่าตัวร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านยังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ตัวลมมรสุมนะคะก็มาเสริมทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะจากนั้นค่ะช่วงวันที่18-20กันยายนค่ะพิกัดฝนตกหนักนะคะจะขยับลงใต้ค่ะจะเห็นว่าในโซนภาคใต้จะมีฝนหนักเกิดขึ้นนะคะต้องระวังกันให้ดีในช่วงวันที่17-18-19กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาอีกระลอกแล้วก็ดันตัวร่องฝนมาพาดผ่านอยู่ในโซนตอนกลางของประเทศไทยและพื้นที่ภาคใต้ขณะที่ตัวลมมรสุมนะคะจะมีกำลังแรงขึ้น

และมีฝนหนาแน่นในช่วงวันที่18 19และ20กันยายนนี้ค่ะไปต่อกันที่24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะในพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและกระบี่ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทิศทางฝนสัปดาห์นี้จำง่ายๆค่ะ 14-17 กันยายนฝนยังเน้นตอนบนและตอนกลางของประเทศก่อนที่ช่วงวันที่ 18-20 กันยายนแนวฝนจะขยับลงไปเน้นภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ค่ะเรือนสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ท่าทีของผู้นำสหรัฐนะคะหลังจากที่มีคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะได้กล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์กรณีที่มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ว่าคนเหล่านี้ค่ะเป็นพลังลบและเป็นการเตือนสถานการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงและเน้นย้ำว่าสหรัฐต้องรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกเหนือจีนทั้งนี้ค่ะการถกเถียงเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก AI ทวีความร้อนแรงในสหรัฐหลังจากที่นักวิจัยบริษัท Anthropic เตือนว่าเทคโนโลยีที่

0: ัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้ขณะที่นายดาริโออโมเดอีประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิกและนายแซมอัลแมนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT ต่างเห็นพ้องชะลอความเร็วในการพัฒนา AI เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดร้ายแรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนายอโมเดอีบอกว่าการแข่งขันระหว่างบริษัท AI สหรัฐกับจีนเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดต่อการกำหนดเพดานความเร็วของการพัฒนา AI เช่นเดียวกับนายเจคอบด็อกซอนนักวิจัยแอนโทรปิกนะคะกังวลว่าการแข่งขันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีกำลังผลักดันโลกเข้าใกล้จุดที่ไม่อาจหวนกลับแล้วก็อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายถึงขั้นหายนะได้ภายในสิ้นปี2570ขณะเดียวกันค่ะอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัท XAI ได้กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ว่าเขาได้เตือนเรื่องนี้นะคะมาตั้งแต่12ปีก่อนแล้วเคยโพสต์เมื่อปี2557ว่า AI อาจเป็นภัยที่อันตรายกว่าอาวุธนิวเคลียร์
1: ในประเด็นสงครามอิหร่านทรัมป์กล่าวว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามครั้งนี้ยุติลงภายในปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนและหวังว่าราคาน้ำมันเบนซินจะร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดทรัมป์ยังอ้างด้วยว่าอิหร่านเป็นฝ่ายติดต่อมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเจรจาสันติภาพแต่เขาก็ย้ำว่าจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องเท่านั้นนอกจากนี้ทรัมป์ได้กล่าวว่าสหรัฐอาจเลือกคงบทบาทในอิหร่านต่อไปเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันโดยเขายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินค่าใช้จ่ายในสงครามหลายเท่าตัวส่วนเรื่องที่อิหร่านกับกลุ่มประเทศอาอาหรับมีแผนจะจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสที่โอมานในวันนี้นั้นทรัมป์บอกว่าเขาไม่สนใจ
0: ผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือว่าบริกส์นะคะออกแถลงการร่วมในการประชุมสุดยอดเป็นเวลา2วันที่กรุงนิวเดลีของอินเดียค่ะมีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดในความขัดแย้งตะวันออกกลางแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกพร้อมขอให้หันมาใช้การเจรจาและการทูตมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในระยะยาวซึ่งก็อาจจะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคดังกล่าวรายงานยังระบุได้ว่าเนื้อหาในแถลงการนะคะได้รับการสรุปผ่านการประสานงานเบื้องหลังระหว่างประเทศสมาชิกโดยในเอกสารเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลโดยตรงนะคะขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าระหว่างการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศสมาชิกอื่นๆก็มีความเห็นต่างกันในบางประเด็น
1: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกจำนวน80ที่นั่งในวันนี้โดยเป็นการชิงชัยกันระหว่างพรรคการเมือง13พรรคการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของกระบวนการสันติภาพที่ดำเนินมาเป็นระยะตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1990และนำไปสู่การจัดตั้งเขตปกครองตนเองบังซาโมโรขณะที่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงเกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก15คนตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยเริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็บานปลายเป็นการลงไม้ลงมือจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองคู่แข่งซึ่งมีรากฐานมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวมานานหลายสิบปี
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียนะคะก็เร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนค่ะจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอกล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อช่วงเช้าหวานนี้ขณะที่พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้ว6คนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ108คนรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเรือโดยสารลำดังกล่าวนั้นขาดการติดต่อระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกและมุ่งหน้าไปยังเมืองบันจา ามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสาร213คนแล้วก็ลูกเรืออีก30คนกัปตันเรือค่ะได้แจ้งไปยังเจ้าของเรือบอกว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่จะขาดการติดต่อจากการสำรวจทางอากาศก็พบนะคะว่าเรือเนี่ยพลิกคว่ำแต่ว่ายังไม่จมหลังจากที่ถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าทางกราบขวาด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องฝ่าคลื่นสูงถึง 2.5 เมตรค่ะ

0: เสี่ยงอันตรายอย่างมาก
1: เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยเรื่องการสนับสนุน SME ไทยยกระดับสู่ธุรกิจสีเขียวค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณพิชิตมิตรวงศ์กรรมการผู้จัดการ SME D Bank ตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: กำลังอยากทำธุรกิจเลยค่ะ
2: ครับ
1: มีแนะนำให้ทำอะไรดีคะ
3: ตอนนี้ก็น่าจะยกระดับการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากที่สุดครับ
1: ค่ะตอนนี้ธุรกิจเวลเนสใช่ไหมคะกำลังมาแรง
3: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะไปทำค่ะอาจารย์คะจะได้ดูแบบไม่แก่ สุขภาพแข็งแรง
4: แต่ว่าเวลาจะกู้ได้เนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญ
1: พอมีไหมคะ
3: ยินดีครับ
1: เดี๋ยวมาคุยกันนะคะ ส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข
0: ่ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: ควรบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
1: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
3: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านแก๊สธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมนะครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับอีกหนึ่งช่องทางผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้นะครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณณวัศกร
5: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าผู้ประกอบการ SME ถือว่าเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยที่มีความสำคัญนะครับแต่เนื่องด้วยปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิตินะครับของค่าครองชีพที่แพงขึ้นเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของพลังงานที่มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญเรื่องของกติกาโลกนะครับที่มีการกำหนดนะครับให้ผู้ประกอบการนั้นนะครับจะต้องมีการรักต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมิตินึงที่มีความสำคัญนั่นเองนะครับดังนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านของ SME D Bank นะครับซึ่งถือว่าเป็นธนาคารในกำกับของรัฐนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีแนวทางนะครับในการที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME สำหรับแนวทางในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า SME D Bank นะครับคุณพิชิตมิตราวงศ์นะครับสวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับ
9: ขอบพระคุณนะครับคุณพิชิต
7: ครับผม
9: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
5: ครับ
9: ก่อนจะถามถึงนโยบาย SME Bank เนี่ยคุณวัศกรทราบป่ะ
5: ยังไง
9: ท่าน MD คุณพิชิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ก่อ

0: ตั้ง SME Bank แต่ก่อนเรียก SME Bank ตอนนี้เป็น SME D Bank แล้ว
1: ถู
0: กต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
2: ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ
1: ใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับจริงๆตั้งแต่เราก่อนยกฐานะเป็นแบงค์เมื่อก่อนเราเป็นบอย.
0: ครับ
1: ครับเป็นบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
2: ครับ
1: ครับแล้วก็ยกระดับเมื่อปี2145เป็นธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนแรกเราชื่อ SME Bank นะครับแต่ในชื่อภาษาอังกฤษเรามีคำว่า development เราก็เลยคิดว่าบทบาทสำคัญของธนาคารเราอะนอกจากการให้สินเชื่อแล้วก็คือด้านการพัฒนา
2: ครับ
1: เราก็เลยใช้หยิบตัวคำว่า development มาเป็นตัวย่อเป็น SME D Bank ครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: แต่ก่อนผมเคยทำงานร่วมกับ SME Bank อยู่เนี่ยกระทรวงการคลังกับกระทรวงอุตสาหกรรมสองกระทรวงนี้เขาจะช่วยกันบริหารผัดกันบริหารช่วยกันบริหารยังเป็นอยู่เหมือนเดิมไหมครับ
1: จะเป็นเหมือนเดิมครับผมเป็นเหมือนเดิมคร
0: ับ แต่ว่าตอนนี้ใครเป็นประธานกรรมการนะครับจากที่ไหนนะคร
1: ับ ท่านเตชาจตุธนานันท์นะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
0: ตอนแล้วประธานใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประธานบริหารก็เป็นกระทรวงการคลัง
1: ครับผมก็จะเป็นกระทรวงการคลัง
0: อะไรประมาณนี
1: ้ครับผมครับ
0: ท่านตรีอุตสาหกรรมท่านปัจจุบันท่านวรมุตศิลปอาชามอบหมายนโยบายอะไรเป็นพิเศษสำหรับ SME D Bank ครับ
1: เรื่องสำคัญมากๆเลยครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านมีนโยบายสำคัญนะครับที่ท่านก็จะต้องการที่จะให้หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยบูรณาการการทำงานร่วมกัน
0: ครับ
1: เราเรียกว่าวันไม้
0: ใจเดียวกัน
1: ใจเดียวกันหัวใจเดียวกันครับต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวก็คือทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือการดูแลประชาชนนะครับการระบบราชการทันใจนะครับการปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อหรือการให้บริการที่เป็นถ้าเป็นภาครัฐก็เป็นการบริการนะครับถ้าเป็นสถาบันการเงินอย่าง SME D Bank ก็การอำนวยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการต้องรวดเร็วนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นนโยบายสำคัญของท่านแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของท่านมนตรีวราวุฒิก็คือท่านดูแลเรื่องสิ่งแวดล้
0: อม
1: ท่านก็จะพยายามเน้นให้องค์กรต่างๆอยู่ใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญ
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องนโยบายสำคัญของท่านรัฐมนตรีครับ
0: ทีนี้มันจะไปยังไงคุณวัชกรเราทราบอยู่ว่าการที่จะทำธุรกิจแล้วต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้น
2: ครับ
0: SME ปกติก็แย่อยู่แล้วบริหารก็ยากอยู่แล้วแต่อยากให้เขาดูแลต้นทุนด้วย SME ดีแบงค์ช่วยยังไงได
1: ้คือต้องปรับก่อนนะครับอันดับแรกก็คือเราเห็น SME เนี่ยได้รับผลกระทบมาหลายเรื่องมากนะครับเอาง่ายๆตั้งแต่ปี62มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดนะครับแล้วก็เรื่องสินค้าต่างชาตินะครับที่เข้ามาทำให้ SME เราเนี่ยนะครับสู้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมามีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะครับก็เลยทำให้มีผลกระทบสืบเนื่องมาแล้วก็ผลมันก็จะมาออกในช่วงท้ายๆนี่แหละครับแล้วก็ในปีนี้ปีหน้าก็คงจะมีผลต่อเนื่องเหมือนกันนั้นเมื่อเรามีรู้ทิศทางอย่างนี้ครับผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็พอมีข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมากนะครับบางท่านก็ปรับตัวไปแล้วแต่การปรับตัวแบบนี้ครับบางทีมันก็มีต้นทุนนะครับมันเป็นเรื่องต้นทุนเราต้องพยายามที่จะสื่อสารกับผู้ประกอบการครับว่าเราอย่าไปเรียกต้นทุนเราอย่าไปเรียกเป็นภาระแต่เราต้องมองว่ามันเป็นโอกาสในการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันสถานการณ์ในปัจจุ
0: บ
1: ันแล้วก็รวมทั้งการที่จะอยู่ต่อเพื่ออนาคตด้วย
2: ครับทีนี้เรื่องของธุรกิจสีเขียวพอฟังดูหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไกลตัวเป็นเรื่องของอนาคตแต่จริงๆแล้วก็มีการพูดถึงกติกาโลกกติกาสากลอันนี้ SME ก็ถือว่าจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาสากลตรงนี้ด้วยถูกต้องไหม
1: แน่นอนครับก็จริงๆแล้วในสถาบันการเงินนะครับเราก็ได้ทราบข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่เป็นเราเรียกว่าธนาคารพาณิชย
2: ์
1: นะครับหรือว่าธนาคารรัฐเนี่ยก็ปรับตัวนะครับในการที่จะดูแลลูกค้าแล้วก็มีโครงการสำคัญที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่าไปสนับสนุนผู้ประกอบการให้ปรับตัวเข้ากับเรื่องของกรีนนะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันมีกติกานะครับแล้วก็อย่างธนาคาร SME D Bank เนี่ยช่วยเหลือ SME ครับแต่ว่า SME มีจำนวนมากค้าขายในประเทศแต่ก็จะมี SME จำนวน

0: ที่ขายต่างประเทศแล้วก็จะมี SME จำนวนนึงที่เป็นซัพพลายเชนให้บริษัทขนาดใหญ
1: ่
0: ส่งออกต่างประเทศด้วยกฎกติกาที่พูดถึงเมื่อสักครู่ครับว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆที่ไม่รักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะติดกติกาซึ่งเป็นกติกาที่ไม่ใช่เป็นกติกาทางด้านภาษีแต่เป็นกติกาทางด้านเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ครับก็จะทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยขาดโอกาสในการที่จะขยายตลาดหรือขายสินค้าให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นซัพพลายเชนตรงนี้ครับที่คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยตัดสินใจที่จะปรับตัวครับ
2: คุณพิชิตกำลังจะบอกว่าถึงแม้ SME บางรายที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าไอ้โลกสีเขียวยั่งยืนเนี่ยไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าท่านเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนคือขายให้บริษัทใหญ่แล้วบริษัทใหญ่ไปส่งออกต่อเนี่ยถ้าวันหนึ่งเข้าไล่มาถึงบริษัทท่านว่าเอ๊ะเป็นธุรกิจสีเขียวหรือเปล่าใช้พลังงานสะอาดหรือเปล่าปล่อยคาร์บอนเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายบริษัทใหญ่ก็จะไม่ซื้อของท่านนั่นถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องอันนี
1: ้เรื่อง
0: แน่นอนและกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะยังไม่ขยายผล SME เองอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบทางตรงแบบ 100% แต่ผมเชื่อว่ามีบาง SME ที่ได้รับผลกระทบพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็มีหลาย SME ที่ปรับตัวนะครับเพื่อจะให้มันล้อกับกติกาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
2: ครับ
0: ครับ
2: สมมติฟังดูแล้วสนใจอยากจะปรับตัว
1: ครับ
2: SME D Bank มีปล่อยกู้เขาเพื่อไปปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับ
0: อ๋อครับผมจริงๆแล้วในส่วนของ SME Bank เนี่ยเรามีโครงการสำคัญนะครับสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือ SME ด้านเรื่องสภาพคล่องนะครับหรือในเรื่องของการยกระดับนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการยกระดับที่จะช่วยในเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีสินเชื่อSME Green Productivity ตับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าสนใจเรื่องสีเขียวนะครับเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมเป้าประสงค์ของโครงการนี้ก็คือต้องการที่จะช่วย SME ในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานนะครับก็จากการเป็นพลังงานฟอสซิลก็คือพูดง่ายๆครับก็คือจากการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: พลังงานลมหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะไปช่วยผู้ประกอบการในการสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านในเรื่องนี้ก็คือยกตัวอย่างครับลูกค้าต้องการติดโซล่ารูฟนะครับซึ่งตอนนี้
2: กำลัง
0: มีนโยบายสำคัญใช่ครับกำลังพูดถึง อันนี้เป็นภาค SME หรือภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับเรามีสินเชื่อประเภทนี้ไว้สำหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นซอฟท์โลนนะครับดอกเบี้ยต่ำนะฮะก็เป็นดอกเบี้ยคงที่นะครับ 3% คงที่3ปี
2: 3% คงที่3ปี
0: ใช่ครับ3ปีแรก
2: รายละเท่าไหร่ครับ
0: 30ล้านบาทต่อรายสูงสุด
2: 30ล้านบาทต่อรายสูงสุดนี่สำหรับไปติดพวกโซล่ารูฟท็อปสำหรับอุตสาหกรรม SME
0: ใช่ครับหรือเป็นรายเล็กก็เราก็ยินดีทุกรายนี่คือกลุ่มแรกในโครงการนี้กลุ่มที่2ครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะโซล่ารูฟแต่เราเน้นเรื่องการสร้าง productivity ครับอาจารย์คือการมีเครื่องจักรหรือการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันสภาพมันใช้มาพอสมควรเนี่ยมันกินไฟแล้วก็มันทำงานอาจจะไม่เต็มที
1: ่
0: มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็สนับสนุนในการให้ SME เนี่ย
2: เปลี่ยน
0: เครื่องจักรนะครับโดยใช้โครงการของเราเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันนี่คือกลุ่มที่2
2: เปลี่ยนเครื่องจักรแต่เครื่องจักรที่ว่าต้องประหยัดพลังงานขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ถูกต้องครับให้มีประสิทธิภาพเลือกเพิ่ม productivity เขามากขึ้นสิ่งเหล่านี้พอผลิตได้มากขึ้นต้นทุนก็จะลดลงเขาก็จะมีเงินส่วนต่างที่จะมาดูแลในการหมุนเวียนของเขาได
1: ้
0: กับอีกกลุ่มนึงครับเป็นพวกโลจิสติกครับ
2: โลจิสติก
0: เพราะว่า SME เนี่ยมีโลจิสติกเป็นของตัวเองบ้างเช่นรถ6ล้อขนส่งสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าเป็นฟลีทรถเล็กนะครับในการส่งสินค้าเราก็อยากจะส่งเสริม SME ในการเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถ EV นี่ก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับที่คิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากสำหรับ SME เพราะว่าเป็นซอฟต์โลนของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นมติครม.ที่มอบให้ SME Bank เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้
2: ทั้ง3เรื่องนี้รวมกันในวงเงินไม่เกิน30ล้านบาทต่อราย
0: ใช่ครับ
2: หรือว่าแยกกันร่วมกัน
0: ร่วมกันนะครับจะซื้อรถจะ
2: พลังงานสะอาดก็ได้โลจิสติกก็ได้ขอรวมกันมือได
0: ้ขอรวมกันได้ไม่เกิน30ล้านบาทต่อราย
2: แล้วก็ดอกเบี้ย 3%
0: คงที่3ป
2: ีคงที่3ปีหลังจากนั้นแล้วครับ
0: หลังจากนั้นก็อัตราความเสี่ยงครับซึ่งไม่ได้สูงครับ SME Bank ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเป็น2หลัก3หลักหรือ2หลัก2หลักต้นๆปลายๆไม่มีหลักเดียวครับแล้วก็ไม่ถึง 10% ด้วยฮะ
2: ซอฟต์โลนตรงนี้มันคือ200,000 ล้านบาทหลังที่รัฐบาลจะออกพรบ.เงินกู้ไหมครับเรื่องเดียวกันไหมครับ
0: คนละเรื่องกันเพราะว่าเรื่องนี้เราทำมาก่อนนะครับก่อนที่ทางรัฐบาลจะมีขยายผลอีกทางนึงอันนี้เรารับมาทำมาได้ประมาณสักเกือบปีกว่าๆแล้วครับปีนึงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีวงเงินเหลืออยู
2: ่
0: นะครับตอนนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการทั่วไป
2: สกอร์อยากกระซิบถามแน่เลยว่าเหลือเยอะเท่าไหร
0: ่เหลือเยอะแน่นอนครับเหลือเยอะอยู่ยังเหลืออยู่ครับยังเหลือเพราะว่าผมคิดว่าในการให้บริการในช่วงนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยเรายังมีพอให้กับ SME เพราะเชื่อว่า SME ยังมีความกังวลในเรื่องของราคาของอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่าช่วงนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าตื่นตัวมากขึ้นก็จะพยายามมองให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคิดว่า SME อยากจะลงทุนแต่อยากให้มันคุ้มค่าก็อาจจะรอดูสักนิดนึงแต่พอตัดสินใจได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้อย่างรวดเร็ว
1: ครับฟังดูเราอาจจะต้องเตรียมตัวครับอาจารย์เพราะว่าต่อไปเนี่ยเทรนด์ทางด้านของการรักโลกนะมาแน่แต่ทีเนี้ยการเข้าถึงแหล่งลงทุนตอนนี้ถ้าใครคิดแล้วนะครับยังไม่มีแหล่งลงทุนเนี่ยต้องมาแต่ผมเคยได้ยินสัมภาษณ์ที่ท่านพิชิตเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของเราเนี่ยนะครับเคยให้นโยบายแนวคิดที่ว่าร่มที่กางแล้วไม่มีวันหุบซึ่งคำนี้เนี่ยน่าสนใจมากอาจารย
0: ์ครับ
1: ไม่หุบยังไงครับร่มที่มันกางแล้วเนี่ย
0: คือ
1: แนวคิดนี้เป็นยังไง
0: เราก็จะได้ยินบางสถานการณ์นะครับที่เราไปช่วยกันปล่อยลูกค้าสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่พอเจอบางสถานการณ์เนี่ยหน่วยงานของรัฐหรือว่าแบงค์นะครับก็พยายามที่จะดูแลเฉพาะลูกค้าที่แข็งแรงลูกค้าที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ไม่มากแต่ในส่วนของ SME D Bank ครับเมื่อเป็นลูกค้าของ SME D Bank แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ท่านตั้งใจจะสู้ต่อเรายินดีช่วยนะครับก็คือไม่หุบร่มในวันที่เจอปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายของธนาคารมาพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็เรามายกระดับมากขึ้นในสมัยของท่านวราวุธนี้เองนะครับว่าเราต้องการที่จะช่วยลูกค้าแล้วช่วยให้สุดนะครับผมยกตัวอย่างครับการช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยเรามีหลายมิติมากๆนะครับแต่มิติหนึ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือเวลาลูกหนี้นะครับเจอภาวะที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับปัญหาอุปสรรคต่างๆทำให้รายได้เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าเมื่อไปเป็นไปตามเป้าเนี่ยเงื่อนไขที่กำหนดกันไว้ก็อาจจะไม่เป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยดูแลลูกค้านะครับในเรื่องของภาระหนี้ที่จะต้องผ่อนชำระตรงนี้เราจะดูแลอย่างยืดหยุ่นที่สุดนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับก็คือเมื่อลูกค้าเนี่ยนะครับยังทำธุรกิจอยู่ไม่ได้ล้มหายตายจากเราต้องรีบเข้าไปช่วยในการที่จะเพิ่มช่องทางการขายหรือยกระดับให้เขาแข็งแรงมากขึ้นเพราะธนาคารเนี่ยมีสายงานนึงครับเรียกว่าสายงานพัฒนาผู้ประกอบการเรามีสายงานนี้เป็นสายงานที่โดดเด่นของธนาคารไม่แพ้กับสายงานที่ปล่อยสินเชื่อ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นพอเรามีลูกค้าเราเห็นนะครับสถานะของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยลูกค้าได้จึงทำให้NPL ของธนาคารเนี่ยเราบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ได้ไหลลงแบบเทน้ำเทท่านะครับในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะดูแลลูกค้านะครับถ้าลูกค้าต้องใจจะสู้เราสู้ด้วยก็ตามสโลแกนของเราครับคือร่มที่กางแล้วไม่มีวันหุบ
1: คุณรัฐมนตรีสุดเลยครับอาจจะ
2: ไม่ทันคำนี
1: ้ยังฮะ
2: ร่มที่กางแล้วไม่หุบเนี่ยผมเดาใจรัฐมนตรีท็อปเนี่ยต้องไปแก้เพนพอยต์ของลูกหนี้ธนาคารเพราะธนาคารเนี่ยโดนล้อมาตลอดคุณพิชิตอยู่ แบงก์พาณิชย์มาก่อนเนี่ยใช่ไหมเวลาธนาคารเขามีเงินเหลือเวลาเราเริ่มทำธุรกิจเอาร่มมาให้เราเงินเราร่มมาให้เรานะ
1: ครับ
2: แต่พอแดดแรงพอฝนมาขอร่มคืน
1: อ้าว
2: ก็คือผลประกอบการไม่ดีแทนที่จะสู้กับเรากลับปะไม่เอาละไม่ปล่อยละเลิกละเรียกเงินคืนละ
1: ปล่อยให้ยืนตากแดดตากฝนอยู
2: ่ใช่นี่ไงเขาถูกล้อธนาคารว่าเวลาดีๆอากาศดีๆให้ร่มเรามานะแต่เวลาแดดออกฝนจะตกเราต้องใช้ร่มขอร่มคืนเพราะฉะนั้นแต่ว่า SME D Bank จะเป็นร่มที่กลางแล้วไม่มีวันหุบ
0: ใช่ครับ
2: โอเคมันมีอีก3มิติที่รัฐมนตรีท็อปให้นโยบายว่าต้องช่วย SME มีอะไรบ้างครับ3มิติ
0: ครับผมก่อนที่จะไป3มิติผมขอเล่าถึงอีกโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับ
1: ค
0: ือท่านรัฐมนตรีก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การความยั่งยืนตามหลัก ESG นะครับเราก็เลยไปร่วมกับคนที่เก่งๆมาก ก็คือ CBIS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ครับ
0: เราทำโครงการร่วมกันครับเราเรียกว่าโครงการ Thailand SD SME Award 2026
2: Thailand
0: Thailand
2: ครับ
0: SD ก็คือ sustainability นะครับ development
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ SME award นะครับในโครงการนี้เราทำเรื่องอะไรบ้างคือเราจะคัดเลือกลูกค้าเราจะรับสมัครลูกค้าประมาณสัก300กิจการ
2: ครับ
0: นะครับเข้ามาสู่การพัฒนานะครับพัฒนามีการช่วยเหลือให้ความรู้มีเครื่องมือต่างๆที่จะเข้ามาให้ทางผู้ประกอบการได้เรียนรู้ว่าวิธีทำวัดคาร์บอนฟุตปรินต
2: ์
0: ทำยังไงบ้างทำรักสิ่งแวดล้อมต้องทำอะไรบ้างมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งมีการอบรมนะครับยกระดับด้วยนะครับเราจะคัดจาก300เนี่ยเหลืออยู่16กิจการใน16กิจการก็จะคัดอีกแบ่งเป็น4หมวด
2: ครับ
0: 4หมวดคือ4รางวัล
2: นะหมวดอะไรบ้าง
0: แบบประเภทเรามีประเภทแรกครับเรียกว่า efficiency leader
2: efficiency leader
0: ก็คือ SME ที่ทำเรื่องประสิทธิภาพนะครับเรื่องประสิทธิภาพนะว่ามีความเก่งกาจขนาดไหนนะครับอีกกลุ่มนึงเราเรียกว่า green pioneer นะครับ
2: อันนี้ก็จะ green pioneer
0: ใช่ครับ กลุ่มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของธุรกิจสีเขียวนะครับในเรื่องนี้อีกกลุ่มนึงอันนี้จะเป็นกลุ่มที่แก้ปัญหาเก่งนะครับแก้ปัญหาเก่งเจอสภาพต่างๆนี่ก็แก้ปัญหาได้เก่งก็จะเป็นเรียกว่า adaptive champion นะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียกว่า impact maker ก็คือดูแลชุมชนสังคมต่างๆก็จะเห็นได้ว่ารางวัลทั้ง4ประเภทเนี่ยมันครอบคลุม ESG ครอบคลุม environment ครอบคลุม social ครอบคลุม
2: governance
0: นะครับแล้วก็จะทำให้ใน16บริษัทเนี่ยก็จะเลือกมาสี
2: ่
0: ประเภทละสี่อย่างละสี่แล้วในสี่เนี่ยคัดเป็นเหลือหนึ่ง
2: คร
0: ับผมก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นต้นแบบนะครับที่จะเชิดชูเกียรติให้กับ SME ด้วยนะครับว่า SME ที่เป็นหัวขบวนในการปรับปรุงกิจการนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเป็นคู่ค้าคู่ขายกับซัพพลายเออร์ขนาดซัพพลายเชนขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ
2: ่
0: นะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ SME ด้วยนะครับนี่คือ อีกรางวัลหนึ่งที่เราพยายามทำในช่วงนี
2: ้อันนี้เสนอตัวประกวดเมื่อไหร่ครับ
0: เราเริ่มรับสมัครตั้งคิกออฟตั้งแต่21สิงหาที่ผ่านมาแล้วจะปิดรับสมัคร
2: วันที
0: ่21กันยา
1: ไม่กี่วันแล้ว
2: อีก7วันอีก7วันที่ว่าแล้ว
0: ก็เชิญชวน
1: สมัครเข้าไปได
0: ้ครับผมแล้วก็เราจะมีการประกวดรางวัลสักประมาณตัดสินนะครับประมาณสักต้นปี
2: ครับ
0: นะครับต้นปี2070
2: ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ไหนดีครับ
0: ที่1357ได้ครับ
2: 1357
0: หรือว่าเว็บไซต์ของ SME Bank นะครับ smebank.co.th
2: ครับ
0: นะครับคราวนี้กลับมาที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่นะครับ3มิติของเราเนี่ยเราก็จะมีอยู่ใน3เรื่องครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยมันคือมิติการช่วยเหลือในเรื่องแหล่งทุนนะครับแหล่งทุนของธนาคารที่เราอยากจะเรียนให้ทราบก็คือเรามีสินเชื่อที่เป็นเรียกว่าซอฟต์โลนเนี่ยอยู่3โครงการครับอาจารย
2: ์
0: โครงการแรกเนี่ยจะเป็นโครงการสำหรับไมโคร SME
2: ไมโครนี่คือเล็กมาก
0: รายเล็กๆครับรายเล็กๆก็คือวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทนะครับอันนี้เราตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสินเชื่อปลุกพลัง SME
2: สินเชื่อปลุกพลังครับ
0: ครับอันนี้ก็วงเงินสูงสุด1ล้านบาทต่อราย
2: ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
0: ทั้ง3โครงการที่ผมพูดถึงเนี่ยดอกเบี้ยคง 3% คงที่3ปี
2: โอเค
0: เหมือนกันทั้ง3โครงการ
2: โอเคคร
0: ับ นะครับแต่จะต่างกันตรงที่วงเงินแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะครับคืออย่างที่ผมเรียนครับกลุ่มแรกสินเชื่อปลุกพลัง SME เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายเล็กนะครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับอาจารย
2: ์ไม่ต้องมีหลักประกัน
0: ไม่ต้องมีหลักประกันนะครับมาที่ SME Bank นะครับแล้วก็อำนวยสินเชื่อได้นะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มกรีนนะครับ SME Green Productivity ที่ผมได้เรียนไปว่ามี3กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่เป็นโซล่า
2: พล
0: ังงานสะอาดนะครับ
2: แล้วก็เครื่องมือ
0: เครื่องจักร
2: แล้วก็จอดอันนี้30ล้าน
0: 3% 30ล้านครับผมแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME
2: สินเชื่อ Beyond ติดปีก SME เป็นไงครับอันนี
0: ้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับที่ SME ที่ต้องการจะเสริมสภาพคล่องเพราะว่าเราทำงานวิจัยครับว่าถ้าในยุคนี้เวลานี้SME น้นเรื่องอะไรเราเห็นว่าจริงๆเราก็อยากส่งเสริมการลงทุนเพื่อจะให้ปรับเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่ว่าก็เฉพาะรายที่จำเป็นแต่ถ้ารายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยากจะมีสภาพคล่องเพราะฉะนั้นเราก็มีสินเชื่อแบบนี้มาเติมสภาพคล่องให้กับ SME เช่นเงินหมุนเวียนต่างๆนะครับเพื่อจะให้ SME เนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างดีขึ้นอันนี้กลุ่มที่1ก็คือมิติด้านแหล่งทุนอีกด้านนึงก็คือด้านช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มเปราะบางของธนาคารเนี่ยหมายถึงกลุ่มที่เคยมีรายได้ที่ปกตินะครับแต่ว่าวันนี้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าตกลงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องอาจจะเป็นไม่ถึงกับมีปัญหานะครับแต่ว่าก็อาจจะติดขัดเรื่องความสามารถในการชำระหนี
1: ้
0: นะครับเราก็ใช้มาตรการ3ลดนะครับที่จะไปช่วยเหลือลดเงินต้น
2: ลดต้น
0: ลดดอกเบี้ย
2: ลดดอก
0: และลดค่างวด
2: ลดค่างวด
0: ตามแต่ความจำเป็นหรือความรุนแรงของแต่ละกิจการ
2: 3ลดนี่ดีเหมือนเติมออกซิเจนเติมเลือดให
0: ้
2: เลยให้น้ำเกลือ
0: คำว่าลดเงินต้นเนี่ยยกสมมติว่าลูกค้าในกิจการที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสีแดงอะครับถ้าสีแดงนี่เราต้องลดภาระหนี้ให้เร็วแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มนะครับเราอาจจะลดดอกเบี้ยหรือสีส้มสีเหลืองเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเป็นสีเหลืองอ่อนๆหน่อยก็อาจจะลดค่างวดแล้วเราจะเห็นสีเหล่านี้ได้ยังไงธนาคารเรามีเครื่องมือครับเราเรียกว่า EWS
2: EWS ย่อมาจากอะไรครับ
0: Early Warning System มันเป็นระบบหนึ่งที่เราคิดขึ้นมานะครับเพื่อดูสถานะของลูกค้าในการเคลื่อนของลูกค้าว่าลูกค้ากำลังจะเดือดร้อนระดับไหนระดับปานกลางระดับสูงระดับที่แบบสูงสุดอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้เข้าไปช่วยลูกค้าได้ทันท่วงที
2: ช่วยตั้งแต่เริ่มป่วยก่อนจะเข้า ICU
0: เห็นสัญญาณก
1: ็เป็นตัวเตือน
0: ก็เราต้องไปแล้วครับเราต้องไปแล้วฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราดูแล SME ได้อย่างมีนัยสำคัญมากในช่วงนี้นะครับ
2: มิติที่3
0: มิติที่3ก็คือด้าน upskill reskill นะครับก็สุดท้ายแล้วครับต้องปรับปรุงเรื่องยกระดับเรื่ององค์ความรู้ท่านที่เก่งอยู่แล้วก็ให้เก่งมากขึ้นหรือท่านที่อยากจะรู้ด้านอื่นก็ต้องไปศึกษาด้านอื่นเพิ่
2: ม
0: เพื่อจะให้มีความหลากหลายในการใช้มาบริหารกิจการนะครับ ตรงนี้เราก็จะมี DX platform
2: DX platform
0: ใช่ครับ
2: ย่อมาจากอะไรคร
0: ับ development แล้วก็ X กับหน่วยงานพันธมิตรเรามี30กว่าหน่วยงานพันธมิตรในการที่จะมาช่วยให้ความรู้กับผู้ประกอบการ
2: ค
0: ือเราเห็นปัญหาหลักครับอาจารย์ก็คือเวลาลูกค้ามาอบรมเนี่ยบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดเราไม่ได้ไปทุกที่ทุกทางเต็มที่ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือเรียนออนไลน์ในพันธมิตรเราเนี่ยมีหน่วยงานที่เป็นแบบเชี่ยวชาญระดับเทพเลยนะครับอาจารย์จำนวนไม่น้อยทีเดียวเพื่อจะมาให้ความรู้ตรง
2: ๆ
0: แล้วก็มีโค้ชตัวเป็นๆคอยให้คำปรึกษาได้นะครับอันนี้เรามีสมาชิกที่เข้ามาใน DX platform ของเราตอนนี้ประมาณสัก 50,000 รายไม่น้อยทีเดียวครับไม่น้อยทีเดียวครับเข้ามาเนี่ยต้องมาทำ business health check ด้วยจะได้รู้ว่าเราอยากจะเติมความรู้ด้านไหนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมครับแล้วก็มีองค์ความรู้จากโค้ชนอกจากนั้นเรายังมีออนไซต์ด้วยนะครับ
2: เราก็จัด
0: มีออนไลน์ออนไซต์ออนไซต์เราจัดทุกเดือนนะครับจัดทุกเดือนแล้วก็เราก็จัดตามในกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างนะครับเวียนไปเรื่อยนะครับก็พยายามที่จะเอาคนที่เก่งที่สุดในแต่ละหมวดหมู่ในเรื่องของวิชาการต่างๆเราธนาคารไม่สอนเองนะครับเพราะเราสู้
2: คนเชี่ยวชาญ
0: คนเชี่ยวชาญไม่ได้ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เราก็ต้องเชิญมาช่วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้นอกจากนั้นเรายังช่วยในเรื่องช่องทางการขายต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราก็ร่วมกับอีคอมเมิร์ซหลายเจ้าเหมือนกันโดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ก็จะมี TikTok เราก็ร่วมกับทาง TikTok TikTok ก็จะส่งคนที่เก่งๆของเขาเน
2: ี่
0: ย
2: มาเทรนการขาย
0: แล้วเราก็ได้รับสิทธิประโยชน์จาก TikTok ในการช่วยเหลือ SME ว่าถ้าคุณยังไม่เคยมีผู้ติดตามคุณมาอบรมโครงการนี้เดี๋ยวเราจะอัพผู้ติดตามให้นิดนึงแล้วคุณจะสามารถที่จะมาอบรมแล้วก็ขายของได้ได้อะไรทำนองนี
2: ้
0: ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นกิมมิคที่ผู้ประกอบการเอาไปใช้งานได้เลยไม่ใช่มาอบรมแล้วได้ความรู้อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าการเพิ่มช่องทางการขายเนี่ยผู้ประกอบการได้ประโยชน์ตรงๆ อันนี้คือช่องทางการขายและอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ AI มาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังวิธีการค้าการหาลูกค้าทำอย่างไรให้คนเห็นแพลตฟอร์มของตัวเองหรือเห็นร้านค้าของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอย่างผมเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ต้องหาคนที่เก่งๆมาสอนอันนี้คือด้านที่เราเอามาช่วย SME
2: ได้ครับ
0: ด้านมิติที่สาม
2: ครับเสียดายเวลาน้อยคุณนศกร
1: ครับ
2: ผมเคยทำงาน SME Bank
0: ครับ
2: เคยร่วมงานกันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะคราวหน้าคงต้องตามไปเวลาออกสัญจรต่างจังหวัดขอไปดูหน่อยว่าทำอะไรแล้วคน SME ต่างจังหวัดได้ประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ครับผู้ประกอบการ SME นะครับวันนี้คงจะได้อุ่นใจนะครับหลังจากที่SME D Bank ต้องบอกว่าได้บอกแนวทางในการพัฒนาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะ SME นั้นนะครับได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีที่พึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับท่านพิชิตมิตรวงศ์นั่นเองนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทย

0: แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระเอสสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป

ยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนซอร์เทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เวลา 14:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาทิสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้างและเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13ถึง27กันยายนจะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Pongwira Sethukun made history when Uncle Bunmi, who can recall his past lives, won the Palm d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world.Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice and the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poon Piriya's clever thriller Bad Genius demonstrated the international appetite for Thai commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poon Nitipatbecome a major theatrical success across Asia and the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horror has also shown extraordinary export potential with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema.Most recently, Narubet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences. Meanwhile, streaming has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sithisiri Mungkonsiri, which became Netflix's most watched film from the Asia-Pacific region in the first half of 2023, reaching the top 10 in 91 countries. Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television.Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10, a remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform. These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience.They are increasingly contributing to global culture and entertainment. But talent alone is not enough. Directors need support. Projects need financing. Producers need partners. And every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources that need to turn the stories into reality.

0: This is what we mean by creating opportunities, and this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized, one film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
1: จากนั้นทอดพระเนตรปีดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมแล้วยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เชื่อมโยงมิติของภาพยนตร์วัฒนธรรม
2: กับหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิทิน569การได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้กำลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสถานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพพันปีหลวงวันนี้นักจำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเสมอภาคณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพลพื้นที่การเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
3: สมเด็จพระพันปีท่านได้เสด็จที่วัดพุงชาวบ้านเป็นที
4: ่ในปี35เนาะแต่ว่าพี่ได้รับเสด็จอยู่ปักก็เลยทำไม่ได้และมาอยู่ในจุดนี
5: ้นั้นเกิดขึ้นจากรายละเอียดเล็ก
6: ๆฝึกอบรมฝึกโขนเขาให้ทำ

0: ้นจึงไม่ใช่เพียงประกอบขึ้นจากผู
1: ้ลงมาเสด็จตรงนี้เสด็จลงมาตรงนี้เพื
0: ่อแต่ภู
2: ชนนีพันปีหลวง
3: ตอนนี้นะคะหลังจากที่ต้องหอยเก็บคือมัน
4: จ
3: ิโป่งใส่อีก
5: นักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลทั่วไปมาเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิต
6: จะนำทรัพยากรในท้องถิ่นกลับมาสร้างคุณตันนะครับสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มแล้วก
7: ็เศษไม้และก็เริ่มถอดองค์ความรู้ออกมาให้เป็นหลักสูตร Infinity ที่ใครเห็นแล้วต่างเช่นต้นแกปึกทุเรียนว่าเม็ดมะขามเนี่ยแต่เมื่อมาแปรรูปเป็นผงกาวมะขามหรือกาวมะขันหรือสีย้อมสีสังเคราะห์เนี่ยชาติเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกว่ามีอย่างเดียว API เลยผลชี้วัดเชิง
6: สุดจนกลายเป็นที่ระลึกที่มีเพียงชิ้นเดียวครับ
7: ที่เราขยำเนาะนะครับเราขยำจากน้ำเปล่าเนาะเราตามหากันอยู
6: ่และหนึ่งในนั้นก็คือการย้อมสีธรรมชาติจากดอกจานซึ่งดอกจานเองก็เปรียบเสมือนดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีส้มและหากพูดถึงราชาแห่งสีธรรมชาตินั่นก็คือสีจักครามและอีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือการมัดย้อมครามเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอย่างเช่นลายเกตนาคานั่นเอง
7: สูตรแล้วที่นี่เรายังเปิดสอนย้อมผ้านวัตกรรมทำสอนคิดสอนนำมาใช้ประโยชน์และตามมหาบัวด้วยและปัจจุบันนะครับก็มีพระอาจารย์สุธรรมโมเจ้าขุดครับมะเกลือมังคุดงอมแล้วก็มาอยู่ฝังตัวแล้วก็ต่อล้อมให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยใช้ช่วงเวลาว่างๆนะครับใช้ช่วงเวลาที่สี่ครับ
6: ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับผ่าน
8: ล่างเพื่อให้เขาได้สามารถจากที่ว่าเป็นผู้ให้เขาเข้ามาชมคนค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสุดท้ายก็เลยเราก็ต้องพยายามยกดินเนี่ยค่ะมาใช้ประโยชน์ในอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะคะเป็นการสนับสนุนการที่จังหวัดเรานะคะดังนั้นสิ่งนี้มันเกิดกับสถานที่กับทิเขาได้พักผ่อนจิตใจซึ่งของที่ลึกอันนี้เป็นชุมชนตรงนั้นอีกอย่างนึงก็คือนักท่องเที่ยวก็จะไปบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับ

0: ชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลค่ะ
1: เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความหลากหลายมาทำให้ผ้าไทยหนึ่งที่จะทำให้ผ้าของ
2: ผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนาง
3: ไหนก็ได้ทำมาเป็น
0: จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์กว่า400ชิ้น
2: ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มมูลค่าน
4: างโนนางมณโท10กว่าปีแล้วค่ะเรื่องพญานาคใช่ค่ะ
0: อย่างเช่นผืนนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเช่นผืนนี้ออกมาค
0: ่ะพอเราได้ลาไทยของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยดูที่คาดหวังไว้ว่ายังไงบ้างคะไวเลยผ้าไทยเนี่ยสามารถออกแบบใส่ได้อย่างสนุกทิ้งท้ายถึงคนรุ่นใหม่หน่อยค่ะ
2: ทางวัฒนธรรมแต่เป็นสินค้าสัก
0: ทำรายการแล้วก็บุมได้มาช่วยงานกรมประชาสัมพันธ์หลายครั้งแล้วนะคะเกี่ยวกับผ้าไทยเนี่ยทำให้บุมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เรียกได้ว่า
5: จำวันก็ได้ใส่แบบออกไปไหนมาไหนได้ใจรักทางด้านนี้แล้วก็แบบดีไซน์
6: วันนี้ข่าวสารเราสามารถป้องกันตนเองจากข่าวปลอมได้ด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มา
0: หวังที่จะให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ย
6: ขึ้นได
7: ้แบบใจน้อยคอยพี่กลับมาบนรอยให้ทุกคำมือสะนังตาละห้อยคุยกับปลาด้วยกันคงขอมาเที่ยวเถอะนะอยากเจ
8: ออุ้ยบอก
9: ยาย
10: เด็กคนนั้นเด
11: ้อผู้เลี้ยวแซ่บหนู
12: อาจารย์ดร.อภิญญาสุวรรณรงค์นะครับ
13: แล้วก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์รับไปทำให้พ
12: ี่อ๋อครับแล้วตอนนี้เรามีเด็กๆชั้นไหน
13: แรกก็คือเป็นคณาจารย์ลูกๆปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กอนุบาลขึ้นค่ะ
12: ครับผม
13: แล้วก็ดูแลความปลอดภัย
12: ครับ
13: เพราะนั้นตอนนี้เรามีอยู่2โปรแกรมEP กับ MEP
12: ครับ
13: นะคะสนใจในเรื่องของการให้ลูกๆโปรแกรม EP ว่าต้องเรียนกับ Native
12: ครับ
13: นะคะแต่ถ้าเป็น MEP นี่จะเป็นครู Non Native แต่ก็คือเป็นครูชาวต่างชาติ
12: ครับ
13: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่าง
12: ครับ
13: วัน EP เราจะให้เวลาเรียนของภาษาอังกฤษเนี่ย 80%
12: ครับ
13: จีนนี่ 10% ไทยนี่ 10% แต่ถ้าเป็น MEP เนี่ยจะให้ภาษาอังกฤษ 20%
12: ครับ
13: แล้วก็ไทยนี่คือ 70 แล้วก็อีก 10% นี่เป็นของจีน
12: อ
13: ันนี้คือความแตกต่างนะคะคนผู้ครองก็จะเลือกตามบริบทแล้วก็ความพร้อมเพราะว่าโปรแกรม EP ค่าเทอมก็จะ
12: แพงกว่าสูงกว่านิดนึง
13: สูงกว่าไม่นิดค่ะ
12: ครับ
13: วัน MEP ก็ผู้ปกครองหลายท่านก็พร้อมใจที่จะเลือกเพราะว่าท่านก็ไว้ใจที่นี่นะคะ
12: แล้ว
13: ก็จะต่อ
12: ครับบุคลากรชาวต่างชาติเมื่อกี้เห็นอาจารย์เมนชั่นมาบุคลากรชาวต่างชาติของเราตอนนี้มีมาจากชาติไหนบ้างครับที่มาสอน
13: ก็จะมีอเมริกาอังกฤษแคนาดาแล้วก็ถ้าเป็นนอนเนทีฟเนี่ยก็จะมาจากฟิลิปปินส
12: ์
13: แล้วก็มาจากแคนยานะคะที่เรานับมาแต่ว่าคนเหล่านี้ต้องจบการศึกษาโดยตรง
12: ครับ
13: ถ้ามาจากประเทศที่เป็นนอนนะ
12: ครับ
13: คือถ้าเป็นเนทีฟมันจะมีอยู่5ประเทศที่ยอมรับ
12: ครับ
13: ตอนนี้คือมีอเมริกา
12: อ
13: ังกฤษ
12: ครับ
13: แคนาดาน
12: ิ
13: วซีแลนด์ออสเตรเลีย
12: เนทีฟภาษาอังกฤษใช่ม
13: ั้ยครับเนทีฟเนี่ยคือเจ้าของภาษาเลยค
12: ่
13: ะเขาจะพูดแบบเป็นเจ้าของภาษาให้แต่ถ้าเป็นพวกนอนเนี่ยคือมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
12: ราชการภาษาหลัก
13: แต่ว่าสำเนียงเขาจะยังไม่ได้เท่ากับเนทีฟ
12: ครับผม
13: เช่นพวกฟิลิปปินส
12: ์ครับ
13: เราก็เลือกคนที่สำเนียงใกล้เคียงกับเนทีฟแคนยาเราก็เลือกใกล้เคียงกับเนทีฟ
12: ครับ
13: แต่

0: ก็คงไม่เท่าเทียมกับเจ้าของภาษาเองนะคะอันนี้คือข้อแตกต่าง
1: ครับแล้วเราผมเห็นมีเด็กอนุบาล
0: เรียนผ่านจากการลงมือทำจากการที่คุณครูพาไปทำตรงนั้นตรงนี้เขาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเราจะไม่บอกอันนี้คืออันนี้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองคือเด็กจะต้องบอกจะต้องนี้เขาจะบวกกำไรไปเท่าไหร่
1: ครับ
0: แล้วสินค้าอะไรที่สมควรนำมาเสนอต้นทุนคิดกำไ
1: ร
0: แล้วก็เป็นคณิตศาสตร์ในตัวทอนเงินไงเพราะหนูผิดก็คือกระบวนการการเรียนรู้เขาก็จะคิดตั้งแต่ต้นทุนวินที่หนูจะทำได้ให้เหมาะกับไว้เขาจะมีความรับผิดชอบการรับผิดชอบแต่วันนี้เขาอยากพูดอะไรแต่ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
1: ครับ
0: เขาจะคิดมาเองแล้วคุณครูก็คอยแนะนำว่าประโยคนี้โอเคประโยคนี้ยังไม่เหมาะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขาคิดเองแต่คุณครูช่วย
1: ครับ
0: คุณครูช่วยอันนี้คือกิจกรรมนะคะ
1: ครับ
0: มีกิจกรรมชุมชนด้วยนะ
1: อ๋อออกชุมชนเหรอครับ
0: อุ้ยออกชุมชนใครขออะไรมาเราไปอย่างเช่นงานไหมเนี่ย
1: ครับ
0: คือทุกปีนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีหนังสือมาขอให้โรงเรียนเราไปแสดง
1: ครับ
0: ไปแสดงที่เวทีใหญ
1: ่
0: อุ๊ยเราเตรียมใจมากเด็กเนี่ยสุดยอดเลยค่ะยกมืออยากไป
1: ครับ
0: จะเป็นรำจะเป็นอะไรเด็ก
1: ไปหมดเลย
0: ชอบ
1: ครับ
0: ยกมือกันท่วมท้นค่ะอยากไปนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่เราออกสู่สังคมและกิจกรรมนึงที่เด็กชอบก็คือกิจกรรมกีฬาสี
1: ครับ
0: กีฬาสีกิจกรรมเข้าค่ายกีฬาสีเด็กๆได้แสดงออกเต็มที่เต็มสุด
1: ครับ
0: อยากใครเป็นเชียร์ลีดเดอร์เชิญเลยลูกใครอยากเป็นดัมเมเยอร์เชิญใครอยากเล่นกีฬาอะไรเชิญหมดได้เหรียญหมดเราก็ให้หมดนะคะแล้วกิจกรรมอันนึงที่เด็กชอบเข้าค่าย
1: เข้าค่าย
0: เข้าค่ายลูกเสือ
1: ครับ
0: สุดยอดเด็กชอบค่ะเด็กชอบประชนภัยคือเรียนตามตรงนะคะคุณว่าเด็กเขาจะมีความสุข
1: ครับ
0: กับการทำกิจกรรมมันเป็นความสุขของเด็กที่ผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเอ๊ะมันกิจกรรมมากเกินไปไหมจริงๆไม่ใช่
1: ครับ
0: การทำกิจกรรมของเด็กคือการเรียนรู
1: ้ครับ
0: เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดยอด
1: ครับ
0: ค่ะแล้ววิชาหนึ่งที่เขาชอบคือวิชาศิลปะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ค่ะศิลปะนี่เขาชอบมากเขาชอบประดิษฐ์นั่นนี่กิจกรรมกีฬากิจกรรมพละเช่นว่ายน้ำเนี่ยเด็กชอบเรามีสระว่ายน้ำให้เด็ก
1: ครับ
0: กิจกรรมต่างๆที่เขาเรียกเคลื่อนไหวมูฟเมนต์คือสิ่งที่เขาชอบสุดๆค่ะ
1: ครับและนี่คือเรื่องราวของโรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกิจกรรมความสามารถของเด็กๆกันครับ
2: สวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
2: Hey what's your name
3: My name is Rawesh Virashala. My nickname is June. I am from the grade 5 EP English program. What's your name?
2: My name is Tan Hamyong Pacha. My nickname is April. I am from grade 5 English program. What's your name?
4: My name is Shutithaya Pimkotha. You can call me Namong. I am in grade 5 EP.
5: April, can you tell us about the school we're in right now?
2: Sure. The school we're in right now is called Sonson Kanken School. There are two programs, an English program and a mini English program. There are 89 Thai teachers and 28 foreign teachers in total. There are four buildings, a preschool building.
5: Gensu, Khao Son Kwang. That's very big and it's located in Khao Son Kwang.
2: Province Khonkan number 400 shop is
0: up คือดีมาก
1: ครับ
0: คือปกติแล้วเนี่ยแต่ละห้องนี้เราจะมีกลุ่มผู้ปกครองเราจะแก้ปัญหาเด็กคนเนี้ย
1: ครับ
0: เข้าใจคุณครูก็ทําให้
1: ทุกคนจะเตรียมพร้อมในก่อนที่จะเข้าสู่
0: คือระดับอนุบาลเราจะพัฒนา4ด้านของเด็กทั้งด้านจิตใจร่างเด็กอยู่เพราะนั้นเด็กจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมก็คือ learning by จนเด็กเครียดโดยไม่รู้ตัวเราจะให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขและจะเน้นความปลอดภัยอาหารเพียงพออาหารดีแล้วก็บรรยากาศดีเป็นกันเองโรงเรียนเหมือนบ้านนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นมีคุณครูเป็นกันเองครูแต่ละท่านในห้องนั้นจะมีประมาณ4ท่าน5ท่านก็มีบางห้องแล้วแต่จำนวนนักเรียนแต่ว่าห้องเรียนเราน่าจะเป็นห้องเรียนขนาดเล็กค่ะคุณเราจะไม่เราจะไม่ให้เกิน25คนถ้าเป็น EP ถ้าเป็น MEP นั้นเราจะไม่ให้เกิน30คนค่ะอันนี้คือนโยบายของเราว่าเราจะไม่เน้นปริมาณแล้วเราก็

0: จะเพิ่มจำนวนครูให้ดูแลเด็กอย่างปลอดภัยนะคะอยากเชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชมแต่สำหรับป.4 ป.5 ป.6 เรียนตามตรงว่าเราจะเพิ่มวิชาการมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆจะเริ่มเอาคะแนนไปเข้าสอบไปรวบรวมสอบม.1อาจจะเพิ่มวิชาการจ๋าไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงการเรียนแบบ learning by doing คือให้เด็กเรียนผ่านกิจกรรมมีการทดลองวิทยาศาสตร์ก็มีการทดลองแล้วก็เรียนนอกสนามเรียนออกนอกห้องเรียนให้เด็กปฏิบัติจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อไม่ให้เด็กเครียดนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรายึดถือแม้แต่มัธยม1 2 3ก็ยังเรียนผ่านกิจกรรมเช่นเดิมเด็กได้ทําโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้จบแล้วก็เด็กได้ลงมือทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่
0: ะซึ่งเราเน้นมากเพราะว่าเด็กวัยนี้เขาจะยังไม่มาเน้นการเรียนจนรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สำคัญเรามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตอนนี้นะคะเราให้เด็กทำกิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์เรากำลังสอนให้เด็กทำ AI คือฝึกให้เด็กรู้ว่าอะไร ที่น่าสนใจนะคะสมุดเล่มเล็กเขาลงมือทำเองแล้วก็เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพราะวัยนี้เป็นวัยเจนของเขาเนาะเจนที่จะต้องสัมผัสกับเรื่องของดิจิตอลหรือเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเราก็ไม่ให้เด็กตกยุคนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องมีเวลาที่เหมาะส
1: ม
0: นะเพราะนั้นแต่ว่าเราจะพยายามเน้นให้เขาได้เล่นกับเพื่อน
1: เล่นกับเพื่อนใช่
0: แล้วก็ห่างมือถือใช่ทำกิจกรรมจนเขาเพลินแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีชั่วโมงคอมพิวเตอร์ที่เขาจะเรียนรู้ทางด้านIT เรื่องเทคโนโลยีซึ่งเราไม่ให้ขาดนะคะเพราะนั้นก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะคะเพราะนั้นก็เราก็ใช้สื่อการเรียนเพราะนั้นทุกวิชาจะมีสื่อหมดนะคะเราจะไม่เรียนแบบแห้งๆเราจะให้มีสื่อหมดวิชาไหนที่ไม่มีสื่อก็ให้ลงมือทำ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราเน้นเลยโรงเรียนเราเป็นแบบนี้นะคะเรียนแบบ active learning ไม่เป็น passive แล้วค่ะไม่เป็น passive นะคะเราแอคทีฟเลิร์นนิ่งหมดอ่ะ

นี่คือเรื่องราวของโรงเรียนสวนสนขอนแก่นครับโรงเรียนที่มีทั้งคุณภาพทั้งด้านการสอนความรู้จินตนาการมอบให้กับเด็กๆเพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้าครับเรื่องราวในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วผมและทีมงานNVTของทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อ่านี่คุณวันนี้ทานข้าวไหนดีเย็นเนี้ย
1: เอาร้านที่เรากินประจำก็ได้ก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอร่อยดีพี
0: ่โอเคโอเคได้ได้ได
1: ้ร้านมันก็ไม่ค่อยเผ็ดมัน
2: จริงว่าอะไรจะได้ข้าวนี่ทางม้าลายนะ
0: อากาศก็ร้อน
2: ข้ามแล้วอะรถเมล์จะไปแล้วอะ
0: เออ
1: เฮ้ยเฮ้ยคุณข้างหน้าทางม้าลายคนจะข้ามถนนคุณชะล้อยเขาหน่อยชะล้อยหน่อย
0: โอเคโอเคโอเคโอเคได้ต้องช่วยกันนะเนี่ย
3: เฮ้ยจะโบกมือทำไมเนี่ยคนกำลังรีบเดี๋ยวไม่ทัน
4: ชะลอด้วยครับคนจะข้ามถนนครับ
2: รอด้วยค่ะ
5: มาดิ
2: ขอบคุณนะคะใจดีมากเลยค่ะ
4: ขับรถดีๆนะคะ
3: โหพี่ใจพี่หล่อมากเลยนะถ้าพี่ไม่โบกเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนข้ามเนี่ยสุดยอดเลยพี่
4: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: นี่เจอทางม้าลายอ่ะแล้วคุณจอดแบบนี้แหละดีแล้ว
0: โอเค

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็กๆ
3: และก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกกันหน่อย
2: อุ้ยบอก

0: ย้าย
1: เด็กกินผู้เลี้ยวแซ่บหิ้วฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้เลี้ยว
2: มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
1: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสูตรมาแซ่บที่สุดนะครับ
2: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว

ชาญจากกรมประมงลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำณเขื่อนลำปาวเร่งวางแผนจำกัดวงการแพร่ระบาดวันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและบ่อกุ้งจังหวัดชัยภูมิสืบสานประเพณีแห่ผีสุ่มหนึ่งในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบ้านเซี่ยวน้อยที่สืบทอดจากคติความเชื่อบุญข้าวสาและบุญเดือน10ปีนี้จัดยิ่งใหญ่มีขบวนแห่หัวผีสุ่มกว่า 1,000 หัวสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเงินภาครัฐทุกบาทถูกใช้จ่ายอย่างไรและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นี่คือหนึ่งในภารกิจสำคัญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรายรับรายจ่ายการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินรวมถึงทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความคุ้มค่าติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569และวันนี้นะครับอยู่กับผมธัญชนิตอุตมังและคุณออมสินศิรพสรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากอัปเดตข้อมูลเข้ามาหน่อยค่ะว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้น

0: ันนี้เราก็จะพาไปติดตามการลงพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการดูแลแล้วก็หัวสองหัวมีเป็นพันๆหัว
1: ครับก่อนอื่นไปติดตามข่าวแรกกันก่อนครับนี่ครับเต็มไปด้วยความอาลัยต่อการจากไปของนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนที่2โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยครับที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีครับนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร101เขต4เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเป็นคืนที่2โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานสงฆ์ครับ
0: ในการนี้ค่ะดร.พรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายค่ะร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์ทั้งนี้ค่ะกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีและกำหนดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569เวลา14นาฬิกาโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยค่ะสภากาชาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเลยค่ะเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยค่ะนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนางทานตะวันจรูญพงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยให้การต้อนรับดร.กฤษณพงศ์กีรติกรกรรมการสภากาชาดไทยและหัวหน้าคณะทำงานทางวิชาการสนับสนุนการสอนเสริมภาษาไทยของสภากาชาดไทยพร้อมกับคณะค่ะในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเลยซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่13ถึง15กันยายน2569ค่ะ
1: โดยสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสภากาชาดไทยนะครับได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีข้อจำกัดด้านทักษะภาษาไทยโดยมุ่งพัฒนาให้เด็กสามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นโอกาสสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดเวทีให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังข้อเสนอจากคณะทำงานทางวิชาการของสภากาชาดไทยเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และร่วมกันสร้างพื้นฐานด้านภาษาไทยที่เข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเลยต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเปิดกิจกรรมเปิดเกษตรกรสารคามสัญจรกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดมหาสารคามและเปิดกิจกรรมเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคนพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครับนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดมหาสารคามเพื่อผลการดำเนินงานติดตามรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำและความต้องการของเกษตรกรพร้อมเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรกรสารคามสัญจรครั้งที่1จากแปลงปลูกสู่มือคุณโดยงานจัดอยู่ที่ว่าการอำเภอเชียงยืนและอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับ
0: โดยคณะค่ะได้ลงพื้นที่แปลงใหญ่ผักอินทรีย์หมู่ที่6บ้านน้ำจั่นตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน

0: ของแปลงใหญ่ผักอินทรีย์พร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมพบปะเกษตรกรมอบนโยบายและปัจจัยการผลิตตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรค่ะจากนั้นไปยังฝ่ายเปลมห้วยเชียงส่งตำบลเขาใหญ่อำเภอกันทรวิชัยเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ค่ะและอีกหนึ่งที่ค่ะที่วัดเกศรเจริญผลหมู่ที่1ตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนพร้อมกับเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมของกลุ่มพร้อมกับมอบนโยบายและพบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณเจ้าของพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านนายอำเภอค่ะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการรวมถึงพ่อกำนันนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะวันนี้มากันหมดเลยแล้วก็มีการสะท้อนถึงปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะดิฉันปิยรัตน์ติยาภรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะวันนี้มีท่านรัฐคลังแสงท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการและท่านเจเดชจันทรานะคะท่านเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีท่านเกษตรจังหวัดนะคะอันที่จริงมีทางท่านรองอธิบดีมาหลากหลายกรมมากเพราะว่าเกษตรของพวกเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาด้านเดียวแต่มีปัญหาหลายด้านดังนั้นก็เลยมีหลากหลายกรมเนี่ยเข้ามาร่วมมาเดินทางกับพวกเราอย่างวันนี้ค่ะมหาสารคามของพวกเรานะคะดิฉันก็ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดเกษตรกรนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การตลาดหรือแม้แต่กระทั่งการที่อยากจะจัดตั้งสหกรณ์ของวิสาหกิจชุมชนด้วยก็เดี๋ยวจะมีการสั่งการให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้ามานะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการขยับขยายแล้วกลายเป็นสหกรณ์ที่เติบโตในอนาคตค่ะในส่วนของเรื่องน้ำ
0: ยังอยู่ในภาคของการเกษตรค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เปิดโครงการปล่อยพันกุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงพร้อมกับเน้นย้ำค่ะว่าจะเดินหน้าปล่อยกุ้งกล้ามกรามสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนรอบแหล่งน้ำค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยกุ้งกล้ามกราม1ล้านตัวค่ะในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ร่วมกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ค่ะ
2: โดยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงครับเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสร้างความมั่นคงด้านอาหารและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนประมงรอบเขื่อนพร้อมได้เยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำของชุมชนครับ
0: รวมไปถึงนิทรรศการถ่ายภาพวิถีประมงเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะพร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ร่วมประกวดวาดภาพการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันกุ้งกล้ามกรามขนาดใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำค่ะในโอกาสนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงเรือเพื่อเป็นการตรวจสอบในเรื่องของการประมงในเขื่อนอุบลรัตน์ด้วยค่ะ
2: โดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพการประมงเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอาชีพและยังสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยกุ้งกล้ามกรามนะครับเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงมีรสชาติมีเนื้อสัมผัสที่ดีนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายครับซึ่งที่ผ่านมาครับรัฐบาลได้โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งส่งเสริมการประมงโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำมากกว่า200ล้านตัวครับคุณผู้ชมและจากการสอบถามประชาชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ทราบว่ากุ้งกล้ามกรามนะครับสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำดังนั้นต่อไปนี้นะครับจะเดินหน้าปล่อยสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันครับ
3: อุบลรัตน์เนี่ยเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็หนองบัวลำพูเนี่ยใช้ทำอาชีพเกษตรอาชีพประมงเนี่ยค่อนข้างเยอะงั้นวันนี้เองเนี่ยเราเล็งเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำเนี่ยครับลดลงไปค่อนข้างเยอะก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่เราต้องเติมทรัพยากรลงในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอบคำถามที่สองเมื่อกี้ที่ถามว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและกรมประมงเนี่ยได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับทั่วประเทศ กว่า200ล้านตัวลงไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเป้าหมายอีกใน3เดือนถัดไปเนี่ยก็ต้องมากกว่าเดิมเพราะเราเล็งเห็นอยู่แล้วครับว่าทรัพยากรในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยลดลงไปเยอะจริงๆครับก็เป็นหนึ่งในการมาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือ1มีแหล่งอาหารให้ทานแล้วก็2เนี่ยถ้าเหลือก็สามารถไปขายที่ตลาดได้เป็นรายได้เพิ่มกับให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนครับ
2: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเรายังอยู่ในเรื่องของสัตว์น้ำกันเดี๋ยวนี้ไปดูในเรื่องประเด็นที่เป็นปัญหาของจังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างกับปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำที่พบในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผู้ว่ากาฬสินธุ์ครับและคณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมประมงลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวเร่งวางแผนจำกัดวงการแพร่ระบาดวันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบ่อกุ้งในพื้นที่ครับนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวณลานเจ้าปู่เชียงโสมบริเวณเชิงสะพานเทพสุดาครับฝั่งอำเภอสะสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและวางแผนจำกัดการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดอาชีพเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามอาชีพการเพาะเลี้ยงปลากระชังของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ทางด้านนางสาวศิรานีงอยจันทร์ศรีค่ะผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดท่านได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ค่ะที่สำรวจในวันนี้ก็พบปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวบริเวณตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะและในอนาคตค่ะก็จะมีการลงพื้นที่สำรวจอีกหนึ่งรอบค่ะถ้าเจอก็จะรีบกำจัดค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยในงานนี้ค่ะทุกภาคส่วนต้องช่วยและก็ร่วมมือกันนะคะเพราะว่าถ้าหากพบเห็นปลาหมอคางดำหรือปลาต้องสงสัยขอให้พี่น้องประชาชนค่ะช่วยแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะหรือสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางของกรมประมงต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดค่ะ
4: ค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันการแพร่ระบาดของในพื้นที่เขื่อนลำปาวมันเป็นยังไงอะค่ะอยากให้แจ้งแต่ว่าสามารถรับประทานได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นพิษหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันสอดส่องนะคะเพราะว่าในมุมมองของเราถ้าเกิดว่าปล่อยให้ระบาดไปเรื่อยๆมันจะส่งผลกระทบอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นพื้นที่บ้านเราก็คือมีบ่อกุ้งเนาะเลี้ยงกุ้งก็กังวลว่าถ้าเกิดเข้าไปในบ่อกุ้งแล้วจะเกิดไปกินลูกกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่
2: เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมโดยทั้งนี้จึงอยากให้ทุกภาคส่วนครับช่วยสอดส่องและถ้าปล่อยให้ระบาดไปเรื่อยๆก็จะส่งผลกระทบอย่างอื่นตามมาเช่นพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจึงมีความกังวลว่าถ้าหากปลาหมอคางดำหลุดเข้าไปในบ่อกุ้งของเกษตรกรเนี่ยก็จะเข้าไปกินลูกกุ้งนะครับจึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเหมือนทางภาคกลาง
0: ค
2: ุณออมสินแต่ถ้าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยอย่างไรก็ตามช่วยกันกินถ้าเจอเนี่ยจับเลยแล้วก็คนอีสานเราเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเอาไปทำปลาร้าเอาไปทำปลาจ่อมปลาแจ่วอะไรหรือเอาไปทอดเนี่ยได้หมดเลยครับคุณผู้ชม
0: ก็คือสามารถเอาไปแปรรูปได้แต่ว่าสำคัญก็คือเมื่อพบค่ะให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่าเพื่อทำการกำจัดแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถแพร่ระบาดได้ค่ะ
2: ครับผม
0: ในช่วงนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของปลาหมอคางดำค่ะต้องบอกว่าล่าสุดที่เขื่อนลำปาวเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าพบมาอีก3ตัวค่ะคุณผู้ชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยอมรับค่ะว่าพบปลาหมอคางดำในลำน้ำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์พบเพิ่ม3ตัวค่ะต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วจึงอยากยืนยันให้รัฐบาลนะคะต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและเร่งด่วนค่ะ จากกรณีที่พบปลาหมอคางดำระบาดในเขื่อนลำปาวนะคะต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วล่าสุดชาวประมงพื้นบ้านค่ะจับได้อีก3ตัวส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ซึ่งต่อมาค่ะยืนยันชัดเจนค่ะว่าเป็นปลาหมอคางดำที่พร้อมขยายพันธ
2: ุ์
0: โดยทั้ง3ตัวนะคะ

0: ถ้ามีขนาดความยาว 7-10 เซนติเมตรมีอายุประมาณแค่3เดือนเท่านั้นค่ะผลการผ่าท้องนะคะ2ตัวเพราะว่ามีไข่เต็มท้องเลยค่ะคุณทันชนิดและเขาพร้อมที่จะขยายพันธุ์เรียบร้อยค่ะ
1: เรียกได้ว่า3เดือนเนี่ยพร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อไปแล้วนี่คือน่ากลัวที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมว
0: ่
1: าขยายพันธุ์เนี่ยเร็วมากโดยทางล่าสุดนายวัชรพลข่าวคำครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าปลาหมอเป็นปลาหมอคางดำจริงซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่นิ่งนอนใจครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนไปมากกว่านี
0: ้
1: ขณะที่ทุกภาคส่วนก็กำลังรณรงค์จำกัดพื้นที่ของปลาหมอคางดำอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันครับ
2: ตอนนี้เนี่ยผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะกลับเข้าไปที่กระทรวงแล้วก็ดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะไปเรื่อยๆครับ
1: ได้ก็คือช่วยกำจัดมันซะกำจัดปลาหมอคางดำซะถ้าเจอเนี่ยในแหล่งน้ำของเขื่อนลำปาวหรือว่าอื่นๆเนี่ยเอามากินเลยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยผ่าท้องออกมา3เดือนเนี่ยมีไข่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องรีบเลยนะครับเพื่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปครับเด
0: ี๋
1: ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสัมภาษณ์สดจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.ภูมิภาคที่7เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของภารกิจสำคัญในการตรวจสอบการใช้จ่ายและทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับชมกันครับ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับภารกิจสตง.ภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นค่ะในเรื่องของเงินของภาครัฐทุกบาทค่ะว่าถูกใช้จ่ายอย่างไรและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ค่ะนี่คือหนึ่งในประเด็นหรือหนึ่งในภารกิจสำคัญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ค่ะที่คอยทำหน้าที่ตรวจสอบรายรับรายจ่ายและการเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายเงินรวมถึงทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐค่ะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่าซึ่งวันนี้นะคะก็จะพาไปทำความรู้จักกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมพูดคุยกับคุณวันวิสาพวงมาลัยค่ะผู้ตรวจเงินแผ่นดินสตพ.ภาค7นะคะถึงหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบการใช้จ่ายและก็ทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐค่ะสวัสดีค่ะคุณวันวิสา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่แหละค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของภารกิจสำคัญนะคะของสตง.ภูมิภาคที่7ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะท่านอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักถึงบทบาทของสตพ.7ให้มากขึ้นทั้งในหน้าที่สำคัญเองแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบค่ะก็เลยอยากจะให้ท่านพูดถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบของสตพ.7เลยค่ะ
2: ค่ะค่ะก็อยากจะชี้แจงในเรื่องนี้นะคะว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจเงินแผ่นดิน
0: ค่ะ
2: นะคะทั้งประเทศเลยค่ะทั้งประเทศนะคะแต่ในส่วนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7เรามีสำนักในกำกับอยู่ทั้งหมด4สำนักด้วยกันนะคะก็จะเป็นสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและร้อยเอ็ดนะคะเรามีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เราเรียกว่าคตง.นะคะนี่คือสตง.ตรวจใครคะสตง.ตรวจหน่วยงานทั้งหมดเลยค่ะที่ได้รับเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นส่วนราชการในส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมส่วนราชการในส่วนภูมิภาคส่วนราชการท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจกองทุนนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่ได้รับเงินอุดหนุนก็สตง.ก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งหมดนะคะในค่ะ
0: นี่ก็คือบทบาทหน้าที่หลักๆใช่ไหมคะเมื่อกี้จะเพิ่มเติมในเรื่องของอะไรคะ
2: ก็จะเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเงินตรวจสอบของสตง.เราจะใช้คำว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเป็นคนกำหนดซึ่งในหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเป็นกรอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกคนนะ
0: คะ
2: โดยในหลักเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมันจะกำหนดเรื่องของมาตรฐานทั่วไปคำว่ามาตรฐานทั่วไปมันก็หมายถึงเรื่องของความเคร่งครัดในจริยธรรมของการตรวจเงินแผ่นดินหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยตรวจสอบทุกคนจะต้องมีความเคร่งครัดเรื่องจรรยาบรรณหรือจริยธรรมที่องค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกถือปฏิบัติน
0: ะ
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในหลักเกณฑ์มาตรฐานยังกำหนดวิธีการตรวจสอบในการตรวจสอบของแต่ละประเภทที่เรามักจะพูดกันว่าสตง.เข้าตรวจสอบตรวจอะไร
0: คร
2: ับ ตรวจอาคารนี้หรือเปล่าตรวจรายได้นี้หรือเปล่าตรวจสิ่งของต่างๆหรือเปล่าอันนี้ก็จะอยู่ในกรอบไปทั้งหมด
0: ค่ะ
3: โดยจากการติดตามการตรวจสอบผลติดตามปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: สำหรับการตรวจสอบในปี2569ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะ
3: คะ
2: ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเราจะเน้นหนักไปเรื่องของการตรวจสอบรายงานการเงินเราที่เราบอกว่าไปตรวจอบต.ไปตรวจเทศบาลเนี่ยค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วง6เดือนแรกที่เราจะต้องตรวจเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศที่สตง.จะต้องตรวจมี 8,000 กว่าหน่วยแต่สำหรับภาค7ของเราเนี่ย700กว่าก็เกือบ 10% นะคะ
3: ค
2: ่ะเกือบ 10% ซึ่งถือว่าเป็นอยู่ในอันดับต้นๆของทั่วประเทศเพราะว่าเรามี15ภาคนะคะอย่างภาคโคราชนี่800ขึ้น
0: ค่ะ
2: ภาคขอนแก่นนี่700 กว่างบก็เกือบ 10% ซึ่งเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากใน6เดือนแรกจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเราใช้คำว่าตรวจสอบรายงานการเงิน
3: ครับ
0: ค่ะ
2: น้องอาจจะน้องอาจพี่อธิบายนิดนึงนะคะว่าการตรวจสอบรายงานการเงินเนี่ยก็หมายความว่าสมมติว่าเหมือนบริษัทอะค่ะมีงบ1งบ สตง.ก็จะเข้าไปตรวจว่างบที่ตัวเลขที่ เปิดเผยออกมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า
0: อ
2: ันนี้นี่คือการตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้า700กว่าหน่วยเนี่ยหมายความว่าทั้ง4จังหวัดน่ะก็จะต้องร่วมมือร่วมใจในการตรวจซึ่งเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะ
0: แล้วการตรวจสอบว่างบเนี่ยมาเท่าไหร่ถูกต้องหรือไม่ยังลงไปถึงดีเทลมั้ยคะว่างบเนี่ยใช้ในเรื่องอะไรบ้าง
2: ค่ะก็มีการตรวจสอบอีกประเภทหนึ่งนะคะหลังจากที่เรามีตรวจเขาเรียกเมื่อกี้เรียกว่าตรวจ FA ก็คือ Financial Audit ก็คือเป็นการตรวจสอบการเงินมีอีกประเภทหนึ่งเป็นการตรวจสอบเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินการจัดเก็บรายได้นะคะก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเราซื้อของนะด้วยการสร้างอาคารต่างๆนานาที่เราจะเห็นนะคะก็สตง.ก็จะไปเข้าไปตรวจก็เป็นการเราเรียกว่าเป็นการตรวจ CA นะคะ
0: แล้วภาพรวมของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐค่ะในเรื่องการชี้แจงรายละเอียดรายรับรายจ่ายหรือว่าภาพรวมของทรัพย์สินอย่างเงี้ยค่ะในพื้นที่ของเราเองเป็นยังไงบ้างคะ
2: จากการที่เราไปตรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้ง4จังหวัดไปตรวจเนี่ยเราจะมีการ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจว่าจะเป็นผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยชี้แจงแสดงเหตุผลว่าทำไมถึงทำแบบนี้เพราะอะไรมีข้อจำกัดในเรื่องใดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ไปตรวจจะต้องรับฟังแล้วนำมาประกอบในการพิจารณาในการออกรายงานนอกจากนั้นเนี่ยไม่ได้แค่นี้นะคะในการที่เข้าไปตรวจเนี่ยเราต้องให้คำแนะนำต้องให้คำอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งเป็นบทบาทอันใหม่อันนี้ที่สตง.จะต้องให้ความสำคัญให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในเรื่องนั้นๆสมมติเราไปตรวจเจอเรื่องนี้เรื่องนั้นเอ๊ะน้องทำผิดนิดๆหน่อยเราควรจะให้คำแนะนำว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจากผลที่เราไปตรวจมาเรายังไม่ได้คิดว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจอย่างดีไม่มีว่าหน่วยงานไหนที่จะไม่สนใจไม่ตอบไม่ชี้แจงอันนี้ไม่มีเลยนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าในหลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดว่าในการตรวจสอบแต่ละครั้งนะคะก็ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการสื่อสารตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ
0: ก็คือคุยกันตลอดระยะเวลาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเมื่อถึงกำหนดวันก็จะเป็นการรายงานผลว่างบตรงนี้ใช้ในเรื่องใดบ้างถ้ามีข้อที่อาจจะต้องให้คำแนะนำกันก็จะได้ให้คำแนะนำกันไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ถูกต้องค่ะ
3: คือจริงๆเราอาจจะมองภาพว่าไอ้สตง.ลงตรวจเฮ้ยไปตรวจการทุจริตของการเงินหรือเปล่าแต่เราไม่รู้เลยว่าการลงพื้นที่เนี่ยไปให้คำแนะนำด้วยอันนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะบางทีเนี่ยการที่เราแจ้งผลไปแล้วอะมีข้อสังเกตอย่างนี้นะมีข้อเสนอแนะอย่างนี้นะคะเราก็ยังเปิดโอกาสอีกในการที่จะให้เวลาอีกว่ากี่วันต่อไปไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะกี่วันกรอบกำหนดเวลากี่วันถ้าไม่เสร็จขอขยายได
0: ้
2: คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากนะคะค่ะ
3: แล้วทีนี้ประชาชนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการตรวจสอบการเงินของทางภาครัฐยังไงบ้างครับ
2: คือประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยสตง.ได้นะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีช่องทางหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook เพราะว่าทางสตจ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทุกจังหวัดอ่ะมี Facebook
3: ครับ
2: เราแค่กดเข้าไปพิมพ์เข้าไปเราก็จะไดเรกไปถึงก็ได้นะคะหรือจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์หรือว่าต้องการจะแจ้งเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปส่งข้อมูลได้ซึ่งอันเนี้ยพอเราได้ข้อมูลอันนี้มานะคะถ้าสมมุติว่าคือไม่เป็นการกลั่นแกล้งกันเนี่ยอย่ากลั่นแกล้งกันเราก็อาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติ
3: ม
2: โดยที่คือตัวต่อตัวจะไม่มีการแพร่ภายเรื่องนี้ให้ใครรู้นะคะก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ค่ะ
3: แล้วประเด็นต่างๆที่จะแถลงการผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569เนี่ยจะมีอะไรบ้างครับผม
2: ก็ในวันที่22กันยายน2569เนี่ยค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7และสำนักในกำกับเนี่ยก็จะมีการแถลงผลการปฏิบัติงานก็คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบนี่แหละค่ะก็เราจะมีการตรวจสอบเราเรียกว่าเป็นตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการดำเนินงานเราเรียกว่าเป็นการตรวจผลสัมฤทธิ์เนี่ยจะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันก็จะเป็นเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการอาคารสาธารณ
0: ะ
2: ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่ง อย่างที่เราเห็นนะคะที่เป็นมักจะมีข่าวเผยแพร่ตลอดว่ามีอาคารของหน่วยงานราชการทิ้งร้างไม่ได้รับการดูแลเป็นของใครอะไรก็จะมีข่าวประเภทนี้เยอะแต่เราก็ต้องให้ความเห็นใจกับอบจ.ด้วยนะคะเพราะว่าอบจ.เนี่ยพื้นที่ในการบริการสาธารณะเขาทั้งจังหวัดการที่แล้วโต๊ะหน่วยงานเขาอยู่ในเมืองการที่เขาจะไปดูแลอาคารสาธารณะของทั้งจังหวัดก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระบบบัญชีเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นระบบอีลาแอดเป็นระบบบัญชีแต่ไม่ใช้กระดาษไม่ใช่สมุดแต่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจากเปลี่ยนเป็นลาแอดมาเป็นนิวอีลาแอดซึ่งการมีทรัพย์สินของอบจ.เนี่ยมันมีจำนวนมากแล้วยังมีการถ่ายโอนจาก

0: หน่วยงานอื่นๆเช่นประถมศึกษามัธยมนะคะแล้วก็รพ.สต.อีกซึ่งการถ่ายโอนทรัพย์สินมาทั้งคนมาทั้งทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทรัพย์สินเนี่ยเขายัดเข้าไประบบจะบอกว่าบันทึกเข้าไปในระบบเนี่ยคือเขาจะบันทึกทั้งหมดแล้วก็มันก็จะยิ่งมหาศาลเพราะฉะนั้นการตรวจในเรื่องนี้มันจะช่วยอบจ.ได้อย่างมากในเรื่องของการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่โดยเฉพาะอาคารที่เห็นชัดๆเลยว่าที่เราไปตรวจมาเนี่ยเราจะพบว่าบางทีก็พังถ้าพังแล้วสามารถซ่อมแล้วเอามาใช้ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพังจนสภาพไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยมันก็ควรจะดำเนินการให้ถูกต้องนะคะส่วนเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องผลสัมฤทธิ์เหมือนกันค่ะจะเป็นเรื่องโรงฟักไข่อัจฉริยะพร้อมครุภัณฑ์ของหน่วยการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเขาสร้างระบบขึ้นมามีโรงเรือนมีต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่ากระบวนการบริหารจัดการเขามันไม่ครบถ้วนมันขาดบุคลากรขาดวิธีการเชิงเทคนิ
1: ค
0: นะคะแล้วก็มีกระบวนการที่สุดท้ายในปลายทางน่ะไม่ได้ก่อให้เกิดรายได
2: ้
0: นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่น่าเสียดายเราก็อยากเสนอแนะให้เขาเนี่ยดำเนินการให้มันครบถ้วนตามลูปของมันมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะถัดไปเป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิเรียกว่าเป็นกิจกรรมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่เกษตรมูลค่าสูงที่เราบอกว่าต้องเป็นเกษตรที่มันราคาแพงอันนี้ค่ะก็คืออันนี้ก็จะมีผลการตรวจสอบที่เรียกว่าอาจจะกิจกรรมที่นำเสนอเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมทำให้โอกาสที่จะทำให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเราก็จะมีข้อเสนอแนะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำด้วยการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อการอุปโภคบริโภคของเทศบาลในจังหวัดมหาสารคามซึ่งอันเนี้ยเรื่องของไอ้ทำน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นมันเป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานเลย
1: ค
0: ือการบริหารจัดการภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จมักจะมีปัญหาทุกแห่งก็คือมันจะต้องใช้ทั้งงบประมาณเงินทุนการบริหารจัดการบุคลากรนะคะจะต้องมีคนที่บริหารจัดการเป็นมีเงินในการที่จะดูแลให้น้ำมันสะอาดตลอดเพื่อที่จะไปเก็บตังค์กับชาวบ้านถ้าน้ำไม่สะอาดชาวบ้านก็ไม่จ่ายตัง
1: ค์
0: อันนี้ก็เนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายคือเรื่องนี้จริงๆก็เป็นผลการตรวจที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยากจะนำเสนอมากเพราะว่ามันเป็นผลการตรวจในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็หน่วยงานเมื่อได้รับข้อสังเกตจากเราเนี่ยไปดำเนินการเรียกว่าทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานซึ่งอันนี้ถือว่าสตง.บอกต้องยกนิ้วให้เลยเพราะว่าหมายความว่าหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยตระหนักถึงการที่จะไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำไปใช้ให้กับส่วนราชการในหน่วยงานภายในของตัวเองอื่นๆซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาทำในเรื่องก่อสร้างอยู่แล้วเขาก็พอเขารับทราบจากข้อมูลของเราว่าผลการตรวจเป็นแบบนี้เนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการประชุมแล้วก็จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานในเรื่องนี
2: ้
0: อันนี้เรียกว่าเป็นผลสำฤทธิ์ในการตรวจสอบมากนะคะสุดท้ายเนี่ยโครงการสุดท้ายเป็นเรื่องของเป็นโครงการส่งเสริมวินัยบูรณาการให้ความรู้ด้านวินัยการเงินการคลังโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเวลาที่สตง.เนี่ยไปตรวจมาเยอะๆหน่วยเนี่ยเราก็รวบรวมองค์ความรู้ที่เรามีแต่เราก็อยากจะเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่ขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรจำนวนมากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนหรือสพม.สพป.โรงพยาบาลอบจที่หน่วยงานที่มีบุคลากรจำนวนมากแล้วก็มีส่วนราชการภายในเป็นกองเป็นสำนักเป็นฝ่ายแล้วเวลาที่ในส่วนของการบริหารเนี่ยเขาก็จะมีการมอบอำนาจไปให้ส่วนราชการต่างๆภายในเนี่ยได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างเองเราก็จะเห็นว่าทุกคนน่ะมีโอกาสที่จะเป็นกรรมการ TOR

0: ็นผู้ควบคุมงานเป็นกรรมการตรวจรับเป็นได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความรู้ในเรื่องนี
1: ้
0: เราก็เลยเนี่ยเสนอโครงการนี้กับร่วมกับหน่วยงานของรัฐขนาดใหญ
2: ่
0: เพื่อที่จะจัดโครงการให้ความรู้โดยที่เขาเรียกว่าเป็นการจัดเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าหน่วยนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเราก็ไปสอนไปแนะนำไปให้ความรู้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในการทำงานแล้วก็สามารถนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อคนอื่นนะคะแล้วก็หน่วยงานก็จะทำอะไรก็ถูกต้องสตง.ก็จะเบาในการตรวจสอบนี่คือสิ่งที่จะแถลงข่าว
2: ค่ะท่านคะเดี๋ยวย้ำอีกสักนิดนึงค่ะว่าในส่วนของอนาคตค่ะมีนโยบายที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ยังยืนยันนะคะว่าหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับหน่วยงานของรัฐในการที่จะให้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะแล้วก็การดำเนินงานไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายระเบีย
2: บ
0: นะคะแล้วก็ที่สุดเนี่ยปลายทางที่สุดก็คือประโยชน์ต้องตกกับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติค่ะ
2: ค่ะท่านคะขออีกหนึ่งคำถามค่ะเผื่อพี่น้องประชาชนสงสัยค่ะในเรื่องนึงค่ะในการตรวจสอบของเราต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนอาจจะสงสัยว่าเรื่องนี้ทำไมถึงนานจังทำไมถึงกว่าจะรู้ผลทำไมใช้เวลานานจังเลยคะท่าน
0: ก็เป็นในการตรวจสอบถ้าเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเขาก็จะหมายถึงเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายใช้เวลาเท่าไหร
2: ่
0: คือถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ระยะเวลาค่อนข้างเยอะผู้เกี่ยวข้องเยอะเอกสารเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบจนกว่าจะได้ผลสรุปที่แท้จริงที่สุดจริงๆแล้วก็ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้บริหารหลายชั้นเสร็จแล้วเราถึงจะสามารถที่จะเปิดเผยได้เปิดเผยได้ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: นั่นก็คือเหตุผลนะคะที่ว่ากว่า1เรื่องนะคะที่จะออกสู่สายตาของพี่น้องประชาชนได้คือต้องผ่านขั้นตอนตามกฎหมายไม่ใช่ว่าสามารถเปิดได้เลยทันทีต้องผ่านกระบวนการยิ่งคนเยอะเอกสารก็เยอะเรื่องราวก็จะเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องให้ความเข้าใจทางหน่วยงานด้วยนะคะนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเสนอกันวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการเปิดภารกิจของสตง.ส่วนภูมิภาคที่7ค่ะต้องบอกว่าครบถ้วนนะคะตอบทุกความสงสัยจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวันวิสาพวงมาลัยค่ะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นขอขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาไปดูความพร้อมของกกต.ขอนแก่นค่ะว่ามีการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปถึงไหนแล้วค่ะกกต.ขอนแก่นค่ะเดินหน้าเตรียมความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ.จัดอบรมวิทยากรระดับอำเภอค่ะเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและขั้นตอนการเลือกตั้งคาดหวังว่าครั้งนี้จะต้องมีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า 70% ค่ะจากการประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหลายช่องทางค่ะที่ห้องสีจันทร์บอลลูมโรงแรมเจริญธานีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งนอกจากนี้ค่ะยังมีการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติทั้งก่อนวันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งรวมถึงการนับคะแนนค่ะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะ
1: ครับโดยนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าทางกกต.ขอนแก่นนะครับตั้งเป้าหมายให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า70%ครับคุณผู้ชมพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านสถานศึกษาเพื่อช่วยสื่อสารและบอกต่อข้อมูลการเลือกตั้งไปยังประชาชนและผู้ปกครองและทั้งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าตาสับปะรดหรือสายด่วน1444โดยมีเงินรางวัลนำจับเนี่ยประมาณ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทเลยนะครับคุณออมสินโดยหาข้อมูลและเป็นหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนและดำเนินคดีนี่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นกันครับ
2: ต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับในการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นในการมอนิเตอร์ติดตามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเราได้มีมาตรการในการเชิงป้องกันในเชิงรุกนะครับโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้เราได้มีการจัดตั้งชุดป้องปรามในการกระทำความผิดในการเลือกตั้งโดยเราได้แต่งตั้งครบทุกอำเภอนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่จากกกต.เองแล้วก็จากหน่วยข่าวในพื้นที่นะครับร่วมกันบูรณาการเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการป้องปรามนะครับและมาตรการที่สำคัญนอกจากเรามีชุดป้องปรามแล้วเรายังมีชุดหาข่าวชุดบูรณาการของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้บังคับการนะครับรวมทั้งภาคีจากของฝ่ายปกครองซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการบูรณาการเรื่องการข่าว
1: เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการมอบสิ่งของให้กับผู้ต้องขังหญิงที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างครับสำนักงานอัยการภาค4จัดกิจกรรมสืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับบรรยากาศอยู่ที่สำนักงานอัยการภาค4ครับมีการจัดกิจกรรมสืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กผู้ติดในและผู้เด็กผู้กรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานำโดยนายประยุทธ์

0: ยุทธเพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการภาค4บุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะทางสำนักงานอัยการภาค4ถูกกำหนดให้จัดขึ้นพร้อมกันกับสำนักงานอัยการภาคทั่วประเทศค่ะตามแนวทางของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยภายในงานค่ะแบ่งออกเป็น3กิจกรรมหลักได้แก่พิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลบริเวณห้องพิธีด้านในค่ะรวมถึงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกที่บริเวณห้องโถงและการดำเนินกิจกรรม CSR ค่ะเพื่อสังคมสำหรับกิจกรรม CSR ทางสำนักงานอัยการภาค4ค่ะได้เลือกสานต่อพระปณิธานเมื่อครั้งทรงงานเป็นอัยการด้วยการเข้าดูแลและสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ผู้ต้องขังหญิงประมาณ300คนและเด็กทารกในเรือนจำกลางขอนแก่นอีก3รายซึ่งสิ่งของที่นำมาประกอบนะคะก็ประกอบด้วยนมขวดนมผ้าอ้อมสำหรับเด็กค่ะรวมถึงผ้าอนามัยสบู่และยาสีฟันสำหรับผู้ต้องขังหญิงค่ะ
0: โดยทั้งนี้นะครับได้มีการมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำล่วงหน้าก่อน1วันครับคุณผู้ชมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำสิ่งของไปตรวจค้นและตรวจสอบความปลอดภัยตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างถูกต้องก่อนที่จะมีการทำพิธีบุญเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการและเดินทางไปมอบสิ่งของที่เรือนจำกลางขอนแก่นในวันถัดไปครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาไปดูประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดชัยภูมิค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะได้สืบสานประเพณีแห่ผีสุ่มหนึ่งในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบ้านเซี่ยวน้อยที่สืบทอดจากคติความเชื่อบุญข้าวสากและบุญเดือน10ซึ่งปีนี้ค่ะจัดใหญ่กว่าทุกปีมีขบวนแห่ผีสุ่มกว่า 1,000 หัวสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะได้จัดงานประเพณีแห่ผีสุ่มประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะ ระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ที่วัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อยหมู่ที่1ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะโดยวันที่13กันยายนนะคะเวลา 18:30 นาทีนางสาวการจรัสเอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดงานไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือขบวนแห่ผีสุ่มกว่า 1,000 หัวค่ะที่มาสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานค่ะโดยเริ่มขบวนจากโรงเรียนบ้านเซี่ยวน้อยเดินไปตามถนนจนถึงวัดสมศรีค่ะระยะทางเนี่ยประมาณ800เมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากนะคะ
0: จังหวัดเลยเนี่ยมีผีตาโขน
1: ใช่ค่ะ
0: จังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีผีสุ่มเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องว่าผีสุ่มเนี่ยเป็นยังไงโดยประเพณีผีสุ่มนะครับคุณผู้ชมถือเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของบ้านเซี่ยวน้อยครับสืบทอดจากคติความเชื่อในบุญข้าวสากและประเพณีบุญเดือน10สะท้อนความผูกพันระหว่างคนในชุมชนกับบรรพบุรุษครับคุณผู้ชมโดยชุมชนนะครับได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูเป็นประเพณีท้องถิ่นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความรักความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าทางวัฒนธรรมตลอดการจัดงานทั้ง3วันครับคุณผู้ชมเต็มไปด้วยความคึกคักและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมมีกิจกรรมทั้งการประกวดหัวผีสุ่มการสาธิตการจัดทำของที่ระลึกการแสดงวัฒนธรรมนักเรียนในพื้นที่และการจัดตลาดนัดชุมชนจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตลอดการจัดงานมหรสพอีกด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะเพื่อร่วมการขับเคลื่อนบ้านเสี้ยวน้อยสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไปค่ะ
0: ครับ
1: นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวจริงๆนะคะทำไมถึงบอกว่าผีสุ่มเพราะว่าแต่ละคนแต่ละที่เห็นไหมคะว่าจะมีสุ่มไก่
0: ก็เรียกว่าเรียกว่าผีสุ่มนั่นเอง
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ละผีจะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าเอาข้องมาใส่เรียกว่าผีข้องไหมครับคุณรำศิลป
1: ์อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนนะคะแต่ตอนนี้มีแล้วผีสุ่มที
0: ่
1: จ
0: ัง
1: ห
0: วั
1: ดชัยภูมิค่ะ
0: ครับ
1: นี่อันนี้ก็คือใส่สุ่มกันนะคะกระโปรงใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี
0: ้สวยงามมากครับ
1: ค่ะ
0: จากผีสุ่มชัยภูมิไปที่จังหวัดบึงกาฬกับน้ำตกกินรีกันบ้างครับพาคุณผู้ชมไปดูความงดงามของมนต์เสน่ห์แห่งน้ำตกกินรีครับและความอัศจรรย์ของหินโลมาซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

0: ในช่วงฤดูฝนของทุกปีโขดหินที่มีลักษณะคล้ายโลมาประติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของธรรมชาติจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยคอนเซปต์ใหม่สายความน่ารักนั่นคือหินโลมาเปิดมุมมองการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติผ่านน้ำตกกินรีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าสายชิลและผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ
1: พอพูดถึงปลาโลมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงความน่ารักของน้องปลาโลมาหลายตัวแหวกว่ายเป็นจินตนาการที่เลิศล้ำมากไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมาดูความน่ารักของน้องปลาโลมาบริเวณน้ำตกกินรีแล้วก็บริเวณก็เรียกปลาโลมาหินปลาโลมานะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเสกสรรปั้นแต่งความน่ารักได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่ามาที่นี่เนี่ยมันมีความน่ารักตระการตาแล้วก็ทําให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันเย็นสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมไปถ่ายเนี่ยมีความน่ารักปนอยู่นะฮะถ่ายกับน้องโลมาถ่ายกับคนนู้นถ่ายกับคนนี้แล้วก็ถ่ายที่น้ําตกกินรีซึ่งถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยสวยสดงดงามมาก
0: สำหรับไฮไลท์ที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์คือหินโลมาโขดหินธรรมชาติที่มีลักษณะชั้นหินวางสลับซับซ้อนรูปทรงคล้ายหัวโลมาหลายๆตัวเหมาะแก่การเล่นน้ำและเป็นมุมอันซีนถ่ายภาพน่ารักน่ารักที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสความแปลกตาตลอดเส้นทาง
2: ในน้ำตกกินรีก็จะมีที่เที่ยวนะครับก็คือหินโลมา5ตัวปลาโลมาหรือหินโลมาของเราก็คือจะเป็นปลาโลมา5ตัวชนกันแบบนี้เลยเรียงตัวกันตรงกลางก็จะมีนักท่องเที่ยวไปยืนช่วงนี้นะครับก็คือไม่อยากให้พลาดเลยก็คือเป็นช่วงฤดูฝนหินโลมาจะสวยกว่าทุกฤดูแล้วก็จะมีน้ำให้เล่นหินโลมาก็จะมีแบบมอสเฟิร์นหินดอกไม้ดอกเทียนหินขึ้นสวยครับ
0: จังหวัดบึงกาฬขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมความเชื่อที่สามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดมวลน้ำตกจะมีความสมบูรณ์โขดหินจะถูกปกคลุมด้วยพืชขนาดเล็กเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นหินเป็นสีเขียวขจีที่สดชื่นสบายตาสร้างความประทับใจและให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
3: ได้ยินว่าสวยมากเพื่อนก็มาแล้วก็บอกว่าสวยมากเลยก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเห็นให้ประทับใจนะคะ
4: ชอบธรรมชาติที่นี่มากค่ะแล้วก็ชอบเดินเขาแล้วก็เที่ยวน้ำตกค่ะที่ไหนมีเขามีน้ำตกก็จะไปค่ะ
3: ประทับใจมากค่ะยังจะกลับมาอีกค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่กันนะคะเพราะว่าธรรมชาติดีมากค่ะยังเป็นแบบธรรมชาติสุดๆค่ะจะหาที่ไหนไม่ได้เลยในบึงกาฬนี่คือสุดยอดแล้วค่ะ
0: มนต์เสน่ห์แห่งน้ำตกกินรีและความอัศจรรย์ของหินโลมาคือหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในรูปแบบใหม่ของจังหวัดบึงกาฬที่กำลังรอให้คุณเดินทางมาสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาด้วยตนเองทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
5: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้กันค่ะ

0: ทองลง250เป็นยังไงคุณออมสิน
1: ก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะยังไม่อัดเอื้อมค่ะเอาไว้ก่อน
0: ขึ้นลงอย่างนี้ตลอดนะครับแต่เราก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มี
1: ทรัพย์สิน
0: ที่จะซื้อ
1: ยังไม่มีทุนทรัพย์ที่จะซื้อเอาไว้ก่อนฝากไว้ที่ร้านก่อน
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวไปเอานะคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษครับโดยมีฝนตกมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ยังมีฝนตกบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะ

0: สั้นได้ครับ
1: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสค่ะขณะที่อีสานตอนล่างของเราในวันนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียสสูงสุด 28 องศาเซลเซียสค่ะไปเช็คคุณภาพอากาศประจำวันนี้กันค่ะคุณภาพอากาศประจำวันนี้นะคะทุกพื้นที่มีแต่ดีนะคะวันนี้หลายๆพื้นที่ที่เคยดีมากก็ตกลงมาดีแล้วแสดงว่าคุณภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งวันนี้คุณภาพดีได้แก่พื้นที่ขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
0: ก็เช้านี้ขอนแก่นก็มีฝนตกด้วยคุณออมสิน
1: ค่ะต้องบอกว่าตกไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: แต่ตกตลอดเลยหลายๆชั่วโมงใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นี่นะคะฝากคุณผู้ชมดูแลสุขภาพในช่วงนี้ไปด้วยค่ะ
0: ค
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศิลศิรพศรอุดมแก้วสปอยทันชนิดอุตมังและทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของผีสุ่มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

คันหากเข้ากินใดมีคุณมากยิ่งโป่งโมเจ็บป่วยไข่บ่มีไก่ห่างไก่จริงแล้วอันนี้เทียมดังของดีล่นคนทำดอกอยากยิงขั้นเม่นของขี่หายกะทำใดคู่สุวรรณนั่นแล้วพันว่าเงินคำแก้วของดีมันหายากเม็ดดินเม็ดทรายมีบ่อแพขนจิ่มกะบ่อถองอันว่ากุ่นซ้อนสางอัศดรคุณมากมันหักขาหยาบแพ้ทั้งคายกะบ่มีขั้นแม่นยุงยองหินโป่งให้เหือดไตมันบ่ฮอนขี่ให้หาใดคู่สู่เอื้อนขอจะเริ่มพรออกต้นญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกต้นญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกต้นญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก้าล่ะเนาะออกต้นญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่เด็กลุกตั้งแต่เต้ากับมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติต่อทุกสิ่งทุกอย่างแก่ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเพื่อโบหัมโบห้านเป็นนั่นละออกต้นญาติย่อมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอขึ้นแก่ชีวิตพ้องพวกเอาไว้เนาะตื่นดักมันก็ได้เวียกลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดักคือกาแห่หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแต่ละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้ตั้งบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบอกว่าสิเป็นอีหยังก็ตามแต่อยากร่มสุขสุขชีวิตจิตใจของพวกเฮานี่มันก็ต้องเป็นไปในทางที่มันดีมันงามแต่สั่นละเนาะคิดดีพูดดีทำดีจังสันเด้คิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาทหยาบน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันตัวโปรตีนบรรยากาศของชีวิตกะยังต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีต่างบุญญาบารมีคือจังกับที่บอกที่ว่านั่นแหละเนาะในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าฝนจะสิดีแน่จักหน่อยเนาะฝนตกลงมาเหตุให้เกิดความชุ่มชื้นชุ่มซ้ําการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายให้มันดีกันแล้วกันเพราะว่าบางเทื่ออากาศมันเปลี่ยนอากาศมันซุ่มมันฟื้นจังซั่นน่ะเหตุใดวัดไอไข่จามโรคไข้ไข่เจ็บมันก็ติดตามกระตนกระโตของพวกเฮาได้จังสันนะระมัดระวังสุขภาพกันเด้อเป็นกำลังใจให้สุภโสคนในการดำเนินชีวิตเนาะชีวิตอยากย่อมสุภโสคนสิ่งที่มันอยู่นำเฮาแก่นี่ละ

อมีปบต่อไปอีกเป็นว่าจังสั่นเด็กเนี่ยคำสอนที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าล่ะเพราะว่าชีวิตมันเป็นจังสี่ในลักธรรมอันนี้เนี่ยเป็นเว้าถึงเรื่องของการกำหนดโง่เป็นจักขันการกำจัดหากปัญหาให้มันเบิดไปและกับความสิ้นทุกข์บ่มีพบอีกต่อไปเนี่ยล่ะมันก็สิเห็นได้ว่าการกำหนดโง่เป็นจักขันนี่จะให้โง่ว่าเป็นจักขันนี่มันคืออีหยังแก่สละคำว่าเป็นจักขันนี่ก็แปลว่ากองทั้งหากองหมายถึงกองแห่งโง่ประทับและขัดนำมาทำหาส่วนที่ประชุมเก่าเป็นหน่วยร่วมเป็นเอิญว่าเป็นปัดบุกคนโตตนเข้าเขาจังเสียละทั้งหากองนั่นแก่ได้แก่หกประคันแก่คือกองหรือว่าส่วนประกอบที่เป็นหกประทับทั้งหมดซึ่งสามารถแนมเห็นได้ด้วยตาเวทนาขันแก่คือกองหรือว่าส่วนประกอบที่เสวยอารมณ์ความโหดซึกสุกทุกหรือว่าซีซือสัญญาขันแก่คือกองหรือว่าส่วนประกอบที่เป็นความกำหนดได้หมายโหในอารมณ์ทั้งหกบอกว่าสิเป็นสีต่างๆแม่นบ่ล่ะญาติโยมสังขารขันธ์ก็คือกองหรือว่าส่วนประกอบที่เป็นความปรุงแต่งจิตให้ดีหรือว่าส่วนหรือว่าสังขารแก่สละวิญญาณขันธ์ก็คือกองหรือว่าส่วนประกอบที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์ทั้งอายตนะทั้งหกมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นแก่สละขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันก็ย่อลงเป็น2ก็คือน้ําและก็รูปแม่นบ่ล่ะหกประคันเนี่ยจัดเป็นหกสี่ขันนอกนั่นแกหรือว่าเป็นน้ำแกสละในเรื่องของนี่แหละขันตั้งหาหยาดย่อมเนาะเนี่ยเป็นเอิญว่าขันหาขันหาพวกเข้ามักสิได้ยินเนาะธาตุสี่ขันหาแกสละบางเดือเป็นแกแย่ออกมาให้พวกเข้าได้เห็นว่าในส่วนของความเป็นขันหาเนี่ยมันเป็นอีหยังแกสละขันแปลว่ากองแกคือสิ่งที่มันเป็นร่วมมองร่วมของสิ่งต่างๆซึ่งก่อให้เกิดเป็นชีวิตคนหรือว่าสัตว์ขึ้นมาอย่างที่บอกกันละในส่วนของหกประคันกองหกกองหกจะประกอบไปด้วยธาตุตั้งปีที่เอิ่นว่ามหาพุทธรูปปีแต่สละปฐวีธาตุธรรมศาสตร์ที่ทรงป้าวะความแข็งขึ้นธาตุดินอาโปธาตุธรรมศาสตร์ที่ทรงป้าวะความกลมหรือว่าไหลอันนี้มันก็คือธาตุน้ำเตโซธาตุธรรมศาสตร์ที่ทรงภาวะการห่อนอันนี้มันก็คือธาตุไฟวาโยธาตุธรรมศาสตร์ที่ทรงภาวะความเคร่งตึงอันนี้มันก็คือธาตุลมนะเห็นหมดละนี่เป็นหกประขันเป็นว่าหกประขันมันมีตั้งมหาพุทธรูปทั้งสี่เจ็ดสิละดินน้ำไฟลมนะและก็ยังมีอุปาทายรูปอีกเท่าสี่นี่ละแบ่งออกเป็นภาษาตะลุบหาได้แก่จักขุภาษาตะลุบประสาทตาเป็นที่ตั้งแห่งจักขุวิญญาณโสตะประสาทหูแต่คือประสาทหูเป็นที่ตั้งแห่งโสตะวิญญาณคานะประสาทหูแต่คือประสาทจมูกเป็นที่ตั้งแห่งคานะวิญญาณชิวหาประสาทลูกแต่คือประสาทลิ้นเป็นที่ตั้งแห่งชิวหาวิญญาณกายะประสาทหูแต่คือประสาทกายเป็นที่ตั้งแห่งกายวิญญาณเนี่ยแหละนอกจากนั้นยังมีโคจรลูกสีมันก็มีวันนะก็คือสีที่กระทบจักขุประสาทหกจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้นสัตตะก็คือเสียงที่กระทบโสตะประสาทหกก็เลยเกิดโสตะวิญญาณขึ้นคันธะก็คือกลิ่นที่มันกระทบคานะประสาทลูกก็เลยเกิดคานะวิญญาณขึ้นระสะก็คือรสที่กระทบชิวหาประสาทลูกก็เลยเกิดชิวหาวิญญาณขึ้นเนี่ยมีภาวะลูกสองบวชสิเป็นอิทธิภาวะลูกลูกแสดงให้โง่ถึงสภาพความเป็นแม่ยิ่งปุริสะภาวะโง่โง่ที่แสดงให้โง่ถึงสภาพความเป็นผู้ใต้เนี่ยมีทั้งหาทัยลูกนำเลี้ยงหัวใจมันใหญ่ต่อกับเมล็ดบุญหนักอยู่ภายในเนื้อของหัวใจชีวิตลูกลูกที่รักษากรรมจะลูกให้ดำรงอยู่ได้อาหารลูกโอสะซึ่งเข้าได้จากอาหารต่างๆปริเสธลูกหรือว่าอากาศลูกจะเกิดช่องว่างระวังหกกับหกวิญญาติหกสองก็ได้แก่กายวิญญาติหกการไหวกายให้ผู้อื่นหกความหมายว่าจีวิญญาติหกการบอกว่าจางให้ผู้อื่นหกความหมายและก็ยังมีลักษณะหกสามได้แก่ลหุตาลูกลูกที่มีความเบาเป็นลักษณะมุตุตาลูกลูกที่มีความอ่อนโยนเป็นลักษณะกัมมัญญาตาหกหกที่มีความกวนของสิ่งที่มีชีวิต

วิการลุมอีกปีแต่สละมันยังแบ่งออกไปโอ้ยังมีรายละเอียดจัดดมเนาะบวชสิเป็นอุปยยะหุหกที่เกิดขึ้นในคณะแรกปฏิสนธิสันตติหกหกที่จะเลื่อนขยายสืบต่อกันแฮมรูปร่างกายของเฮาสลาตาลูกลูกที่เสื่อมส้มมันเกิดความแก่ทำพระและยังมีอนิจจตาหกหกที่แตกนับสูญปิ่นไปเป็นแต่ละเห็นบ่ละหกที่ว่ามาตั้งเม็ดนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแยกออกไปเป็นรายละเอียดเป็นแต่ละตามดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นได้นำมาแยกไว้เนี่ยล่ะมันก็เป็นสิ่งที่เฮาสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยล่ะเป็นเอื้อนว่าโหกเนี่ยล่ะเป็นแบ่งออกเป็นส่วนถึง28แม่นบ่ล่ะเมื่อเว้าโดยสรุปก็คือว่ามันก็เป็นมหาพุทธรูปที่ดินน้ำลมไฟแหละก็อุปาทายรูปก็คือรูปที่เกิดอาศัยดินน้ำลมไฟนั่นละเป็นเก้าสี่มันก็กลายเป็นโหก28ทั้งหมดเนี่ยเป็นเอื้อนว่าเป็นโหกประขันหรือว่ากลมโหกหรือว่ากองแห่งโหกซึ่งโดยสภาพแล้วมันก็สิมีการเสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆบ่ว่าสิเป็นโหกประณีตสวยงามจังได๋จังซั่นล่ะนี่อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าโหกประขันเวทนาขันก็คือความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นทุกข์ได้แก่สบายกายสบายใจหรือว่าเป็นทุกข์บ่สบายกายบ่สบายใจหรือว่าซื่อๆเฉยๆบ่แสดงออกมาชัดว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นทุกข์เพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นเวทนาจะได้แก่จิตที่เห็นหน้าที่รับรู้เสวยทุกข์หรือว่าเฉยๆนั่นละสัญญาขันกองสัญญาจะได้แก่ความจำได้หมายโหกซึ่งความจำของคนเฮาเมื่อเว้าโดยสรุปก็คือจำสิ่งที่เป็นโหกสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่เป็นเย็นห่อนอ่อนแข็งและก็จือจำอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจแม้ว่าความจำของคนเฮามันสิวิจิตรพิสดารจังใดก็ตามแต่ว่ามันจะร่วมลงในความจำหกเรื่องซึ่งผ่านมาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแก่สัตว์นะสังขารขันธ์จะคือกองแห่งสังขารคำว่าสังขารเป็นจะหมายเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตซึ่งเอิ้นว่าเจตสิกธรรมซึ่งมีตั้งดีตั้งบ่ดีแหละกะต่างๆได้แก่สิ่งที่เฮาเอิ้นว่ากุศลอกุศลแหละกะอัปยกฤตนั่นล่ะพวกสังขารทั้งหลายเหล่านี้มันสิเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของคนอย่างเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นแก่จิตก็เฮ็ดให้จิตโกรธพวกสังขารก็เลยเปรียบคือจังกับสีจิตนั่นเปรียบคือจังกับน้ำสุดแล้วแต่ว่าเฮาสิหยดสิหยอดไปสีอีหยังลงไปเฮ็ดให้น้ำนั่นมันเปลี่ยนไปตามสีที่เฮาหยอดลงไปแต่ว่าสีเรานั่นมันบ่แม่นน้ำน้ำก็บ่แม่นสีแม่นบ่ล่ะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นอาศัยกันอยู่เฮาร่วมเอิ้นว่าน้ำแดงบ้างน้ำเขียวน้ำดำตามสีที่เขาไปปรุงแต่งและก็ยังมีวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณจะได้แก่ความหูอารมณ์แต่คือสิ่งที่มากระทบต่างๆทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ล่ะเอิ้นคือเป็นภาษาบาลีว่าจักขุวิญญาณความหูทั้งตาโสตวิญญาณความหูทั้งหูคานะวิญญาณความหูทั้งจมูกจิ้วหาวิญญาณความหูทั้งลิ้นกายวิญญาณความหูทั้งกายและก็มโนวิญญาณความหูทั้งใจนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะเป็นบอกไว้จังสั่นญาติโยมเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ล่ะเนี่ยอันนี้เป็นเอิ้นว่ามันเป็นขันธ์5แม่นบ่ล่ะขันธ์ทั้ง5ประการนี่มันก็คือคนแต่ละคนนั่นแหละส่วนรูปก็คือหกส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็คือน้ำเนี่ยสรุปรวมเป็นหกกับน้ำนี่ล่ะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆอีกแนวนึงก็คือว่าเวทนาเนี่ยมันก็คือจิตที่เฮ็ดหน้าที่โหสุขทุกข์บ่ทุกข์บ่สุขแก่สัตว์เนาะปัญญาก็คือจิตที่เฮ็ดหน้าที่จือจำสังขารก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตวิญญาณก็คือจิตที่เฮ็ดหน้าที่โอ้สิ่งที่ผ่านมาตั้งตาเป็นต้นแก่สัตว์ละคนเฮานี่แต่ละผู้แต่ละคนจึงเว้ากันบอกว่าประกอบไปด้วยกายและจิตบ้างประกอบไปด้วยน้ำกับหัวบ้างซึ่งมันจะแยกออกไปเป็นขันธ์ทั้ง5ประการและก็ขันธ์แต่ละขันธ์นั่นก็ยังแยกย่อยออกไปวิจิตพิสดารอีกเนี่ยล่ะเห็นบ่ล่ะญาติโยมทั้งผู้ทั้งฝันนี่ล่ะอันนี้เป็นเอิ้นว่าในเรื่องของเบญจขันธ์เนี่ยเบญจขันธ์หรือว่าปัญจขันธ์ปัญจขันธารูปกขันโตเวทนากันโตสัญญากันโตสังขารกันโตวิญญาณกันโตตตะกตโมรูปกขันโตเห็นบ่ล่ะญาติโยมเนี่ยขันธ์ทั้ง5อันนี้ล่ะเมื่อประกอบกันเข้าก็สมมุติเอิ้นกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์แต่ละเป็นโตตนเฮาเขาแต่ละอันนี้มันก็เป็นสมมุติสัจจะก็คือความจริงที่สมมุติขึ้นมาถ้าแม้นว่าแยกขันธ์ทั้ง5นั้นออกจากกันเป็นส่วน

ส่วนบ่ร่วมกันคำว่าคนพัดโตตนกับบ่มีมันคงมีแต่น้ำกับโอกเท่านั้นนี่ล่ะมันเข้าลักทีพระพุทธเจ้าเป็นพระไหวว่านี่ล่ะคือจังครับว่าเพราะคุ้มส่วนทั้งหลายเขาเสียงจะเอิ้นว่ารถย่อมมีจังไหนเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่การสมมติว่าสัตว์ก็ย่อมมีเป็นจังสั้นเบิ่นว่ายะถาหิอังคสัมปาราโหติสัตโตระโตอิติเอวังขันเตสุสันเตสุโหติสัตโตติสัมมาตินี่ล่ะญาติโยมอันนี้ล่ะคำสอนอันนี้มีความมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลเข้าใจว่าอีหยังเป็นสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติและก็อีหยังเป็นปรมัตถสัจจะก็คือความจริงตามภาวะมันก็สิเป็นเหตุให้คลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าอุปทานมันเหตุให้บุคคลเกิดความทุกข์ต่างๆแก่สัตว์ล่ะในส่วนของการกำหนดโอ้เบญจขันธ์บัดนี้ในหลักธรรมเนี่ยในเรื่องของการกำหนดโอ้เบญจขันธ์ภาษาญะคู่ภาษาบาลีเป็นเอิ้นว่าเป็นปริญญาเป็นบัลลังก์ปริญญานี่ก็คือนี่ล่ะการกำหนดโอ้บ่ว่าสิเป็นญาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาเจ้าสันนะญาตะปริญญาก็ได้แก่การกำหนดโอ้ด้วยให้เป็นสิ่งที่โอ้แล้วหมายถึงกำหนดโอ้ขันธ์หูจักก็คือทำความหูจักจำเพาะโตของสิ่งนั้นโดยตรงพ่อให้ปือว่าได้โอ้ได้เป็นอันโอ้หูจักสิ่งของอันนั้นแล้วดังเช่นโอ้ว่าเอ้าอันนี้คือเวทนาเวทนาก็คือสิ่งที่มีลักษณะสวยอารมณ์เจติละเนาะนี่ญาตะปริญญาแม่นบ่ล่ะทีละนะปริญญาก็ได้แก่กำหนดโอ้ด้วยการพิจารณากำหนดโอ้กันพิจารณากำหนดโอ้โดยสามัญลักษณะก็คือพิจารณาโดยความเป็นจริงของความบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเช่นว่าเวทนาบ่เที่ยงมันมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาบ่แม่นโตบ่แม่นตนจังซั่นน่ะปหานปริญญาก็ได้แก่กำหนดโอ้ด้วยการละกำหนดโอ้ถึงกันละได้กำหนดโอ้โดยตัดตั้งบ่ให้ฉันทะละคะเกิดมีในสิ่งนั้นก็คือโอ้ว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ละอนิจจสัญญาว่านี่ล่ะความเที่ยงเป็นต้นในสิ่งนั้นได้จึงว่าปริญญาทั้ง3มันมีขันหาเป็นอารมณ์บุคคลพึงนำมากำหนดขันหานี่ล่ะอันนี้ล่ะญาติโยมอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์อยู่ในอนัตตลักขณสูตรนั่นล่ะพระไตรปิฎกในพระสูตรที่สำคัญนอกจากธรรมจักขปวัตตนสูตรแล้วก็มีอนัตตลักขณสูตรนั่นล่ะเป็นเว้าถึงเรื่องของความที่มันมีนี่ล่ะการโอ้การกำหนดโอ้ถึงขันทั้งหาเนาะขันหาเป็นอนัตตาบ่แม่นโตตนถ้าแม่นว่าขันหาเป็นอัตตาโตตนสัตว์พึงได้ในขันหาตามใจหวังว่าจงเป็นจังปีเติร์ดอย่าเป็นจังสั่นเลยก็เพราะเหตุที่มันเป็นอนัตตาขันตะขันหานี่มันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธขันหานี่เป็นของบ่เที่ยงสิ่งไหนบ่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์สิ่งไหนเที่ยงสิ่งใดบ่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือเพื่อที่สิตามเห็นสิ่งนั้นว่าของเฮาเฮาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโตเป็นตนของเฮาจึงว่าขันธ์ทั้งหาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งภายในภายนอกทั้งหยาบและละเอียดทั้งเลวและกับประณีตทั้งในจิตใจและที่ใจจังสรรนามันก็เป็นสักว่าขันธ์หาอันนั้นมันก็บ่แม่นของเฮาเฮาบ่เป็นนั่นบ่เป็นนี่นั่นบ่แม่นโตตนของเฮาเห็นบ่ล่ะในลักษณะที่เพิ่นให้พิจารณาได้หั่นน่ะญาติโยมสมโพธิ์ฟันนี่ล่ะตาแม่นโอ้ยผู้ใดพิจารณาความเป็นจริงในเรื่องต่างๆเรานี่นี่ล่ะอันนี้มันก็คือส่วนหนึ่งของการประพฤติการปฏิบัติให้เห็นความเป็นจริงเป็นว่าจังซั่นเด้ตาแม่นเฮาจักความเป็นจริงแม่นบ่ล่ะสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันบ่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์จังซั่นธรรมทั้งปวงมันเป็นอนัตตานี่ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าโตธรรมนิยมธรรมนิยมก็แปลว่านิยมข้อกำหนดอันแน่นอนของธรรมศาสตร์หมายถึงกฎของธรรมศาสตร์ที่บ่อาจสิเปลี่ยนแปลงได้ทุกสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตบ่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมล้วนต้องเป็นไปตามกฎอันนี้เพิ่นเอิ้นอีกอย่างนึงว่าเป็นธรรมทิฏฐิภาวะที่เป็นอยู่หรือว่าตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันจังซั่นเริ่มต้นจากสังขารทั้งปวงบ่เที่ยงนี่ล่ะสัพเพสังขาราอนิจจาคำว่าสังขารจะหมายเอาสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทั้งที่เป็นอุปาทินนะกะมีใจคล้องและก็อนุปาทินนะกะบ่มีใจคล้อง

ั้งที่เป็นหุบประทับและกันน้ำมาทับทั้งที่สามารถรับรู้ได้ด้วยอายตนะและกับบอสามารถรับรู้ด้วยอายตนะซึ่งสังขารทั้งปวงนี่เป็นไปในสังคตลักษณะก็คือว่ามันมีการเกิดขึ้นปรากฏเป็นเบื้องต้นมีความแปรปรวนไปในท่ามกลางและก็มีความดับคือแตกสลายไปปรากฏในที่สุดนี่ล่ะท่านจึงบอกว่ามันเป็นอนิจจังมันก็คือความบ่เที่ยงแม่นบ่ล่ะสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แก่สัตว์ล่ะสัพเพสังขาราทุกขาจึงสัตว์ล่ะญาติโยมมันเป็นทุกข์ก็หมายถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายมันก้นอยู่ในสภาพเดิมบ่ได้มันมีความเสื่อมส้มไปเพราะว่าถึงอนิจจตาคือความบ่เที่ยงบีบคั้นให้เป็นไปก็คือว่าสิ่งใดบ่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์แก่บ่ล่ะและก็ยังมีธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสัพเพธัมมะอนัตตาเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเพิ่นว่าเนี่ยมันเป็นอนัตตานี่ล่ะเห็นบ่ล่ะบ่แม่นโตบ่แม่นต้นแก่สัตว์ล่ะเนี่ยถ้าพิจารณาความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงแม่นบ่ล่ะศึกษาเฮียนฮู้นี่ล่ะในเรื่องของธาตุของขันธ์ต่างๆเรานี่แล้วเนาะในเรื่องของความเป็นจริงของโตของตนของความเป็นที่มันเป็นธาตุเป็นขันธ์เจ็ดสิ่งละเนาะเนี่ยเวลาพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นศึกษาเพิ่นประพฤติปฏิบัติเนี่ยเพิ่นก็ศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งต่างๆเรานี่เด้ทำความเข้าใจเนี่ยละในสิ่งต่างๆเรานี่ถ้าแม่นทำความเข้าใจแล้วแต่เข้ากับสิรู้เท่าท่านความเป็นจริงเมื่อบุคคลกำหนดโอ้ขันธ์ห้าตามที่ได้เว้ามามันก็สิเห็นประจักษ์ชัดว่าขันธ์ห้านี่ล้วนเป็นของทุกข์บ่มีอีหยังที่น่าเพลิดเพลินยินดีเห็นบ่ล่ะอย่างที่เพิ่นเว้าไว้อยู่ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสคาทวรรคนั่นล่ะญาติโยมเนาะที่เพิ่นบอกว่าทุกข์ตอนนั้นมันเกิดขึ้นทุกข์มันย่อมตั้งอยู่และก็เสื่อมไปนอกจากทุกข์แล้วบ่มีอีหยังเกิดนอกจากทุกข์แล้วบ่มีอีหยังดับเพิ่นว่าเนาะความทุกข์ก็คือขันธ์ทั้ง5นี่ล่ะตามที่พระพุทธเจ้าเพิ่นทรงแสดงไว้ในธรรมจักขปวัตนสูตรเนาะโดยความสรุปก็คือว่ามันมีทั้งสภาวะทุกข์ประจำได้แก่ซากสลาบและกับมรณะกับปกิณกะทุกข์จรได้แก่ความโศกความทุกข์กายทุกข์ใจความกับแค้นใจการประสบกับเรื่องอันบ่เป็นที่ฮักพลาดจากสิ่งที่เป็นที่ฮักบ่ได้สิ่งตามที่ต้องการผู้ที่พิจารณาขันธ์ทั้ง5ดังที่ได้เว้ามาทั้งหมดเนี่ยได้คือว่าขันธ์5ที่กำหนดงูแล้วเห็นบ่ล่ะอันนี้แหละมันสิเป็นปัจจัยในการที่สิให้หาทางที่สิกำจัดห้าของมันก็คือโตตัณหาจังซั่นล่ะห้าของเบญจขันธ์จะหมายถึงโตตัณหาตัณหานี่มันเป็นกิเลสประเภทนึงจะหมายถึงความทะยานอยากเห็นบ่ล่ะแยกออกเป็นทั้งกามตัณหาความทะยานอยากในกามคุณหาคือพวกเสียงตินรสและกับโผฏฐัพพะที่หนาใกล้หนาพอใจภาวะตัณหาความทะยานอยากในภพความอยากมีอยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไปวิภาวะตัณหาความทะยานอยากในวิภพความอยากในความพลากพ้นแห่งโสตนอย่างใดอย่างหนึ่งอันบ่น่าปรารถนาอยากทำลายอยากให้ดับสูญเนี่ยบ่ล่ะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงของบุคคลมันจะหนีบ่พ้นจากโตตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญทั้งเป็นโตนำให้มีศาสตร์มีภพต่อไปแก่สัตว์ล่ะอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสว่าว่านี่ล่ะตัณหายังค้นให้เกิดจิตของเขาย่อมวิ่งพล่านสัตว์ก็ยังต้องเจียวไปจึงบ่พ้นจากทุกข์เพิ่นว่าจังซั่นเด้มันมีทุกข์เนาะญาติโยมเนาะนี่ล่ะถ้าแม่นเฮาเข้าใจต้องศึกษาเรียนรู้ต้องประพฤติปฏิบัติลงมือปฏิบัติจังซั่นน่ะและก็ดำเนินตามหลักของนี่ล่ะอริยสัจอันประเสริฐนี่ล่ะทั้ง4ประการนี่ล่ะเนาะเข้าใจความเป็นจริงบอกว่าสิเข้าใจความเป็นทุกข์แต่คือสภาวะทุกข์มีชาติเป็นต้นปกิณกะทุกข์มีความโศกเป็นต้นดังที่ได้เว้ามากันล่ะสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาทั้ง3ตามที่ได้เว้ามากนิโรธก็คือความดับทุกข์ได้แก่พระนิพพานมรรคก็คือขอปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยได้แก่มรรคมีองค์8ประการเนี่ยล่ะอย่างพระเพิ่นสวดในธรรมจักขปวัตนสูตรเป็นสาธยายเนาะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นบ่ล่ะสัมมาทิฏฐิก็เห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี่ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบและก็สัมมาสมาธิตั้งใจมันชอบ
มรรคทั้ง8หรือว่าอริยอัตถังคิกมรรคมรรคมีองค์8ประการเนี่ยล่ะเมื่อย่อลงแล้วมันแก่นี่แหละแก่คือศีลสมาธิและปัญญานี่ล่ะเนาะไตรสิกขานี่ล่ะญาติโยมสมโพธิ์เนาะเออศีลสมาธิปัญญานี่ล่ะที่ยะโอเป็นมรรคนํามาเว้านํามาสอนพวกเฮานํามาเพื่อที่สิชี้แจงให้พวกเฮาได้รู้ได้เข้าใจเนาะศีลสมาธิปัญญาอาจิศีลสิกขาอาจิจิตตสิกขาอาจิปัญญาสิกขาเห็นบ่หลักของไตรสิกขาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่ก็ถือว่าเป็นศีลแม่นบ่ล่ะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็จัดเป็นสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่จัดเป็นปัญญาจังซั่นล่ะเห็นบ่ล่ะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพิ่นก็แยกจังซี่ล่ะญาติโยมในอริยอัตตังคิกมรรคหรือว่าในมรรคมีองค์8ประการเนี่ยเพิ่นก็แยกออกมาจังซี่แม่นบ่ล่ะมันก็เห็นชัดเจนขึ้นได้งั้นน่ะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจัดเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดเป็นสมาธิสัมมาทิฏฐิและก็สัมมาสังกัปปะจัดเป็นปัญญานี่อันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นเตือนพวกเฮาให้เฮารู้เท่ารู้ทันเจ้าสละถ้าแม่นผู้ใดเห็นอริยสัจทั้ง4ประการแล้วถอนตัณหาผู้นำไปสู่ภพได้แล้วตัดมูลรากแห่งทุกข์ได้แล้วจะย่อมสิบ่มีภพอีกต่อไปเจ้าสละเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนจังซั่นเพิ่นเตือนสติจังซั่นให้ยินตรองเพิ่นบอกจังซั่นเนาะให้พินิจพิเคราะห์พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจรู้เท่ารู้ทันเจ้าสละถ้าแม่นเฮารู้เท่ารู้ทันแล้วเฮาก็สิรู้จักในการถอนตนจากสิ่งที่บ่ดีบ่งามทั้งหลายทั้งปวงจังซั่นล่ะเนาะเนี่ยในความรู้ปริญญาก็คือการกําหนดรู้ความกําหนดรู้นั่นล่ะอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นนั่นล่ะมีทั้งญาตะปริญญามีทั้งตีรณะปริญญามีทั้งปหานะปริญญาแม่นบ่ล่ะญาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีรณะปริญญากําหนดรู้ด้วยการพิจารณาปหานะปริญญากําหนดรู้ด้วยการละซะเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันมีรายละเอียดอีกเด้เฮาต้องศึกษาเฮียนฮู้มีหลักธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เป็นหมวดเป็นหมู่บุคคลผู้ที่ศึกษาก็สิต้องทําความเข้าใจศึกษาเฮียนฮู้อยู่โดยสม่ําเสมอจังซั่นล่ะเมื่อศึกษาเฮียนฮู้แล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติบ่แม่นของง่ายๆเด้ยากคือกันในการที่สิประพฤติปฏิบัติและก็เฮียนฮู้จนกระทั่งเกิดความรู้ความเข้าใจและก็สามารถกําหนดรู้ตามที่เพิ่นบอกเพิ่นสอนจังซั่นได้ดังนั้นในเรื่องของชีวิตของพวกเอ้ามันจะเป็นจังซี่ล่ะบ่ว่าใครก็ตามแต่ที่เกิดมาในโลกเนาะแต่แม่นศึกษาเฮียนฮู้ในหลักธรรมคําสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสบอกตรัสสอนไว้มันก็สิมีความรู้เท่ารู้ท่านนี่ล่ะรู้เท่าก็เอาไว้กันรู้ท่านก็เอาไว้แก้จังซั่นล่ะแม้ว่ามันสิยากแน่จักน้อยจังซั่นล่ะแต่ว่าก็เอาศึกษาเฮียนฮู้ไปสั่งสมอุปนิสัยใจข้อของเจ้าของไปเรื่อยๆสั่งสมอบรมไปเรื่อยๆเจียงสันละเนาะสั่งโตสติสั่งโตปัญญาที่ยังต่างๆขึ้นมาเนี่ยล่ะเพื่อว่าเท่าสิได้มีความรู้เท่ารู้ท่านตามหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสไว้แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดจ้ะนี่ล่ะชีวิตของพวกเฮาเมื่อไปถึงจุดนึงแม่นบ่ล่ะสุดท้ายชีวิตมันจะต้องล่มหายตายจากไปแต่ละผู้แต่ละคนเนาะมันบ่มีอีหยังมันคงบ่มีอีหยังที่สิอยู่ได้นี่ล่ะมันเข้าความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาคือจังกับที่เว้านั่นล่ะเนาะสัพเพสัตตามลิสันติมรณันตังหิชีวิตังชะลัมปิปัตตวามรณังเอวังสัมมายิปานิโนนี่ล่ะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสิต้องตายเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดแม้อยู่ได้ถึงสลาก็ต้องตายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมันมีจังปีเป็นธรรมดานี่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนถ้าเฮาฮู้ถ้าโอ้น้ําโอ้โลกโอ้ขันธ์อีหยังต่างๆจังปีล่ะเนี่ยเพิ่นก็ให้เฮามาพิจารณาพิจารณาถึงความตายนี่ล่ะญาติโยมสมโพธิ์สวดพิจารณาความเป็นจริงให้พิจารณาถึงความตายบ่ให้เฮาปล่อยกระตนกระโตจนเกินไปจังซั่นล่ะอย่างพระเพิ่นบอกว่าพิจารณาจังสี่เด้ออวัตสังมายามาลิตพังเด้อเขาต้องตายอย่างแน่นอนพิจารณาจังสี่เป็นประจำเพิ่นบอกว่าอดีตก็เป็นคาถาที่เฮ็ดให้อายุยืนเด้คนเขาถ้าพิจารณา

ความเป็นจริงมันสิบ่หลงบ่มั่วเมาไปจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะพิจารณาอยู่เป็นประจำพิจารณาอวัตสังมายามาริตัพพังนี่ล่ะเนาะเฮาต้องตายแน่ๆพิจารณาจังปี่เป็นประจำเปิ้นว่าแต่ยังมีเรื่องนึงที่พระพุทธเจ้าเปิ้นตรัสไว้ในชาดกเนาะโดยพระพุทธองค์ก็เล่าถึงอดีตประวัติของพระองค์ตั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์และก็ได้ศึกษาเราเรียนอยู่กับอาจารย์ที่สาปาโมกในสำนักตักกศิลาแต่ละคนในหมู่บ้านของพระโพธิสัตว์บ่มีผู้ใดตายก่อนอายุ100ปีสิตายก็เมื่ออายุเกิน100ปีไปแล้วทั้งนั้นปรากฏว่าอยู่มามื้อนึงอาจารย์ที่สาปาโมกอยากสิทดลองพระบรมโพธิสัตว์ก็เลยเข้าไปในป่าเอาผ้าขาวไปห่อกระดูกแพะที่เผาเรียบร้อยแล้วพอผ้าขาวใส่หม้อมาส่งให้พระบรมโพธิสัตว์และก็บอกว่าอาจารย์ไปบ้านของเจ้ามาบิดามารดาของเจ้าดีถึงแก่กรรมไปเบิดแล้วญาติพี่น้องเขาพากันจัดการเผาศพเสร็จเรียบร้อยก็ฝากอัฐิคือกระดูกของพ่อของแม่มาให้เจ้าเพื่อทำพิธีบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลพระบรมโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังคำบอกเราของอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วแทนที่สิเกิดความเศร้าสลดใจพระบรมโพธิสัตว์กลับหัวเราะชอบใจที่หัวเราะชอบใจนั่นบ่แม่นอีหยังก็เพราะเหตุว่าพระบรมโพธิสัตว์เป็นผู้ดีอยู่แล้วว่าคนในหมู่บ้านของเพิ่นนั้นได้พากันเจริญมรณสติทุกวันทุกคืนอาจารย์ที่สาปาโมกสิพยายามเบาจังได้พระบรมโพธิสัตว์ก็บ่ยอมเสือในที่สุดอาจารย์จึงยอมรับว่ากระดูกที่หอบผ่าขาวมาเห็นบังนี้บ่แม่นกระดูกอัฐิของพ่อของแม่เจ้าแต่ว่าเป็นกระดูกของแพะเพราะเหตุนั้นจึงเห็นได้ว่าคนที่เจริญมรณสติทุกวันทุกคืนนั้นอายุยืนนี่แหละเพิ่นจึงบอกก่อนแต่สินอนทุกวันทุกคืนเป็นไหนภาวนาอวัตสังมายามาริตัพพังแปลว่าเฮาต้องตายแน่ๆพิจารณาจังซี่ก็สิบ่หลงสิบ่ลืมตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขตลอดไปแก่สัตว์ละเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าของเฮาทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสอนให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสิต้องตายเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดแม้อยู่ได้หอดชะลาก็ต้องตายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมันมีจังสิเป็นธรรมดาเพิ่นว่าเห็นบ่ล่ะสัพเพสัตตามริสันติมรณันตังหิจิวิตังกะรัมปิปัตตวามรณังเอวังธัมมายิปานิโนนี่ล่ะเนี่ยบ่หลับบ่ล้านเพิ่นจึงให้พิจารณาโดยเฉพาะในอภิณหปัจเจเวกเนี่ยบ่ลำบ่ล้านเพิ่นสอนให้พิจารณาได้ญาติโยมเนาะอายัมปิโคเมกาโยเอวังภาวีเอวังตัมโมเอวังอนาติโตนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะสอนให้พิจารณามรณสติสอนให้พิจารณาว่าร่างกายของเฮานี่มันก็มีจังซี่เป็นสภาพมีจังซี่เป็นธรรมดาบ่ลวงพ้นความเป็นจังซี่คือความตายไปได้ก็คือมรณสตินั่นล่ะถ้าเฮาระลึกถึงความตายในเวลานั้นความโลภความโกรธความหลงจะดีมันก็สิบ่เกิดขึ้นเพราะว่ามันดับไปเมื่อความโลภความโกรธความหลงดับไปแล้วนั่นล่ะจิตมันก็สิเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนให้พวกเฮาได้พิจารณาถึงความตายเป็นประจำถ้าแม้นว่าเฮายังบ่กล้าก็สิพิจารณาถึงความตายได้เพิ่นก็สอนให้พิจารณาถึงความแก่ซะก่อนว่าจะลาตัมโมมิจะลังอนาติโตเฮามีความแก่เป็นธรรมดาบ่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรื่องเกิดบ่ต้องพิจารณาเพราะว่าเฮาเกิดมาแล้วเวลาพ่อเห็นคนเฒ่าคนแก่ก็น้อมตัวเอาเข้าไปหาความเฒ่าความแก่อันนี้เป็นจังไหนเฮาก็เป็นจังซั่นล่ะในที่สุดเฮาก็สิต้องเฒ่าต้องแก่คือกันพิจารณาได้จังซี่จิตมันก็สิเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอภิณหปัจเจเวกขณะนั้นเมื่อพิจารณาถึงความแก่ได้แล้วก็ให้พิจารณาต่อไปอีกว่าปัญญาที่ตั้มม่อมีปัญญาที่งานาติโตเฮามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของสังขารบ่สามารถสิลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้เพราะว่าคนเฮาทุกคนมันมีความเจ็บป่วยไข้เป็นธรรมดานั่นล่ะร่างกายของคนเฮาสุขสุขคนมันเป็นร่างของโลกนํากันทั้งนั้นสิต้องปุต้องพังกันไปทั้งหมดเฮาสิเลือกเป็นโรคจังซั่นจังซี่บ่ได้เพราะว่าในร่างกายของคนเฮามันมีโรคนํากันสุขสุขคนสิต่างกันก็เพียงสิหลายหรือหน่อยเท่านั้นพระพุทธองค์เพิ่นก็เลยให้เฮาพิจารณาว่าบ่ดลบ่นานสังขารทุกโลกทุกน้ําสิต้องแตกสลายไปในที่สุดพิจารณาได้จังซี่มันก็สิเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอภิณหปัจเจเวกขณะไปนําแม่นบ่ล่ะเมื่อพิจารณาจังซี่แล้วจะให้พิจารณาถึงความตายบัดนี้
มรณะ

บ่มีมรณังอนาติโตเฮามีความตายเป็นธรรมดานี่ล่ะสิล่วงพ้นความตายไปบ่ได้เมื่อพวกเฮาพิจารณาได้จังซี่เฮาก็สิบ่ต้องญาติบ่ต้องกลัวต่อความตายบ่สะดุ้งบ่หวาดวันต่อไปยันตรายที่สิเกิดขึ้นแก่เฮาสิเห็นได้ว่าบุคคลที่เจริญมรณสติทุกวันทุกคืนนี่สิบ่สะดุ้งบ่ย่านบ่กลัวต่อความตายจะเป็นเหตุให้อายุยืนนำเด้เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานดำเด้บ่ล่ะเอ๊ะเห็นบ่ล่ะอันนี้ล่ะครูบาอาจารย์เด้บ่ล่ะครูบาอาจารย์โอ้ยเพิ่นสอนเด้ญาติโยมสมโภชสวดเพิ่นมีเหตุมีผลของเพิ่นเพิ่นสอนพวกเฮาบ่ให้หลงบ่ให้ลืมบ่ให้ประมาทมัวเมาจังซั่นล่ะเนาะบุคคลเฮาถ้าระลึกถึงนี่ล่ะมรณสติคือความตายไว้สม่ำเสมอแล้วความโลภความโกรธความหลงก็ดีมันก็สิบ่เกิดขึ้นสิสงบระงับแล้วก็ดับไปจิตก็สิเป็นบุญเป็นกุศลตียิ่งใหญ่แม่นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะชีวิตเด้อฮู้จักในการเฮ็ดจังซี่ฮู้จักในการปฏิบัติจังซี่ดำเนินชีวิตของเจ้าของให้มันเป็นทั้งสุชีวิตชีวิตที่ดีแม่นบ่ล่ะให้มันเป็นเศรษฐะชีวิตก็คือชีวิตที่ประเสริฐให้ชีวิตของเฮามันเป็นอโมกขชีวิตก็คือชีวิตที่มันบ่สูญเปล่าจังซั่นล่ะเนี่ยถ้าเฮ็ดได้ทําได้ยอดเยี่ยมบ่แม่นง่ายปานใดเด้ที่เว้าสู่ฟังเนี่ยยากอยู่พอสมควรเด้การที่คนเฮาสิฮู้เท่าฮู้ทันจังซี่นี่โอ้มันต้องประพฤติมันต้องปฏิบัติเอาจริงเอาจังกับความเป็นจริงเรานี่อยู่พอสมควรเด้ถ้าเฮาเฮ็ดเฮาทําเป็นประจําสม่ําเสมอเมื่อเฮาฮู้เท่าฮู้ทันแล้วเฮาก็สิบ่ประมาทบ่มัวเมาในวัยในชีวิตเฮาก็สิดํารงตนปฏิบัติโตสร้างสิ่งต่างๆที่มันมีความดีความงามเพื่อติดตามกระตนกระโตของเจ้าของป้ายแก่สละมันบ่มีอีหยังที่สิติดตามกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาญาติโยมสุภโสควันนอกจากบุญกุศลคุณงามความดีเด้ที่เฮาเฮ็ดเฮาทำแก่สละบุญกุศลคุณงามความดีอันนี้ล่ะมันสิติดตามชีวิตกระตนกระโตของพวกเฮายังมีชีวิตอยู่สิ่งต่างๆเรานี่มันเกิดสิอยู่กับเฮาเมื่อเฮาล่มหายตายจากไปแล้วบุญกุศลคุณงามความดีมันเกิดสิติดตามกระตนกระโถชีวิตของพวกเฮาไปนี่ล่ะลองนำไปยินตรองพินิจพิจารณาโดยเฉพาะเป็นสอนจังซี่ก็เพื่อให้พวกเฮานี่ได้รู้จักในการดำเนินชีวิตไปในเส้นทางของความเป็นบุญแม่นบ่ล่ะผู้ที่ทำบุญแล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมเพลิดเพลินซื้อว่าย่อมเปิดเปิ้นในโลกทั้งสองเขาย่อมเปิดเปิ้นว่าเฮาทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมเปิดเปิ้นยิ่งขึ้นเห็นบ่ล่ะโอ้จังแม่นคักเด้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนพวกเฮาญาติโยมเนาะให้พวกเฮาฮู้จักในการเฮ็ดบุญให้พวกเฮาฮู้จักในการทำบุญจังซั่นล่ะสร้างบุญทำบุญก่อสร้างในความเป็นบุญในความเป็นกุศลติดตามกระตนกระโตเนาะเมื่อถึงจุดหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วเข้ากับบ่ต้องไปห่วงใยบ่ต้องไปกังวลอีหยังแม่นบ่ล่ะญาติโยมสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสิต้องตายอย่างแน่นอนเพราะว่าชีวิตมันมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจะสิไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญและกับบาปจังซั่นล่ะเห็นบ่ล่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นบอกเพิ่นสอนนี่ล่ะญาติโยมทุกคนที่เกิดมาบ่มีผู้ใดได้รับสิทธิพิเศษจากมัจจุราชทั้งมัจจุราชเองก็บ่เคยให้สิทธิพิเศษจังซั่นแก่ผู้ใดบ่เห็นหน้าผู้ใดน่ะบ่เห็นแก่หน้าผู้ใดทั้งสิ้นยุติธรรมและก็เที่ยงตรงที่สุดกว่าทุกสิ่งในโลกเห็นบ่ล่ะญาติโยมคนเฮาทุกคนอาจสิได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าได้รับการผ่อนผันในบางเรื่องบางอย่างและก็จากบางคนได้แต่ว่ากับมัจจุราชนี่ย่อมบ่ได้อย่างแน่นอนบ่ว่าผู้นั้นกำลังเสวยสุขอยู่กับครอบครัวในบ้านกำลังท่องเที่ยวอยู่ในที่สาธารณะหรือว่ากำลังเดินทางไปประกอบอาชีพเมื่อออดเมื่อถึงเวลาของผู้ใดมัจจุราชมันจะมักฆ่าชีวิตของผู้นั้นไปทันทีเห็นบ่ล่ะญาติโยมโอ้จังแม่นคักเลยนี่ล่ะอันนี้คือสิ่งที่เฮาฮู้เท่าฮู้ท่านเนาะถ้าเฮาฮู้เท่าฮู้ท่านจังซี่แล้วมันจะมีความสุขมันจะมีความสบายนี่ล่ะเนาะบ่ว่าอีหยังก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเฮาฮู้เท่าฮู้ทันแล้วมันจะเกิดความสบายแต่ละเนาะสร้างบุญสร้างกุศลแต่ละเนาะให้พากันมีสติตั้งประสงค์เพียงของบุญคือว่าศีลท่านสร้างบารมีแต่ปางก่อนขอให้มาซอยค้ำจูงเข่าดอกไปทางอย่าได้ทุกข์ยากให้ทรัพย์สิ่งเงินค้ำแม่นประสงค์อันใดให้คล่องใจอันนั้น
อันหนึ่งให้เจ้าคิดทำหูอันหนึ่งหอดคุณพระคือปุดทั้งตำมั่งสังขังอย่าขาดวันเย็นเศร้าเหตุพระมีคุณหล่นจูงค้นจนให้ค้นโกกค้นเกิดโรคทุกข์ยากให้เพิ่นเพี้ยนโปรดให้เย็นเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกจังซั่นเด้อ่ะนะเพิ่นสอนจังซั่นญาติโยมสุภุสอนให้ยิบผ้ากันสั่งศีลท่านอย่าได้ขาดตักบาตรแล้วหยาบน้ำไม้ฝากต้อนละนี่หากจังมีบุญคำนำตั้งให้ถือต้องคือสิ่งใดหากจักได้สู้เจ้าให้หังมีอันดีของจิบหล่นเดียละดาดในเมืองค้นหาจักเป็นมุ่งคุ้นเสเวินเวียนมากใกล้อย่าได้สงสัยแท้การบุญการบาปไปผู้ทำบาปให้หาห้อนเขาใส่โตคือว่าโลภพ่อปนความผิดโมโหเมื่อมันนั้นหากจักทนทุกข์ใหม่แสนเวทนานักถึงเป็นคนยังบ่ตายโทษสีเวียนมากต้องคนมีบุญเพิ่นห้อมเฮาเอาบุญท่านสนุกไงคนบาปไปบ่ได้ห้อมห่อนชื่อแต่เวทเพิ่นว่าเฮียนบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะจึงบอกว่าจิตของเฮาเนี่ยมันต้องเข้มแข็งแม่นบ่ล่ะอย่าอ่อนแอเป็นเด็ดขาดทําความดีให้มันหลายเข้าไว้เฮ็ดต่อไปทําต่อไปอย่าได้ท้อถอยกันบ่ล่ะโอ้จังแม่นเพิ่นสอนดีญาติโยมสุภสอนเดินทางไปนี่ล่ะทางทางมันจะมีหลายเส้นเพิ่นบอกจังซั่นเด้งั่นนะแต่ว่าเส้นใหญ่ๆมันก็มี2เส้นแม่นบ่ล่ะทางหักมี2เส้นทางตึ้งทางลุ่มทางเส้นใต้ลงหมอแผ่นแดงลงไปใหม่ในอบายเบื้องต่ําทางเส้นนี้ซุ่มโมเจ้ายาสู่เที่ยวมันสิทุกข์ยากเหยื่อนขอก่อนไปรุ่นมันสิเป็นป่าปังอังส่วงท่าแก่นให้เจ้าเที่ยวทางขึ้นเมื่อทั้งทางซื้อทางเส้นนี้ไปห้องห้อมสวรรค์เป็นทางเขานิรพานแก้วแก่นขอให้ซุ่มโมเจ้ากะนิ่งไว้แว่นแย้งเจ้าอย่าเที่ยวทางใต้ตะไหลลงเส้นล่างขอให้เจ้ายังใหญ่เที่ยวเป็นสู่สวรรค์เห็นบ่ล่ะญาติโยมแม่นความเพิ่นเด้เนาะโอ้ยจังแม่นเพิ่นบอกเพิ่นสอนจังซั่นล่ะเนาะเพิ่นเตือนสติพวกเฮานี่ล่ะให้พวกเฮาฮู้จักในการดําเนินชีวิตจังซั่นล่ะเด้ถ้าเฮาฮู้จักในการดําเนินชีวิตปฏิบัติรักษากะตนกะโตแล้วโอ้ยจังแม่นมันมีความสุขญาติโยมสุขทุกคนเนาะเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจเรื่องของชีวิตแม่นบ่ล่ะเข้าใจการหัวทักในการดำเนินชีวิตแม่นบ่ล่ะมันก็ดีงามเด้หั่นนะเพราะว่านี่ล่ะคือสิ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตโบราณโบราณเพิ่นบอกเพิ่นว่าเพิ่นบอกเพิ่นสอนเมื่อเพิ่นบอกเพิ่นสอนเอ้าเฮาก็หัวทักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากะตนกะโตสิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าได้ไล่ลืมแก้วมงคลของเขาเฮาเนอควรที่เอาหอยก้องก็ไว้ก็จึงดีอันวัลตนั่งนี่แวบดีสามสิ่งรัตนั่งเป็นที่จังตั้งกายโลกลือควรสิย่อมมือไหวในถ้ำยาประมาทปัดที่เง่าลืมดับข้องเต่าบองอ่อนดีเห็นว่าโตมีได้เต็มถงยาสู่ได้เฝ้าองค์ย่ำเมื่อตกกระหมอดหายยังปีแก่นกลางท่วงยาเดกายข้องลำในถ้ำพระพุทธเจ้าเก้าหินหักตั้งแตงไหวไฟต่อศาสนาศาสนาเห็นบ่ล่ะญาติโยมแม่นความเป็นได้หันเนาะอันนี้ล่ะคือสิ่งที่นำมาเว้ามาวาสู่กันและกันบ้างในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากะตนกะโตแต่สละเนาะอย่าได้หวังหันใจด้วยดอมดังคนอื่นแสนสิดีลื่นล่นบ่มีได้เทิงโตแสนสิไกลบวกทางสะใหญ่ส้นละที่ขั้นแม่นทำเพี้ยนกุดกะหักสีเห็นยังน้ำให้เจ้าแปลงวาดไว้คือดังปลาบึกอย่าได้แปลงกุ้ยร้อยดังปลาซิ่วน้อยบาดที่หงคำผายเหาะเอิญอากาศบ่ออนหลงออนลินต้มกั่วกินเหม็นแนวความโหศีลธรรมพระเจ้าใหญ่ขั้นเม็นเยี่ยนได้แล้วเป็นแก้วแกนมโนแจ้งสัตว์ละนี่ก็คือสิ่งที่นำมาเว้ามาว่าตัวออกตนญาติโยมให้ได้ยินได้ฟังเพื่อนำไปยินปรองปินิติเกาะปิจารณาตามเหตุตามผลดังที่ได้เว้าได้ว่าสู้กันแลกกันฟังจังสี่ละเนาะคณะนี่ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาปราบเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู้ออกตนญาติโยมฟังมาให้ก่อคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีข้อคิดปิ่งดึงประการใดแนะนำทางรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายเข้ามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮาก็ออกอากาศไปหลายคลื่นบ่ว่าสิเป็น
วิทยุคลื่นลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุ

สั้นเนาะวิทยุเกริ่นลักษณ์นี่ละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ 103.25 สั้นปออนันต์ปัดจิมป้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร 99.25 สั้นปอชัดสุดากวดฟันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี 98.5 สั้นปอวีระพลสุธาอัตโตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด 94 สั้นปอปมป้อนเชียงซ้ำและก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม 90.25 สั่นปอพานุมัชชิมาเนาะและก็ยังมี NBG TV อีสานสั่นปอสุปต้อนนำวงและก็ยังมีคุณสุดใจสุดตายเนาะเป็นได้เย็ดได้ทำรายการเพื่อนำเสนอออกอากาศให้พี่น้องประชาชนได้คิดตามรับชมรับฟังกับขออนุโมทนาขอบคุณเนาะวิทยุชุมชนกับหลายคลื่นต้องขอบคุณเพิ่นเพราะว่าเป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญนำเสียงมาลงปกปิดท่านเจ้าคุณออกอากาศคือกันเนาะอนุโมทนาสาธุนำตุกโสควันไปแล้วกันที่เป็นได้มีส่วนร่วมเนาะขอกระจายข่าวตามโมบัตวัดว่าอารามชุมละบรรยากาศแห่งความสุขของชีวิตมันก็อยู่ที่เฮามีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมเสียๆล่ะเนาะตื่นดึกลุกเต่ามากก็โอ้ยนี่ล่ะมานั่งฟังท่านเจ้าคุณได้เว้าได้ว่าสู้กันแลกกันฟังเนาะเนี่ยคุณย่ายน้องปบจริงอันสั้นน้องฟ้าใสคุณอีหยังนี่คุณสุรพงษ์มุ่นธรรมะคุณบัวพันธ์เป็นแก่เก่ามากตักใต้เนาะตั้งเฟซบุ๊กไล่เด้เนี่ยเป็นไล่สดๆตั้งนครพนมตั้งลอยเอ็ดเนาะตั้งอำนาจเจริญมุกดาหารและก็อุบลราชธานีเนาะสาวเมืองต่างเป็นแก่ออกอากาศบอกว่าวิทยุตรงปั๊บภาค 96.25 นี่ออกอากาศสู้มือคือเก่าเป็นว่ายายสีดีดวงพันเนาะคุณพนมเพ่งปอพันเนาะเอาเข้ามาทักทายกันสบายสบายนี่แหละเนาะบรรยากาศของชีวิตมันก็มีความสุขอยู่ด้วยการหูจักในการสั่งการแปลงหูจักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีเนาะเป็นกำลังใจให้สุขโสพันในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตเนาะคุณประดิษฐ์โตสกุลคุณสัญญาบุ๋มเปิ้ลส้มว่ารับตั้งซูเมอร์คุณวีนัยย่อมฝนตกอีกแล้วเป็นว่ากูบาเป็กกูบาเป็กคุณลาวันบัวผ้าคุณบุญมาอยู่สุขเนี่ยคุณสวีวันคุณสุรพงษ์คุณสีเขียวป้อนคุณหงค่ำคุณอีหยังนี่คุณกูบาเป็กคุณอาพรคุณเป็นผ้าเนาะคุณตนสะพ้นไสพันเศร้านี่มีแต่สภาวะถ้ำล้วนล้วนเห็นความจริงของชีวิตแมนบางเรื่องจะเอาเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยล่ะของความเป็นธาตุเป็นขันมาเว้าสู่ฟังแหละเนี่ยเนาะแกเอาสลับสับเปลี่ยนกันไปบางเทื่อก็เอาผสมกันบางเทื่อก็มีทั้งน้ำมีทั้งเนื้อจังซั่นละเนาะย่อมสดสะพ้นไก่ปั้นเพิ่นเข้ามาเนาะคุณบุญย่องบ้านสมปอยหน้าสีนวลฝนตกปอยๆเพิ่นว่าคุณวิจากรวงจริยากรคุณกุศลศรีบุญเนาะเพิ่นเข้ามาทักทายเอาทักทายกันเข้ามานี่แหละบรรยากาศของชีวิตโอ้ยเนาะนี่แหละความดีพวกเอ้าเกิดมาในโลกเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละช่วงนี้ก็อยู่วัดมณีวนารามเนาะก็นี่ละทั้งญาติพี่น้องครอบครัวบุญเจ้าวลิศเนาะและก็ทั้งกรมประชาสัมพันธ์เพิ่นก็ได้นําร่างนั้นปราศจากวิญญาณของท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิศเนาะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนาะท่านรองบิ๊กเพิ่นมาตั้งบําเพ็ญกุศลเนาะตั้งบําเพ็ญกุศลพูดจนฮอดมือวันที่22วันที่22กันยายนสิเป็นมือพระราชทานเรื่องศพเพิ่นเนาะในช่วงนี้ก็มีการทําบุญอย่างต่อเนื่องเนาะในส่วนของย่ำเพ่นก็เพิ่นมีการถวายปัตตาหารเพ่นเวลา 10:00 นเต้าของซุมือประมาณนั้นเนาะในย่ำมื้อแรกก็ 10:00 น. 10:00 น. คือเวลา 13:00 นของซุมือสิมีการส่วนปราพิธรรมเมื่อคืนนี่ก็มีท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศเนาะเมื่อวานนี่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต4เนาะเพิ่นก็มาเป็นประธานในพิธีนะมีท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนาะเพิ่นมาและก็ผู้รักผู้ใหญ่เมื่อวานนี่ก็โอ้เนาะเอามีผู้ทำงานบวชิเป็นส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดหลายจังหวัดบวชิเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่เป็น
ปิ้นป้ากันมาซอยเนาะเปิ้นป้ากันมาซอยเปิ้นป้ากันมาฟังสวดพระอภิธรรมเมื่อวานนี่ก็เป็นคืนที่2เนาะเมื่อวานนี่ก็เป็นคืนที่2ก็มีส่วนราชการต่างๆที่เพิ่นมาเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนาะท่านรองบิ๊กเนาะบ่ว่าสิเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ท่านปณิดาจันทวัฒน์เพิ่นก็มาซุมื้อเนี่ยเพราะว่าเป็นเจ้าของงานเป็นผู้ดูแลงานมาแต่ไปในฐานะที่เป็นทำการทำงานร่วมกันเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีพระเจ้าสัมพันธ์จังหวัดภาค2สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี NBT อุบลสำนักพระเจ้าสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารเมื่อวานนี้ท่านร่วมด้วยกันพร้อมคณะเพิ่นก็เข้ามาเนาะโดยเฉพาะคุณอังกฤษต้องสำลิดเนี่ยคุณแอปเป็นจะมาอยู่ตลอดเนาะรวมด้วยการสวทอำนาจเจริญท่านนันพัฒน์เป็นจะมาเนี่ยมาเบิ่งแย่งดูแลอนุโมทนานนี่แหละนำจิตนำใจพวกเอ้าที่มีต่อกันเนาะท่านร่องบิ๊กแต่ท่านร่องบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตเนาะเป็นได้จากไปจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลทุกคืนตั้งศพบำเพ็ญกุศลทุกคืนอยู่วัดมณีวานาล่ามศาลาคู่บุญศาลาคู่เมนเนาะวัดมณีวานาล่ามทุกคืนอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นความตายโอ้ชีวิตญาติย่อมสมบูรณ์สุขมันบ่แน่บ่นอนหลายปู่หลายคนได้เว้าสู่กันและกันฟังบอกว่าโอ้ยมันมื้อนั้นนาว่าซั่นวางวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมายังได้พบได้ป้อได้คุยกันห้องเพียงน้ำกันเพิ่นว่าห้องเพียงน้ำกันเว้าคุยกันบ่หน้าเสือว่าบอชักมือผ่านมาท่านร่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตเพิ่นสิเสียชีวิตเนาะนี่ล่ะความบอดเจียงแต่แน่นอนสังขารร่างกายรูปธรรมนำมาทำพวกเข้านี่แหละจึงว่าบ่ประมาทญาติย่อมอย่าประมาทอย่ามัวเมาในวัยในชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาเว้ามาวาสู่กันและกันปั้งเบิ่งแย่งดูแลสุขภาพร่างกายของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเนาะเอาละเบิดเวลาเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นไปพบปะกันในมือใหม่วันใหม่ก็แล้วกันเนาะสำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลุ่มความคุ้มครองรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญองค์ตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร

0: แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจ

0: ทุกเรื่องราว
1: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

การเดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์ของผมในครั้งนี้มันช่างคุ้มค่าเหลือเกินครับเพราะเมื่อได้มาสัมผัสผ้าไหมยกทองโบราณณกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาแห่งนี้นี่คือมรดกศิลป์ผ้ายกทองแห่งสยามที่งดงามเกินกว่าจะบรรยายได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นหากใครชื่นชอบเรื่องของผ้าไหมต้องไม่พลาดนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการทอล์กทีฟไทยแลนด์อย่าลืมกลับมาติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปเพราะประเทศไทยยังมีอะไรให้เรารู้จักอีกเยอะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่15กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทExpert Well จำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานคร
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กเปิร์ตเวลจำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น. 30 นาที
1: เมื่อวานนี้มีพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันทร์หอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางก็มีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งไม้ให้กับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณีโดยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมารวมจำนวน20ต้นและได้แปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนางสาวสาบิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
2: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค่นลงมาทำพระโกฏครับ
3: ตั้งใจ
2: ก็คือชาวประจวบคุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้

0: พลเอกสา2569ให้แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและบุตรผู้ได้รับบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1จำนวน72ทุนทุนละ 50,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาทโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การเข้าร่วมในพิธีด้านบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งเพราะมีความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวพร้อมขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งทุ่มเททุนส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือคนและตอบแทนสังคม
1: มีความสำคัญคือจะเอาไปใช้ในการศึกษาต่อครับแล้วก็ต่อยอดเพื่อการศึกษาของเราในอนาคตต่อไปครับ
2: ปัจจุบันนี้ศึกษาที่ไหน
1: ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับคณะครุศาสตร์ครับ
2: ทำไมถึงเลือกคณะครุศาสตร
1: ์ผมอยากเป็นครูครับ
3: รู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งค่ะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระพันปีหลวงได้มอบให้ค่ะจะแบ่งเป็น3ส่วนเลยค่ะก็ส่วนแรกก็จะเป็นค่าเทอมค่ะเป็นค่าเทอมของปี3แล้วก็ค่าที่2ก็เป็นค่าใช้จ่ายการกินการอยู่หอพักค่ะส่วนที่3ก็คือสำรองไว้ค่าเทอมปี3ปี4ค่ะ
2: ทำไมถึงเป็นพยาบาลในทางที่พ่อเนี่ยเป็นทหาร
3: พี่ชายเป็นพยาบาลเหมือนกันนะคะแบบหนูก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายแบบเห็นเขาทำงานแบบด้านแบบฉุกเฉินเขาจะอยู่ER ใช่ไหมคะแบบหนูเห็นเขาแบบช่วยเหลือแบบคนไข้ด้านไอ้ที่ประสบอุบัติเหตุข้างถนนนะคะหนูก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจในตรงนั้นค่ะ
4: รู้สึกว่าสำคัญมากค่ะเพราะว่าสามารถที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่ทางทุนการศึกษาได้รับคัดเลือกหนูคือหนึ่งในนั้นค่ะครั้งแรกค่ะไม่เคยได้ของทหารผ่านศึกเลยค่ะ
2: ตอนนี้สิ่งไหนบ้างที่ดีเราก็มีโอกาสได้รับคุณแม่เราจะตั้งใจต่อจากการศึกษาอย่างไร
4: รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าทุนนี้ก็ไม่ได้มาง่าย
0: ๆนอกจากนี้ผู้บริการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าจำนวน23รางวัลโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพมาเป็นผู้ตัดสินได้แก่อาจารย์วรนันท์ชัชวาลทิพากรศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2552สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภคมลตั้งจิตติเลิศหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะถ่ายภาพวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และนายเกรียงไกรวัยกิจศิลปินนักถ่ายภาพไทยพุทธศักราช2553พลเอกการนาถกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชิดชูเกียรติทหารกล้ามีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า500ภาพโดยผ่านการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วนจากคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกมีความหมายลึกซึ้งสามารถบอกเล่าเรื่องราวแทนคำพูดได้เป็นพันคำโดยเฉพาะภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถือเป็นภาพที่เชิดชูเกียรติทหารกล้าอย่างแท้จริงซึ่งเป็นโอกาสให้เยาวชนและนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคต
5: ผมถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญขององค์การสงเคราะห์ทหารศึกกิจกรรมหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งอะไรที่บ่งบอกได้หลายๆอย่างอย่างแรกคือเป็นการเชิดชูเกียรติทหารกล้าตามชื่อที่บอกนะครับแล้วก็ภาพแต่ละภาพเนี่ยทราบว่ามีการประกวดกัน500กว่าท่านกว่าจะคัดกรองมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะภาพแต่ละภาพเนี่ยบ่งบอกถึงความหมายจะบรรยายความหมายได้เป็นพันๆคำแต่ละภาพนะครับแล้วเป็นภาพที่มีความหมายทั้งนั้นอย่างภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นการเชิดชูเกียรติจริงๆนะครับนอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติฐานกล้าแล้วเนี่ยยังเป็นการฝึกฝีมือด้วยผมเรียกว่าฝึกฝีมือของช่างภาพที่เป็นต่อไปเขาก็จะเป็น

0: ช่างภาพมืออาชีพในอนาคตนะครับ
1: การประกวดภาพถ่ายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอันสะท้อนถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของทหารผ่านศึกและทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเสียสละและความกล้าหาญของทหารไทย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามเกณฑ์ของ IRO ค่ะพร้อมหวังยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลรวมทั้งให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติร่วมกับทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ International Search and Rescue Dog Organization หรือ IRO โดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยนายเจเศษกล่าวว่าการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ International Search and Rescue Dog Organization หรือ IRO ครั้งนี้ในการประเมินและรับรองมาตรฐานสุนัขค้นหาและกู้ภัยทั่วโลกและการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานดังกล่าวไม่ใช่แค่การยืนยันศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลและที่สำคัญนะคะยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหากู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือว่ายูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมประสานงานในการจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับทุกหน่วยงานในครั้งนี้พร้อมขอบคุณหน่วยราชการในพระองค์904กองทัพบกหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมปศุสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนการฝึกเตรียมความพร้อมในครั้งนี
1: ้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมออกแบบอัตลักษณ์ของลายผ้าเฉลิมพระเกียรติสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนโดยมีสมาชิกกลุ่มรักพิมพ์ใจและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมากครับนางเตือนใจวงสวัสดิ์บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษและครูฝึกสอนผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินหรือเทียนสิรินธรมาจากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แนะนำในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของลายผ้าโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีดอกชมพูสิรินซึ่งเป็นดอกไม้เฉลิมพระเกียรติที่พบเจอได้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนำมาที่เป็นลายของดอกไม้ชนิดนี้เอามาทำเป็นผ้าลายผ้าบาติกเพื่อจะให้ประชาชนที่เข้าร่วมสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้ประกอบกับในปี2570จะเป็นปีมหามงคลวาระพิเศษทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาหรือครบ6รอบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการหยิบยกเอาดอกชมพูสิรินมาดีไซน์เป็นลวดลายบนผ้าบาติกถือเป็นแนวคิดที่สะท้อนอัตลักษณ์ภาคใต้เพราะดอกชมพูสิรินเป็นดอกไม้ถิ่นเดียวที่พบในภาคใต้ซึ่งผสมผสานได้อย่างลงตัวกับวัฒนธรรมการทำผ้าบาติกและผ้าปาติกของภาคใต้และยังสามารถสร้างรายได้จากการแกะลายพิมพ์เทียนหรือวาดเขียนลายดอกชมพูสิรินลงบนผืนผ้าบาติกช่วยมีรายได้จากการผลิตเสื้อผ้าหรือของที่ระลึกเพื่อสวมใส่เฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งปี

ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะโดยเฉพาะล่าสุดนะคะที่กกต.มีมติฟ้องคดีหัวสวเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:20 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามประเด็นทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะคดีหัวสวที่หลายคนจับตานะคะล่าสุดกกต.ก็มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสวจำนวน77 คนซึ่งในจำนวนนี้มีสวที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันถึง26 คนนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารการเลือกตั้งแถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยคดีนี้มีผู้ร้อง67 คนและมีผู้ถูกร้อง427 คนมีเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมากถึง 75,722 หน้าสำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7 ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหาที่1กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นส.ว.ตามมาตรา76 วรรค 1ข้อหานี้กกต.มีมติไม่ส่งศาลฎีกาข้อหาที่2ผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.ตามมาตรา76 วรรค 2ข้อนี้มีมติไม่ส่งศาลฎีกาเช่นกันค่ะส่วนข้อหาที่3ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36ข้อหานี้กกต.มีมติส่งสว26 คนฟ้องศาลนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกสว1 คนและบุคคลอื่นอีก9 คนสำหรับข้อหาที่3นี้มีสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณตอนนี้26 คนที่ถูกฝั่งส่งฟ้องศาลค่ะ
1: ข้อหาที่4มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่

0: คะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ1หรือไม่ข้อหาที่5มีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ3หรือไม่ข้อหาที่6มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ข้อหาที่7ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่โดยข้อกล่าวหาที่4ถึง7มีมติสงสาร77คนประกอบด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนครับ
1: ทั้งนี้ประธานกกต.ยอมรับนะคะว่าในจำนวนบุคคลที่ถูกส่งฟ้องศาลในข้อหาที่3และ4ถึง7ส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันค่ะนอกจากนี้ย้ำด้วยนะคะว่าได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางและพร้อมชี้แจงทุกอย่างฟังเสียงประธานกกต.กันค่ะ
2: ผมคุยกับกกต.หลายๆท่านนะครับว่าข้อป้องกันของพวกเรานั้นน่ะก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านอลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
1: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
3: เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.นะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงประธานวุฒิสภาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทนแต่หากว่ากลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ประธานวุฒิสภาก็จะใช้วิธีจับสลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีคำพิพากษาออกมาต้องรอศาลพิพากษาจนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาว่ากระทำความผิดจริงสมาชิกภาพถึงจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่เบื้องต้นต้องรอ พิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นทีนี้ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นวานนี้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกแถลงการเรียกร้องให้กกต.มีการเปิดเผยผลสอบพยานหลักฐานคดีหัวสว.อย่างละเอียดครับอันนี้เป็นเพจ Facebook ของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือว่ารทสช.นะครับมีการโพสต์แถลงการของพรรครวมไทยสร้างชาติเรื่องจุดยืนต่อมติกกต.กรณีการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือผลประโยชน์จูงใจและการจัดตั้งกระบวนการบิดเบือนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งถือเป็นการทำลายความสุจริตของกระบวนการทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองและภาพพจน์ของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่พึงได้รับความเชื่อถือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาเพียงจำนวนหนึ่งนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องทุกรายพึงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกันดังนั้นเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสกกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงควรเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมทั้งเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนที่สุดพรรครวมไทยสร้างชาติจะใช้ทุกบทบาทในการทำงานการเมืองเพื่อติดตามเหตุผลของมติกกต.และความคืบหน้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกฝ่ายต้องไม่แทรกแซงการตรวจสอบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อประชาชนมั่นใจได้ว่ากฎหมายมีผลบังคับกับทุกคนอย่างเสมอภาคครับ
1: มาดูนโยบายการดูแลความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ไทยและกัมพูชาประชุมวันแรกตามกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยฝ่ายไทยย้ำจุดยืนร่วมมือตามกลไกสากลและจะทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือว่าอันครอสระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนนี้ณประเทศสิงคโปร์โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือรวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานการประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้เป็นการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการประนอมโดยทางฝั่งกัมพูชามีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมการหารือสำหรับวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็คือการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการเพื่อวางกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมหนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนขออภัยค่ะกระบวนการประนอมนี้นะคะคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนเมื่อแล้วเสร็จคณะกรรมการก็จะจัดทำรายงานข้อสรุปและข้อเสนอแนะส่งมอบให้ทั้งสองฝ่ายโดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีนะคะทั้งนี้ฝ่ายไทยก็ย้ำจุดยืนในฐานะรัฐภาคีอันครอสที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรอบคอบที่สุด ส่วนในวันนี้ค่ะ15กันยายนจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งจะทำให้สาธารณชนได้รับทราบถึงจุดยืนแนวทางและทิศทางของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประนอมครั้งนี้อย่างชัดเจนด้วยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมเรื่องของการถ่ายทอดถ้อยแถลงว่าฝั่งไทยฝั่งกัมพูชามีจุดยืนอย่างไรก็ติดตามได้ทางช่อง NBT ค่ะ
0: มาดูการป้องกันปัญหาการทุจริตของบุคคลในวงการสงฆ์กันบ้างนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงทราบนะครับว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และก็วัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมกับผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุดช่องโหว่และก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาครับในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยระบุว่าได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายเพื่อส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนรองนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือประชาชนให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลของพระสงฆ์บางรูปกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพร้อมฝากข้อคิดกรณีการกระจายข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงลบขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลในการปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามค่ะเพื่อพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยตามวิถีอิสลามมุ่งนำความรู้ทางกฎหมายผสานกับหลักศาสนาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณีและตั้งเป้าลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลสถาบันเพื่อการไกล่เกลี่ยตามวิถีอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักงานศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามหลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและคุณธรรมในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมโดยมีนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมีคณะทูตผู้บริหารศาลยุติธรรมผู้นำศาสนาและจิตอาสาเข้าร่วมประธานศาลฎีการะบุว่าโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัดทางศาสนาโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการยุติคดีความแต่คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณีภายใต้บริบทและวิถีชีวิตทางศาสนาขณะที่จุฬาราชมนตรีได้กล่าวให้โอวาทโดยเน้นย้ำว่าการประนีประนอมเป็นหลักการสำคัญในศาสนาอิสลามซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ไกล่เกลี่ยร่วมกับผู้ต่างศาสนาได้หากคู่กรณียินยอมพร้อมระบุว่าผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีจะต้องรับฟังเข้าใจความแตกต่างมีความเป็นกลางและยึดมั่นในความยุติธรรมด้านนายปกรณ์ปรียากรรองประธานคณะกรรมการเพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันมีคดีอยู่ในศาลประมาณ2ล้านคดีหากสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะมีความชำนาญมีความสามารถในการรับฟัง และให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันจะช่วยคดีได้ประมาณ20%และในระยะยาวก็จะช่วยลดได้ถึง40%
4: จากที่เราได้ร่วมมือกับศาลยุติธรรมเนี่ยก็พบว่าในปัจจุบันนี้เรามีคดีอยู่ในศาลประมาณ

0: 2ล้านคดีแต่ถ้าเราสามารถที่จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญการมีความสามารถในการรับฟังอย่างได้ยินแล้วก็ให้ความเสนอแนะแล้วก็พยายามที่จะไม่ได้บีบบังคับนะแต่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประนีประนอมซึ่งกันและกันมันจะช่วยลดทอนระยะต้นเนี่ยได้ถึงประมาณ 20% แล้วถ้าเราระยะยาวถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะถึง 40%
1: ขณะที่พลตำรวจตรีสุรินทร์ปลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามระบุว่าอนาคตจะมีการบูรณาการในหลายหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้นโดยตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสังคม
2: ถึงอนาคตเราก็จะร่วมฝ่ายยุติธรรมฝ่ายนะครับอำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นคือตำรวจอัยการศาลก็จะร่วมกันทั้งหมดนะแล้วเราต่อยอดโดยจะทำโดยจะเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครสถานที่แห่งนี้วันนี้ก่อนแล้วต่อไปจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับตอนนี้เราเตรียมคนไว้พร้อมแล้วนะครับเพื่อลดภาระของตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์และกองบังคับคดีนะครับและก็ที่ประการสำคัญที่สุดก็คือลดความแตกแยกของคนในชาติ
3: มาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่หลายคนกำลังรอลุ้นว่าจะมีการขยายโครงการต่อหรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงต่างๆนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้ไฟเขียวในหลักการแล้วพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงินจำนวนนี้เพียงพอที่จะนำมาใช้ได้ทันทีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงบประมาณกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อโดยงบประมาณระยะแรกยังคงมีวงเงินคงเหลือราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้วหากเห็นว่ามีความเหมาะสมและจำเป็นส่วนแหล่งเงินทุนนั้นรัฐบาลมีเงินหลายกระเป๋าทั้งงบปกติและงบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นครับ
4: สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: แต่เรามีงบประมาณอยู่ใช่ไหมคะ
4: มี
6: ส่วนแรกหรือตอนเท่าไหร่ครับส่วนแรกตอนแรก
4: ถ้ามันจะเหลือถึง 4-5 หมื
6: ่นถ้าจะพร้อมเนี่ยคือสามารถใช้ตรงนี้ได้ไหมส่วนแรกหรือต้องไปใช้ส่วนอีก
4: จริงๆถ้าจะไปดำเนินการโครงการต่อถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการ
5: แต่เหมือนนายกก็ไฟเขียวแล้วน่าจะไปต่อได
4: ้นายกไฟเขียวในหลักการบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและเห็นว่าสถานการณ์ต้องดำเนินการต่อก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้แล้วก็อนุมัติในหลักการ
6: แหล่งเงินเนี่ยเป็นเฉพาะพรบ.กู้หรือว่าสามารถใช้ตรงอื่นๆได้ครับผมเช่นรถเชิญหรือว่าอื่น
4: จริงๆกระเป๋าของรัฐบาลก็มีหลายกระเป๋ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋านอกจากในส่วนของงบประมาณปกติแล้วเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของงบเงินกู้ขึ้นมาในส่วน 400,000 ล้านฉะนั้นก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช
1: ้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูแนวทางการนำเอางานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีหลังจากนี้นะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีมุ่งบูรณาการงานวิจัยตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงค่ะและยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนายธีรพัฒน์ประยูรสิทธิ์ประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยส่วนราชการสถาบันวิจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้แทนเกษตรกรโดยมุ่งเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนการวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกล่าวว่าร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีต่อจากนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในพื้นที่สูงโดยครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอีกด้วย
1: ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงเนี่ยเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นนี้ก็จะนำไปสู่สังคมที่ดีแล้วก็ประเทศชาติที่มั่นคงต่อไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราเนี่ยก็คาดว่าแผนที่เราทำในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยจะนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างดีและทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่องกันไปครับ
0: สำหรับร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีฉบับนี้ที่จะใช้ในปี2571ถึง2575กำหนดแนวทางสำคัญในการใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการผลิตและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมพัฒนากลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันแห่งศรัทธากับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศในงานเทศกาลคเนศจตุรถีที่จังหวัดภูเก็ตครับเขาเปลี่ยนย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรมอินเดียทั้งขบวนแห่เสียงกลองและผู้คนที่พาพร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดสารีและชุดประจำชาติอินเดียครับนี่คือภาพบรรยากาศของขบวนแห่งศรัทธาในเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีและประเพณีพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอินเดียอย่างใกล้ชิดครับทันทีที่ขบวนเคลื่อนผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็เรียกความสนใจจากผู้ชมตลอดเส้นทางที่อยู่สองข้างทางโดยเฉพาะสีสันของผู้เข้าร่วมขบวนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและชุดประจำชาติอินเดียหลากหลายสีสันสร้างบรรยากาศให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตดูมีชีวิตชีวาและสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตได้อย่างลงตัวขณะที่ผู้ชมบางส่วนก็ร่วมสักการะองค์พระพิฆเนศและอีกหลายคนไม่พลาดในการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของขบวนแห่ สำหรับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศท่ามกลางเสียงกลองโทตาชาจากประเทศอินเดีย2ชุดนี่พร้อมกับนักแสดงกว่า50คนนะครับที่ร่วมกันบรรเลงจังหวะอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักตลอดเส้นทางครับสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้จัดต่อเนื่อง5วันด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ณเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปติราวัยจังหวัดภูเก็ตโดยในวันที่18กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะมีพิธีวิสารชันพร้อมกระบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยมุ่งหน้าสุหาดราวัยเพื่อประกอบพิธีตามประเพณีถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเทศกาลแห่งศรัทธาแล้วก็ยังสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศักยภาพของภูเก็ตในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายประเทศผ่านความศรัทธาและมิตรภาพครับ
0: พาไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันต่อนะคะที่จังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมปูมดแดงล้านตัวค่ะที่ออกมาอวดโฉมเต็มผืนทรายพร้อมปรากฏการณ์ทะเลแหวกที่เกาะตั้งเลนจังหวัดพังงาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลเกาะตั้งเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดคดตำบลบางเตยอำเภอเมืองซึ่งเป็นจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่จะได้ชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกและฝูงปูมดแดงหรือปูทหารนับล้านตัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมออกมาหากินบนผืนทรายโดยนักท่องเที่ยวจะใช้เวลานั่งเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะตั้งเลนหรือหาดคดจากท่าเรือบ้านใต้หมู่ที่9ตำบลบางเตยเพียง20นาทีเท่านั้นสำหรับปรากฏการณ์ทะเลแหวกก็จะเกิดขึ้นในช่วงขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำของทุกเดือนนะคะโดยจะเห็นสันดอนทรายขนาดใหญ่ทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรกลายเป็นทะเลแหวกแบบนี้ค่ะให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายได้ส่วนปูมดแดงหรือว่าปูทหารเป็นปูที่อาศัยอยู่ภายในรูตามพื้นทรายบนชายหาดโดยปูจะออกจากรูในช่วงน้ำลงของทุกวันเพื่อออกหากินและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือว่ารู้สึกถึงอันตรายมันก็จะรีบกลับลงไปในรูพร้อมใช้ทรายปิดปากรูเพื่อป้องกันภัยซึ่งปูชนิดนี้มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่จึงเกิดเป็นภาพฝูงปูนับล้านตัวบนผืนทรายในช่วงเวลาที่เหมาะสมแบบนี้ค่ะจังหวัดพังงาจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอ่าวพังงาในพื้นที่ตำบลบางเตยไปชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกเกาะตั้งเลนกันนะคะไปแล้วก็จะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของฝูงปูมดแดงนับล้านตัวพร้อมเชื่อมโยงเส้นทางไปสัมผัสวิถีชุมชนและรับประทานอาหารทะเลสดๆที่หมู่บ้านบางพัดได้อีกด้วยค่ะ
2: ไปต่อกันที่จังหวัดสตูลนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนสายธารภูเก็ตบูหงาร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิด7 Wonders of สตูลครับว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณมณีล้ำประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหรือสายธารภูเก็ตบูหงาโดยวินัยทรงเดชาวันทาปลัดเทศบาลตำบลคลองขุดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจสตูลหรือคอฟสร่วมทีมเพื่อสำรวจศักยภาพด้านธรรมชาติวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สำรวจจุดท่องเที่ยวและแหล่งธรรมชาติที่มีศักยภาพได้แก่หัวเขาแดงถ้ำโต๊ะปูเต๊ะโต๊ะตาบอดถ้ำกายาโต๊ะกูเดนเขาสูงบ่อน้ำจืดเขาจีนเส้นทางผ่านอุโมงค์กงกลางและกระหน่ำน้อยคลองพร้าวเพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่สำหรับนำไปพัฒนาเป็นเส้นทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งนี้จากการสำรวจดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดคุณค่าทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและชุมชนสอดคล้องกับแนวคิด7 Wonders of สตูลมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติผู้คนและวิถีชีวิตของจังหวัดสตูลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: และทุกข่าวเช้าของเราแบบนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมรับมือกับเอลนิโยกันนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอบุญทริกส่งมอบบ่อบาดาลในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าหากว่าเกิดซูเปอร์เอลนิโยขึ้นนายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจรับและส่งมอบบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคที่บ้านหลักป้ายหมู่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีให้กับดร.คุณากรอักษรพรมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรับมือซูเปอร์เอลนิโยซึ่งจะสร้างภัยแล้งและความเสียหายในพื้นที่อีกด้วยสำหรับการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมในครั้งนี้ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 338,000 บาทค่ะ
2: แม้ว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าสัญญาณความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญเมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญกำลังทวีความรุนแรงแล้วก็อาจส่งผลกระทบให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่สุดขั้วความร้อนจัดภัยแล้งและฤดูหนาวที่อาจไม่หนาวอย่างที่คิดภาคเกษตรกรรมแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรติดตามจากรายงานครับ

0: ่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแล้งซ้ําซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตคือเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนิโญเราอาจจะมีเรื่องของลานิญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
0: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

0: ส่วนวันนี้หลายพื้นที่ยังต้องรับมือฝนนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกมีฝนหนักมากได้นะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนรอบใหม่17-20กันยายนนี้เตรียมรับฝนหนักถึงหนักมากอีกครั้งติดตามในสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนภาคตะวันออกมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ได้พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังเรื่องของฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มค่ะสาเหตุวันนี้ก็มาจากตัวร่องมรสุมขยับขึ้นมาพาดผ่านอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมค่ะเช้าวันนี้มีประกาศเตือนภัยฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้โดยในวันที่17กันยายนจะเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะสาเหตุก็มาจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง